0: พอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม่ผู้ชายคอสั้นเขาเงยหน้าถ้าไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
4: เราขอเข้าไปคุยในมุม
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
5: ไป
3: อ
5: ุนะครับ
3: ใช่ค่ะ
5: บ้านสวยมากเลย
4: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยคงเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
4: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
5: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
5: ่
4: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
5: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยา
5: เหรอบ้าเหรอ
4: บ้าเหร
5: อของไงมันดูรกเอาออกมาตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
5: ไม่ของไม่ทิ้งอะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
4: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
4: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลท์ทิ้งต่างๆ
4: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
4: โปซาลาปารูมันจะแบบว่า
3: ใช่ไห
4: ม
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
5: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
4: า
5: อยู่บนหัวห้องเต้น
4: นี่เลยโอ้โห
5: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
4: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะ
4: แผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
5: แต่ตอนนี้ยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
4: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
4: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
3: มัน
4: แผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของบ้านนี้ไม่ต้องห่วงอยู
3: ่
4: สบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
5: เรามีผู้ช่วย
4: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล
1: ้
0: ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
2: อ๋อสวิตช์ไฟ
1: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรออ้าวผมก็ไม่รู้นึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
2: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
2: เอาพี่สามาครับมาหาละ
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้ที่เนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
1: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
1: ถอดเลย
2: ครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
2: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอดหยอกเฮ้ยหยอกบ่อยครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่
0: โอ้โ
1: หแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
2: ใช่
1: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะมันก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
2: ้ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
2: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
1: ใช่อ
0: ย่างสูงตัวเนี้ยมันจะขยับสายได
2: ้เห็นแล้วก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
2: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
1: ้
0: วล
1: ่
0: ะ
1: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกลียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
2: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลยวันนี้
0: ปูนครับ
2: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช่
2: เรากลัวเปิดดูก่อน
1: ต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่แล้วเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงครับ
1: จริง
2: ฝ้าเถอะนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ปูนครับ
1: แยกปูนเลยเนี่ยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
1: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
2: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
2: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
1: ใช่มั้ย
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
2: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: โดยทำยังไง
1: โดยวิธีการยังไง
0: เนี่ยอันนี้มันคือปูน
1: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
1: าม
0: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
2: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
2: ่
1: ะ
2: ปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหม
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็รู้ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก็พอจะได้อยู
3: ่
1: ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
3: ี่
1: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
3: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็ก
1: ๆนำไว
3: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
1: ้ท่อนะ
3: ท่อขาว
1: ท่อขาวเล็กๆสวม
3: ไว
1: ้อะไรอย่าง
3: น
1: ี้
3: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
3: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
2: โอ้นี่คือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอ้าทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้ต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้แต่เห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำครับ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
1: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: เราจะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
2: ่
0: นน
2: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: อ๋อ
0: นะหรือว่ากาว
1: ไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมัน หลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: มันมีการปกครองมา
0: เอาอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: มีเยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
1: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี
2: ่
1: คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เลยเหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: คุณผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์คือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
1: ่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
2: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้
2: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
2: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
2: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
2: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัว

0: ซีไลน์อยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวซีไลน์ที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
0: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบมันถึงไหนวะ
2: อ๋อ
1: คือมันทาแค่แอร์ลิ้นได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
1: ได
0: ้แค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมสีก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังนี่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ู่
0: น
1: นี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้ซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะผมว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวนี้ 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าก็อยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่คร
0: ับ ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
1: ถูก
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เลยขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: ไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เราจะมีเกลียว2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียวพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงตอนหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: ักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับ
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ท
1: ำไรทำไรเดี๋ยวส่งให้แหม

0: นี่ย
1: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
0: ้ครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย
2: ร
0: ู
2: ้สึกเหมือนกัน
0: ไปจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับครับ
2: สำคัญนะเนี่ย
0: แผงปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดในการยึดของมันนะฮะ
2: มันจ
0: ะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
2: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
0: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
2: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
0: อะไรอย่างนั้นเลย
2: ตัวทันๆเลยเงี้ย
0: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคาน
2: ถูกต้องถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
3: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
2: ได้ครับได้ครับได้ครับ
0: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
3: ใช่ครับ
0: สีเทียบสีเนียนตาเลย
2: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการช่างประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ TV

0: การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแก้โดยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งได้เฉพาะมันไม่เบ็ดเสร็จไม่จบไม่สิ้นนักศึกษาที่นี่จึงเป็นหลักสูตรมัลติดิสซิปลินารีก็เป็นคณะสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทยเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยครับทำเรื่องวิจัยเรื่องการตีพิมพ์แล้วก็เรื่องของการทำคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นระดับโลก
1: คณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดมาประมาณ45ปีตอนนั้นเองปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีน้อยเนื่องจากประชากรมีน้อยแต่ปัจจุบันมีคนเยอะขึ้นการใช้ทรัพยากรก็เยอะขึ้นการปล่อยมลพิษต่างๆออกสู่สิ่งแวดล้อมก็เยอะขึ้นสภาพแวดล้อมต่างๆเริ่มไม่ค่อยดีคนในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทิ้งขยะก็ยังไม่ค่อยถูกต้องการทิ้งน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ได้รับการบำบัดรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่พฤติกรรมยังไม่ค่อยเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นคณะเองก็มีโครงการหลายๆโครงการอย่างเช่นการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเช่นการจัดทำมาตรฐาน ISO 14000ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000พัฒนามาต่อเป็นมาตรฐานสำนักงานสีเขียวเรามองเห็นปัญหาว่าเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรต่างๆแต่ในสำนักงานไม่มีใครพูดถึงเลยเราทำงานในสำนักงาน 8-10 ชั่วโมงซึ่งใช้ทรัพยากรต่างๆเยอะมากเราร่วมกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการสร้างมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาเรามีทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปสอนให้ทุกคนรู้จักการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพไปสอนเลยว่าเริ่มต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษต่างๆในสำนักงานต้องทำอย่างไรผู้บริหารก็ต้องมานั่งเรียนเพราะว่าผู้บริหารมีความสำคัญมากในการกำหนดนโยบายมีการจัดตั้งคณะกรรมการในสำนักงานต่างๆเหล่านั้นในเรื่องของการใช้ไฟคณะกรรมการเรื่องการใช้น้ำคณะกรรมการเหล่านี้เองต้องเอาเทคโนโลยีแล้วก็แนวทางที่เราสอนเนี่ยไปประยุกต์ใช้นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยน

0: พฤติกรรมแล้วอาจจะต้องใส่เทคโนโลยีบางส่วนเข้าไปเพื่อให้มีการลดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าถ้าเราสามารถ maintenance air หรือเครื่องปรับอากาศได้มันก็จะช่วยลดการใช้พลังงานสารเคมีที่ใช้ในการล้างถ้วยล้างจานจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพส่วนของการประหยัดกระดาษถ้าไม่จำเป็นต้องใช้อย่าไปใช้การพิมพ์ลงกระดาษใช้กระดาษ2หน้าอะไรก็ตามที่สามารถเก็บเป็นซอฟต์ไฟล์ได้ทำการใช้รถไปในเส้นทางเดียวกันก็ควรจะไปกันไม่ใช่ไปคนละคันลดการใช้น้ำมันลดการใช้กระดาษแต่เราไม่ได้สอนให้ลดคุณภาพการทำงานคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตยังต้องคงดีเหมือนเดิมหรือจะดีกว่าเดิมก็ได
1: ้ปัญญาของแผ่นดินที่เกิดขึ้นจากคณะสิ่งแวดล้อมก็คือการแก้ปัญหาของแผ่นดินในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแผ่นดินนี้มันเป็นทั้งโลกใบนี้หัวใจก็คือสามารถแก้ปัญหาได้จริงลงมือทำได้จริงนี่ก็คือมุมของทั้งคณาจารย์นักศึกษาที่คณะนี้กลับไปตอบโจทย์สังคม
0: หลังจากสำนักงานต่างๆนำไปใช้อยู่ประมาณสัก 6-7 เดือนก็มีการเข้าไปตรวจประเมินนะครับว่าสำนักงานสีเขียวที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพในการลดทรัพยากรลดภาวะโลกร้อนได้มากน้อยขนาดไหน
2: ผลการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมภายนอกก็น่าอยู่ขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำก็ลดประหยัดขึ้น
3: ขอขอบคุณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ช่วยทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่านเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียวทั้งหมดทั่วประเทศจนถึงในปัจจุบัน
0: มหิดลเนี่ยมีแนวคิดในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีสอนให้เราไม่ได้เห็นแก่ตัวเองผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องมาก่อนสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมต้องมาก่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเองไม่ได้เพื่อตัวเราเพื่อลูกหลานเราต่อไปในอนาคตเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อโลกใบนี้

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตาเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
2: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: ปะเบ้อ
5: แล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน่แน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตน

0: ของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
1: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
2: บอกว่าอะไรนะ
1: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
3: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
2: โถเจ้าปันอย่าไปคล้อยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
3: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
1: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
2: ฮะคือว่า
1: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
2: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
4: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
1: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
3: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
1: ปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไง
6: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4 อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
5: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
6: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
5: ์
1: เจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
6: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
4: ตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
2: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
3: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
7: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้ง2คนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ก่อนที่จะมาทำเทสเอ็กแบงคอกผมเริ่มมาจากการดูเทสทอล์กเมื่อสักประมาณปี3ปี4ซึ่งอาจารย์เปิดให้ดูในคลาสนะความประทับใจมันก็เกิดขึ้นมาเออมันมีไอเดียดีๆเหล่านี้อยู่บนโลกนี้เนาะสิ่งที่ผมทำต่อจากนั้นเลยก็คือการแชร์ให้เพื่อนปรากฏว่ามันมีกำแพงเรื่องของภาษาที่ทำให้เราไม่สามารถถ่ายทอดไอเดียเนี้ยให้กับเพื่อนได้ผมก็เลยไปเจอตัวโปรเจกต์ที่แปลซับไตเติลของตัวเทสทอล์กเองแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครแปลตรงนั้นเมื่อนำทอล์กที่ได้แปลส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนชอบและเพื่อนแชร์ต่อก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้ามันเป็นไอเดียที่มันสอดคล้องกับบริบทของคนไทยจริงๆล่ะ impact มันจะมากกว่าทอล์กของคนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลยตั้งใจสร้างเทสเอ็กแบงคอกขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบมาจากมหาลัยใหม่ๆเลยครับเราก็มักจะถูกกดดันจากสังคมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่จริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่มันจำเป็นหรอที่เราจะต้องก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วมีเงินเป็นร้อยเป็นล้านคำถามอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเป็นความสำเร็จของในชีวิตเราหรือเปล่าเราจะใช้เงินเป็นความสุขของเราในชีวิตเราเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าคือสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาให้คนอื่นบอกเราว่าเนี่ยคือความสุขของเราตราบใดที่เรารู้ว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราก็สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงๆผมมักจะนึกถึงคำพูดที่อยู่ที่หน้ามหาลัยเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเราได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญกับเวทีเทสเอ็กแบงคอกเลยคือเราเชื่อว่าไอเดียเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาจากคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่โด่งดังในสังคมแต่ไอเดียที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆคนที่เราไม่รู้จักได้
1: ทุกคนครับของในภาพนี้คือสิ่งที่วิศวกรของเราซ่อมและสร้างมันขึ้นผมก็เป็นวิศวกรนะผมซ่อมในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตผมซ่อมมนุษย์ทุกคนครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรอย่างผม
0: ตั้งแต่จัดงาน TEDx Bangkok ครั้งแรกก็ต้องบอกได้เลยว่าความท้าทายมันมีอยู่สูงมากด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรการที่เราเข้าไปหาสปีกเกอร์จะโน้มน้าวให้เขารู้สึกเชื่อใจแล้วว่าเฮ้ยงานนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามครับไม่ว่าจะโดนปฏิเสธมากี่รอบที่ทำให้งานมันเกิดขึ้นได้ท้ายสุดแล้วแก่นของมันคือความพยายามไม่ท้อแท้กับมันที่เราล้มเหลวกับสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าครั้งต่อๆไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันจะไม่สำเร็จสิ่งหนึ่งที่คนพบคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มองไปในอนาคตแต่ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในสังคมณปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาปัจจุบันเราก็ไม่สามารถเดินต่อได้เราเหนื่อยจากการทำงานตรงนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน1ปี2ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดมองไปใน5ปี10ปีการที่เราได้แบบสร้างพื้นฐานความคิดของคนเราที่ดีมันจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานตัวเองหรือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ก็ตามใน5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนการทำเทสเอ็กแบงคอกนี้แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรสิ่งหนึ่งที่ยึดทำให้ตัวผมเองเนี่ยทำตรงนี้ต่อครับแน่นอนเรื่องของเพื่อนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครอยู่ในองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายทุกคนมีจิตใจมุ่งหวังที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมการที่ได้มาอยู่ร่วมและได้มาทำงานกับคนกลุ่มนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากสำหรับผม

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและซับ

เพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุไขค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: ส
1: วัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป ป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
7: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
8: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
7: ตอนนี้ทุกอย่าง

0: เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
2: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับ

0: ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะกี่ที่กี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
1: yeah!
0: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: มออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพาเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหารายละกับดอกเบี้ยในเวลา1ปีครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาดอกเบี้ยเงินต้นเงินรวมและอัตราดอกเบี้ยพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ตรงนี้ครับใครเคยไปฝากเงินกับธนาคารบ้างเคยไหมครับฝากประเภทไหนเป็นออมทรัพย์เงินฝากประจำเป็นอะไรครับเป็นออมทรัพย์ใช่ไหมครับฝากเป็นออมทรัพย์ใช่ไหมแสดงว่าเนี่ยต้องหยอดกระปุกแล้วก็นำไปฝากใช่ไหมครับอ่ะแต่นี้ครูฟุกมีตัวอย่างสมุดบัญชีมาให้ดูครับนักเรียนจากตรงนี้ครับครูฟุกถามว่าวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2553เนี่ยนำเงินไปฝากเท่าไหร่ครับ100บาทใช่ไหมครับนำเงินไปฝาก100บาทนะครับตัวอย่างนี้คือเป็นบัญชีเงินฝากนะครับออมทรัพย์นะครับนักเรียนโดยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากทุกวันครับแต่จะจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งครั้งแรกก็คือในเดือนมิถุนายนก็คือในวันที่30มิถุนายนในครั้งที่2คือเดือนธันวาในวันที่31ธันวาคมครับอ่ะจากนั้นครับนักเรียนมาดูจากตรงนี้ในวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2553เนี่ยได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
3: 0.05
2: หรือ5สตางค์ใช่ไหมครับ5สตางค์นะครับแสดงว่าธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝาก5สตางค์ครับทำให้มีเงินรวมอยู่เท่าไหร่ครับ100บาทกับอีก5สตางค์นะครับจากนั้นนักเรียนดูต่อถัดมาเป็นในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2553นี้นักเรียนก็จะได้รับดอกเบี้ยอีกเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ25สตางค์นะครับหรือ 0.25 บาทใช่ไหมได้รับดอกเบี้ยนะครับ25สตางค์ทำให้มีเงินรวมเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ100บาท30สตางค์นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนจากวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2553นี้เราฝากเงินไปเท่าไหร่ครับ100บาทโดย100บาทที่เรานำไปฝากธนาคารเราเรียกว่า
3: เง
2: ินต้นนะครับเงินต้นจากนั้นนักเรียนดูตรงนี้วันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2553นะครับนักเรียนมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่100บาท30สตางค์นะครับ100บาท30สตางค์นี้เราเรียกว่า
3: เง
2: ินรวมจากนั้นนักเรียนดูนะครับว่าจากที่นักเรียนฝากเอาไว้ในครั้งแรกคือ100บาทและมาถึงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2553นี้นักเรียนได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร่ครับ30สตางค์แสดงว่า30สตางค์เราเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับดอกเบี้ยถูกต้องครับแสดงว่าเงินที่เพิ่มขึ้นมา30สตางค์จากเงินต้น100บาทเนี่ยเราเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับนักเรียนอ่ะครูฟุกถามเพิ่มเติมจากในหน้าสมุดบัญชีนี้สุดท้ายเลยเนี่ยคือวันที่31 ธันวาคมพุทธศักราช2555เรามีเงินรวมอยู่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ102บาท14สตางค์และจากเงินที่เราฝากมาครั้งแรกคือ100บาทเราได้ดอกเบี้ยมาเท่าไหร่ครับใครตอบได
4: ้
2: 2บาท14สตางค์นะครับจากหน้านี้นะครับอ่ะจากนั้นครับนักเรียนมาดูต่อครูฟุ้งมีคำถามเดี๋ยวจะถามเป็นรายบุคคลนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีถ้าแก้มนำเงินไปฝากธนาคาร100บาทสิ้นปีได้เงินรวม120บาทแก้มได้ดอกเบี้ยกี่บาทครับเดี๋ยวครูปลายทางถามนักเรียนปลายทางเลยนะครับอาจจะสุ่มเป็นรายบุคคลก็ได้ครับเดี๋ยวต้นทางครูฟุ้งขอสุ่มครับใครจะเป็นผู้โชคดีหรือว่าใครอยากตอบมีไหมครับครูฟุ้งสุ่มเลยนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับแก้มได้ดอกเบี้ยกี่บาท
5: ได้ดอกเบี้ย20บาทค่ะ
2: 20บาทถูกต้องไหมครับถูกต้องอัพปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: ครับได้ดอกเบี้ย20บาทนักเรียนดูจากอะไรนะครับจากโจทย์นักเรียนทราบเงินต้นก็คือเงินที่เรานำไปฝากธนาคารใช่ไหมครับเงินต้นกี่บาท
1: 100
0: บาทและเมื่อสิ้นปีเรามีเงินรวมอยู่120บาทแสดงว่าเงินที่เพิ่มขึ้นมากี่บาท20บาท20บาทนี้เราเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับสามารถคิดได้ดังนี้เลยนะครับได้ดอกเบี้ย20บาทต่อไปถ้าบอยนำเงินไปฝากธนาคาร1ปีธนาคารให้ดอกเบี้ย50บาทและมีเงินรวมเป็น3,650 บาทบอยมีเงินต้นอยู่กี่บาทขอถามครับหรือว่าใครจะอาสาเป็นตัวแทนตอบมีไหมครับไม่เอาฟุกสุ่มนะครับบอยมีเงินต้นกี่บาทครับจากตรงนี
2: ้ 3,600 บาทครับ
0: 3,600 บาทเพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับจากโจทย์เงินรวมคือ 3,650 บาทนักเรียนได้ดอกเบี้ยมา50บาทแสดงว่าเงินต้นนักเรียนก็คิดได้จากนำเงินรวมลบด้วยดอกเบี้ยใช่ไหมครับก็จะได้เงินต้นเป็น 3,600 บาทนะครับอ่ะจากตรงนี้เราทบทวนไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูโจทย์ของเราในวันนี้ครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับฝากเงิน 2,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 4% ต่อปีเมื่อฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ยเท่าใดและเงินรวมเท่าใดครับนักเรียนครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยในแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากันนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยนี้ครูฟุกสมมุติขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ครับนะครับอัตราดอกเบี้ยแต่ละธนาคารไม่เท่ากันนะครับนักเรียนจากนั้นครับจากโจทย์ข้อนี้ให้หาอะไรจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรและถามหาลีครับ
1: และ
0: เงินรวมเท่าไรแต่การฝากเงินต้องฝากครบ1ปีนะครับครบ1ปีจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรและเงินรวมเท่าไรครับโจทย์บอกอะไรมาเราฝากเงินกับธนาคารไปเท่าไร 2,000 บาทแสดงว่า 2,000 บาทนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
1: เง
0: ินต้น2,000 บาทโดยธนาคารเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไหร่ครับ
1: 4%
0: ต่อปีนะครับได้เลยครับจากโจทย์ข้อนี้นักเรียนคนไหนสามารถคิดแล้วตอบครูฟุกได้เลยครับว่าได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดหาคำตอบก่อนครับ

0: ได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครูฟุกถามจากโจทย์ข้อนี้ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
1: 80
0: บาทคิดอย่างไรขอถามตัวแทน1คนครับเชิญครับคิดอย่างไรครับถึงได้ดอกเบี้ย80บาท
2: 2,000 คูณเศษ4ส่วน100ครับ
0: นำ 2,000 คูณเศษ4ส่วน100อ่ะแล้วเศษ4ส่วน100มาจากไหนก็คือ 4% ใช่ไหมครับเขียนในรูปเศษส่วนคือเศษ4ส่วน100นะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 80ครับ
0: 80แสดงว่า80คืออะไรครับ
2: คือดอกเบี้ยครับ
0: ดอกเบี้ย80บาทจะทำให้มีเงินรวมกี่บาทครับ
2: 2,080บาทคร
0: ับ2,080บาทเพื่อนคนอื่นที่ไหนครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้บ้างมีไหมครับมีไหมเอ่ยใครมีแนวคิดที่แตกต่างครับเชิญครับคิดยังไงครับแนวคิดของฉัตรมงคล
3: 4% ถ้าเทียบเป็น100ก็คือ4บาทครับ
0: ก็คือถ้าฝาก100ได้ดอกเบี้ย
3: 4บาท
0: 4บาทแล้วไงต่อครับ
3: ถ้าฝาก 1,000 จะได้ดอกเบี้ย40บาทครับ
0: แล้วเราฝากไว้เท่าไหร่ครับ
3: 2,000บาทครับ
0: ก็ได้ดอกเบี้ย
3: 80บาทครับ
0: ได้ดอกเบี้ย80บาทไปรวมกับเงินต้นอีก 2,000 บาทกลายเป็นเงินรวมเท่าไหร่ครับ
3: 2,080บาทครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางได้คำตอบมาแล้วใช่ไหมครับอาจแต่เดี๋ยวลองมาดูแนวคิดของครูฟุกก่อนนะครับก็คล้ายกับนักเรียนเลยครับนักเรียนครับขั้นแรกเหมือนเดิมเลยเราต้องมาแปลความหมายนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 4% ต่อปีหมายความว่าอย่างไรครับถ้าฝากเงิน100บาทครบ1ปีนะครับจะได้รับดอกเบี้ยกี่บาท4บาทนะครับจากนั้นเราจะมาหาคำตอบนะครับนักเรียนสามารถใช้2แนวคิดคือบัญญัติไตรยางค์กับเศษส่วนของจำนวนนับนะครับมาดูพร้อมกันครูฟุกขอเริ่มที่บัญญัติไตรยางค์นะครับจากตรงนี้เราจะหาดอกเบี้ยใช่ไหมครับว่าได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่นำดอกเบี้ยไว้ทางไหนครับขวาซ้ายต้องเป็นอะไรเงินที่เราอะไรครับฝากถูกต้องครับแสดงว่านักเรียนเขียนความสัมพันธ์ของเงินที่ฝากคืออยู่ด้านซ้ายกับดอกเบี้ยที่อยู่ด้านขวานะครับถ้าฝากเงินกี่บาท100บาทเพราะอย่าลืมบรรทัดแรกเรามาจากไหนแปลความหมายถ้านักเรียนได้แปลความหมายบรรทัดแรกของบัญญัติไตรยางค์ต้องนำมาจากการแปลความหมายครับถ้าฝากเงิน100บาทครบ1ปีนะครับนักเรียนจะได้รับดอกเบี้ย4บาทบรรทัดที่2ครับตอบพร้อมกันบรรทัดที่3ครับขอถามลัลนาครับเขียนอย่างไรครับเชิญครับ
4: ฝากเงิน 2,000 บาท
0: ถูกต้องครับ
4: ครบ1ปีได้รับดอกเบี้ย 2,000 คูณเศษ4ส่วน100
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
4: 80บาท
0: 80บาทนั่นเองครับปรบมือให้ลัลนาหน่อยครับซึ่งแนวคิดนี้จะตรงกับแนวคิดที่พงธนาได้ตอบไปข้างต้นใช่ไหมครับจากนั้นตอนนี้ฝากเงิน 2,000 บาทครบ1ปีได้รับดอกเบี้ย80บาทใช่ไหมครับได้รับดอกเบี้ย80บาทจะทำให้เรามีเงินรวมกี่บาท

2,080 บาทซึ่งเงินรวมนักเรียนต้องนำเงินต้นหรือเงินฝากของเรามารวมกับดอกเบี้ยที่ได้รับใช่ไหมครับก็จะได้เป็น 2,080 บาทครับและอย่าลืมตอบให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับแนวคิดนี้จบไปคือใช้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางต่อไปอีกหนึ่งเรื่องที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ก็คือความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับตั้งใจดูนะครับ

0: ดอกเบี้ย 4% เราต้องคิดจากของเงินฝากจากนั้น 4% เขียนในรูปเศษส่วนคือเศษ4ส่วน100ของเงินฝากนะครับจากนั้นเราฝากเงินไว้เท่าไหร่ครับฝากเงินไว้ 2,000 บาทครบ1ปีนะครับจะได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่เศษ4ส่วน100ของคือคูณเงินฝากของเรา 2,000 บาทก็จะคิดคำนวณแล้วได้เท่าไหร่ครับ80บาทดังนั้นนะครับดอกเบี้ยที่เราได้รับนะครับจากการฝากเงิน 2,000 บาทครบ1ปีนะครับก็คือ80บาททำให้เรามีเงินรวมอยู่ 2,000 บวก80ก็เท่ากับ 2,080 บาทนะครับเรียบร้อยครับนักเรียนแค่นี้เองครับง่ายไหมค่อนข้างง่ายนะครับจากนั้นมาดูต่อเกี่ยวกับเงินกู้บ้างโจทย์มีอยู่ว่ากู้เงิน 1,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปีเมื่อครบ1ปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าใดและต้องจ่ายเงินคืนให้ธนาคารทั้งหมดเท่าใดจากตรงนี้เรามาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนโจทย์ถามหาอะไรถามหาอะไรครับ
1: จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าใดและต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมดเท่าใด
0: โจทย์ถามหาว่าเมื่อครบ1ปีเนี่ยผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารเท่าใดและจ่ายเงินคืนให้ธนาคารทั้งหมดเท่าใดใช่ไหมครับจากโจทย์ข้อนี้ถามกี่คำถามคำถามแรกถามหาอะไรถามหาดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องจ่ายให้ธนาคารและอีกอย่างหนึ่งคือถามหาเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายคืนให้ธนาคารและจากโจทย์ข้อนี้โจทย์บอกอะไรมาบ้างบอกอะไรมาบ้างครับกู้เงินเท่าไหร่กู้เงิน 1,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งและธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเท่าไหร่บ้างครับ 5% ต่อปีนะครับจากโจทย์ข้อนี้ครูฟุกให้นักเรียนนะครับลองคิดหาคำตอบด้วยตนเองก่อนครับว่ามีแนวคิดอย่างไรครับ

0: นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้คำตอบของโจทย์ข้อนี้หรือยังครับได้แล้วอ่ะครูฟุกถามเมื่อครบ1ปีต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ50 บาทคิดยังไง50บาทใครจะเป็นตัวแทนนำเสนอแนวคิดได้บ้างครับครูฟุกขอสุ่มถามครับขอสุ่มถามหัวหน้าห้องทั้งต้นทางและปลายทางครับคิดยังไงครับนักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้องของปลายทางตอบด้วยนะครับคิดยังไงครับจาก50บาทที่ตอบมา
1: ถ้ากู้เงิน100บาทครับจะต้องเสียดอกเบี้ย5บาทคร
0: ับ ถ้ากู้เงิน100บาทจะเสียดอกเบี้ย
1: 5บาท
0: ใช่ไหมครับแล้วไงต่อครับ
1: ถ้ากู้เงิน 1,000 บาทต้องเสียดอกเบี้ย50ครับ
0: แสดงว่าเราเสียดอกเบี้ย50บาทและเราต้องจ่ายเงินคืนให้ธนาคารทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 1,050 บาทครับ
0: เพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมครับปรบมือให้หัวหน้าห้องทั้งต้นทางและปลายทางครับถูกต้องครับจากแนวคิดที่ทุกคนได้ตอบมานะครับและที่หัวหน้าห้องเป็นตัวแทนตอบมานะครับจากนั้นนักเรียนมาดูแนวคิดของครูฟุกบ้างครับมองมาด้านหน้าทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับครูฟุกก็จะเริ่มรู้ไหมเริ่มที่อะไรก่อนใครตอบได้เริ่มที่แปลความหมายครับนักเรียนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปีเนี่ยหมายความว่าอย่างไร
2: ถ้า
0: อะไรถ้ากู้เงิน
2: 100
0: บาทครบ1ปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ย5บาทนะครับจากตรงนี้ครูฟุกขอใช้บัญญัติไตรยางค์แสดงว่าจากตรงนี้เราจะหาอะไรออกมาก่อน
2: หาดอกเบ
0: ี้
2: ย
0: แสดงว่าดอกเบี้ยจะอยู่ด้านไหน
2: ขวา
0: ด้านซ้ายต้องเป็นอะไรเงินที่กู้มาแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของเงินที่กู้มากับดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายนะครับมาดูกันวิธีนะครับถ้ากู้เงิน100บาทครบ1ปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ย5บาทบรรทัดแรกเอามาจากไหน
2: แปล
0: ความหมายครับโดยเราจะหาดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายนำดอกเบี้ยไว้ทางขวาและเงินกู้ไว้ทางซ้ายนะครับจากนั้นบรรทัดที่2คิดว่าตอบได้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางบรรทัดที่3ขอเป็นกลุ่ม4ครับตอบบรรทัดที่3ทั้งกลุ่มเชิญครับ
3: กู้เงิน 1,000 บาทครบ1ปีต้องจ่ายดอกเบี้ย 1,000 คูณ 75 ส่วน100
0: กลุ่ม5ได้คำตอบเท่าไหร่ครับถูกต้องครับเก่งมาก50บาทนั่นเองครับแสดงว่าถ้ากู้เงิน 1,000 บาทครบ1ปีต้องจ่ายดอกเบี้ย50บาทตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยที่นักเรียนต้องจ่ายให้ธนาคารคือ50บาทและต้องจ่ายเงินให้ธนาคารคืนกลับไปทั้งหมดกี่บาท
2: 1,050 บาท
0: คิดยังไง 1,050 บาทช่วยฟุกตอบหน่อย
2: นำ
0: 1,000
2: บวก
0: 50นะคะก็คือนำเงินที่เรากู้มาคือ 1,000 บาทบวกกับดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายให้ธนาคารอีก50บาทเป็น 1,050 บาทนั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับมาดูกันต่ออีก1ข้อเท่านั้นจากตรงนี้ครับนักเรียนเนี่ยตั้งใจดูดีเนี่ยครับฝากเงิน 3,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งเมื่อสิ้นปีจะได้รับเงินจำนวน 3,030 บาทธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นร้อยละเท่าใดของเงินฝากจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับโจทย์ถามว่าธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นร้อยละเท่าใดของเงินฝากโจทย์บอกอะไรมา โจทย์บอกเงินที่เราฝากไปคือ 3,000 บาทโจทย์บอกอะไรอีกเมื่อสิ้นปีนะครับเราได้รับเงิน 3,030 บาทแสดงว่าเราได้เงินเพิ่มมากี่บาท30บาทแสดงว่า30บาทนี้คืออะไร
4: ดอกเบ
0: ี้
4: ย
0: ดอกเบี้ยแสดงว่าเราได้ดอกเบี้ยมา30บาทนะครับอ่ะจะนั้นครับนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนตอบครูฟุกได้ไหมว่าเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับอีก1ครั้ง
4: 30
0: บาทซึ่งคิดได้ดังนี้เลยใช่มั้ยครับอ่ะจากตรงนี้เราได้ดอกเบี้ย30บาทเราต้องนำไปคิดต่อสินะครับจากนั้นครับเราจะใช้บัญญัติไตรยางค์นะครับโดยเราจะคิดเป็นว่าธนาคารเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละเท่าใดของเงินฝากเราก็ต้องคิดจากเงินฝากจากโจทย์เราฝากเงินไปเท่าไหร่ครับ3,000 บาทนะครับเราฝากเงินไป 3,000 บาทได้รับดอกเบี้ยมากี่บาทครับ30บาทบรรทัดที่2ถ้าฝากเงินกี่บาท1บาทได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
4: เศษ
0: 30ส่วน 3,000 บาทบรรทัดที่3ถ้าฝากเงินกี่บาทถ้าฝากเงินกี่บาท
4: 100
0: บาทนี่สังเกตโจทย์ถามว่าธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นร้อยละเท่าใดของเงินฝากแสดงว่าบรรทัดที่3ก็ต้องคิดเป็น100เพราะโจทย์ถามเป็นร้อยละใช่ไหมครับถ้าฝากเงิน100บาทจะได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับคิดได้จาก100คูณเศษ30ส่วน 3,000 จากตรงนี้ทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกูฟุกคิดคำนวณหน่อยครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
4: 1
0: อะไร
4: 1บาท
0: คิดได้ออกมาเป็น1บาทนะครับถ้านักเรียนฝากเงิน100บาทจะได้รับดอกเบี้ย1บาทแสดงว่าฝากเงินครบ1ปีได้ดอกเบี้ยเงินฝากคิดเป็นร้อยละ1ของเงินฝากนะครับและตอบให้เรียบร้อยครับจบไปแล้วครับตัวอย่างในวันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ที่บทสรุปเกี่ยวกับคำที่เนี่ยต้องเจอในวันนี้ก่อนนะครับเงินต้นเดี๋ยวมาสรุปก่อนนักเรียนได้รู้จักเงินต้นไปแล้วเงินต้นคืออะไรคือ
3: เงินที่ทางบริษัทธนาคารหรือสถาบันการเงิน
0: นี่คือเงินต้นต่อไปดอกเบี้ยดอกเบี้ยคืออะไร
4: ดอกเบี้ย
0: คือ
3: เงินที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ฝากเจ้าของ
0: ผู้ฝากก็คือเจ้าของเงินใช่ไหมครับ
3: ม
0: ีอีก

0: อัตราดอกเบี้ยศิรวิทย์เป็นผู้ตอบครับว่าคืออะไรเชิญครับทุกคนฟังศิรวิทย์ตอบนะครับ
1: อัตราดอกเบี้ยคือข้อกำหนดในการคิดดอกเบี้ยซึ่งจะกำหนดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์โดยคิดจากเงินต้น100บาทในระยะเวลา1ปี
0: นี่คือความหมายของอัตราดอกเบี้ยขอบคุณครับต่อไปครับเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเรียกว่าอะไรใครตอบได้เงินรวมถูกต้องครับเงินรวมจากนั้นครับยังไม่หมดมีอีกจากตรงนี้ดอกเบี้ยเงินฝากหมายถึงอะไรครับ

0: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกลุ่ม1ส่งตัวแทน1คนเป็นผู้อ่านตรงนี้ครับเชิญครับ
1: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหมายถึงอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่สถาบันการเงินได้ทำการจ่ายให้เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับท่านที่นำเงินนั้นมาฝากไว้กับธนาคารต่าง
0: ๆขอบคุณครับนี่คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับสุดท้ายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครับกลุ่ม3ตัวแทน1คนครับ
2: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คืออัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่เป็นค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนผู้ให้กู้เรียกเก็บจากผู้กู้ตามอัตราที่ตกลงกัน
0: นี่คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับนี่คือความหมายที่นักเรียนควรรู้ไว้บ้างนะครับจากนั้นกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรโจทย์คนละ1บัตรนะครับและในระหว่างนี้ทำกิจกรรมเนี่ยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโดยทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะครับและเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับโจทย์มีอยู่2ข้อเดี๋ยวครูฟุกจะแจกบัตรโจทย์ให้นะครับคนละข้อคนละข้อ

0: ในตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางทุกคนได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดของเพื่อนๆต้นทางกันนะครับมาเริ่มที่ข้อ1ฟ้านำเงินไปฝากธนาคาร 2,000 บาทธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีเมื่อครบ1ปีฟ้าได้ดอกเบี้ยกี่บาทขอถามตัวแทนนักเรียนหญิงหรือนักเรียนชาย
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นหญ
0: ิ
1: ง
0: ไม่เป็นไร2ข้อเป็นนักเรียนหญิง1ข้อนักเรียนชาย1ข้อข้อแรกให้นักเรียนหญิงก่อนขอนักเรียนหญิง1คนเป็นตัวแทนในการตอบครับที่ได้รับโจทย์ข้อนี้ครับเชิญครับนักเรียนหญิงคนไหนได้รับโจทย์ข้อนี้บ้างครับยกมือครับเชิญครับตัวแทน1คนใครก็ได้เชิญครับได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
2: 60บาทค่ะ
0: คิดยังไงครับ
2: นํา 2,000 คูณเศษ3ส่วน100ค่ะ
0: นํา 2,000 คูณเศษ3ส่วน100ใช่มั้ยครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 60ค่ะ
0: 60นะครับหรือในคิดได้จากนําเศษ3ส่วน100คูณ 2,000 ก็ได้นะครับ60แสดงว่าได้รับดอกเบี้ย
2: 60บาท
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนหญิงคนไหนมีแนวคิดแตกต่างจากนี้บ้างครับมีไหมที่ได้โจทย์ข้อนี้มีไหมครับมีไหมครับนักเรียนหญิงคนไหนได้โจทย์ข้อนี้บ้างมีไหมครับเชิญครับ1คน
3: ฝาก100ได้3บาทค่ะ
0: ฝาก100บาทได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
3: 3บาทค่ะ
0: ได้ดอกเบี้ย3บาทใช่ไหมแล้วยังไงต่อครับ
3: ฝาก 1,000 ได้ 1,000 บาทได้30ค่ะ
0: ฝาก 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย
3: 30ค่ะ
0: 30บาทแล้วไงต่อครับแล้วโจทย์ฝากกี่บาทครับ
3: ฝาก 2,000 บาทค่ะ
0: ฝาก 2,000 บาทต้องได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
3: ได้ดอกเบี้ย60บาท
0: 60บาทถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับอีก1คนของกลุ่ม2คิดยังไงครับ
2: ฝากเงิน100บาทได้ดอกเบี้ย3บาท
0: แนวคิดเดียวกันเลยครับฝาก100บาทจะได้ดอกเบี้ย3บาทแล้วไงต่อครับ
2: ฝาก 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย30บาทค่ะ
0: ฝาก 1,000 บาทก็ได้ดอกเบี้ย30บาทแล้วเราฝากไว้กี่บาทครับจากโจทย
2: ์ฝาก 2,000 บาทได้ดอกเบี้ย60บาทค่ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนั้นครับข้อ2ชายกู้เงินจากธนาคาร 4,000 บาทธนาคารคิดดอกเบี้ย 6% ต่อปีชายจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารเท่าใดและต้องจ่ายเงินคืนให้ธนาคารทั้งหมดเท่าไรครับเป็นของนักเรียนชายที่ทำข้อนี้ตัวแทน1คนครับเชิญครับคิดยังไงเชิญครับนักเรียนมีแนวคิดอย่างไรสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
4: ถ้ากู้เงิน100บาท
0: ถ้ากู้เงิน100บาท
4: คิดดอกเบี้ย6บาท
0: ค่ากู้เงิน100บาทจ่ายดอกเบี้ยกี่บาท
4: 6บาท
0: 6บาทแล้วไงต่อครับ
4: ถ้ากู้เงิน 1,000 บาทดอกเบี้ย60บาท
0: ถ้ากู้เงิน 1,000 บาทจะต้องจ่ายดอกเบี้ย
4: 60บาท
0: 60บาทแล้วไงต่อครับ
4: ถ้ากู้เงิน 4,000 บาท
0: กู้เงิน 4,000 บาทต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
4: 240บาท
0: 240บาทแสดงว่าชายเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคาร
4: 240บาท
0: และต้องจ่ายเงินคืนให้ทั้งหมดเท่าไหร
4: ่ 4,240 บาท
0: ถูกต้องไหมครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนทางต้นทางและปลายทางดูแนวคิดจากเฉลยของครูฟุกอย่างละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะครับดูได้เลยครับ

0: ากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนดูตรงนี้ครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่สถาบันการเงินได้ทำการจ่ายให้เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับท่านที่นำเงินมาฝากกับธนาคารต่างๆเรียกว่าอะไรใครตอบได้เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับจากนั้นครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่เป็นค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บจากผู้กู้ตามอัตราที่ตกลงกันเรียกว่าอะไรครับ
1: ดอกเบี้ยเงินกู้
0: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั่นเองครับสำหรับแบบฝึกหัด 4.9 นะครับมีอยู่3ข้อให้เลือก2ข้อไปเลือกเองนะครับ2ข้อนักเรียนปลายทางก็เลือกทำ2ข้อเช่นกันนะครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลามากกว่าหรือน้อยกว่า1ปีนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.10 ครับบัตรภาพอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำนะครับและเครื่องคิดเลขนะครับในชั่วโมงถัดไปจะเป็นเงินฝากประจำนะครับนักเรียนประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเดี๋ยวครูฟุกขอดูก่อนนะครับทุกคนให้หน้ายิ้มนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกก็เห็นนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจเรียนและทำโจทย์ทุกข้อได้อย่างถูกต้องเลยนะครับและอย่าลืมอีกหนึ่งอย่างกลับไปทำแบบหัดด้วยนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียน
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: เก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
1: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
1: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
0: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sunabut. The topic for today is doing a checkup. One more time, doing a checkup. นักเรียนคะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วเราอยู่ในหน่วยที่3แล้วใช่ไหมคะขึ้นเรื่องใหม่ค่ะคือ doing a checkup. What is the meaning of this topic? แปลว่าอะไรลูก doing.A checkup ให้นักเรียนดูภาพน่าจะเกี่ยวกับอะไรแน่ๆวันนี
3: ้
2: เกี่ยวกับคุณหมอค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นหมอไหม
3: เป็นครับ
2: เป็นหมอวันนี้ต้องเป็นหมอใช่ไหมให้นักเรียนลองเดาดูลูกถ้าไม่ใช่คุณหมอเราจะเป็นอะไรได้อีกเป็นนางพยาบาลเกี่ยวอาปาแถบนี้ค่ะวันนี้เราจะไม่ได้มีการสวมบทบาทค่ะไม่ได้สวมบทบาทเป็นคุณหมอแต่เราจะมาทำเกี่ยวกับ doing a checkupตรวจร่างกายถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจร่างกายฉะนั้นเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรได้บ้างการตรวจร่างกายค่ะสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้วันนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรแน่ๆ กินยาการเจ็บป่วยถูกต้องค่ะอาการเจ็บป่วยนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมแรกค่ะนักเรียน time to review เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของ illnesses and injury แปลว่าอะไรลูก illnesses คำแรกก่อนคำนี้ illnesses มีสองเรื่องนะ illnesses and injuries เอา illnesses ก่อนค่ะ illness เกี่ยวกับเรื่องของอะไรsick fever headache อาการเหล่านี้เรียกอะไรอาการแบบไหน
1: เจ
2: ็บป่วยถูกต้องค่ะเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยค่ะเกิดจากอาการจากโรคต่างๆนะคะแต่คำนี้ค่ะ injuries คำนี้ a broken lega bruise เป็นแผลขาหักแขนหักสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรอาการบาดเจ็บถูกต้องค่ะฉะนั้นอ่านตามค่ะคำนี้ illnesses
1: illnesses
2: illnesses แปลว่าอะไรนะมาสักครู่อาการเจ็บป่วยและคำนี้ค่ะ injury
1: injuries
2: แปลว่าอะไร injuries อาการบาดเจ็บค่ะควรให้ภาพนี้ค่ะคำนี้ควรให้คำท้ายมาแล้วนะคะพยางค์ท้ายมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นลองเติมพยางค์แรกที่หายไปค่ะเติมพยางค์ที่หายไปคำนี้คืออะไร
1: Fever.
2: คำว่า
1: Fever
2: ถูกต้องค่ะ Fever คืออะไรคะ Fever เป็นไข้ถูกต้องค่ะภาพนี้นี่ดูให้ดีค่ะเขาชี้ไปที่ไหนหูฉะนั้นอะไรเอกคำนี้เอกถูกค่ะอ่ะear ache ถูกต้องค่ะ ear ache ฉะนั้นคำนี้นะคะนักเรียนขาเวลาอ่าน ear
1: ache
2: ear
1: ache ear ache
2: ตัว r กับตัว a นะคะเขาจะผสมผสานเสียงกันนะคะ ear ache
1: ear
2: ache ear ache ก็คืออะไรคะ ear ache อาการเจ็บหูนั่นเองค่ะถัดมาภาพนี้ค่ะมี3พยางค์ค่ะนักเรียนขาแบบสักครู่หนึ่งลูกบางคนได้แล้วคำนี้ diarrhea ถูกต้องค่ะ repeat after me diarrhea แปลว่าอะไร diarrhea ท้องเสียนะคะท้องเสียท้องร่วงและภาพสุดท้ายค่ะปวดอะไรเจ็บอะไรปวดหลังนะคะบริเวณหลังช่วงหลังเขานะคะฉะนั้นให้คำนี้มาแล้วค่ะ back แปลว่าหลังหลังค่ะเจ็บหลังจะใช้ back อะไรดี
1: back
2: ถูกต้องค่ะ back ache ฉะนั้นนะคะ repeat after me
1: back ache
2: แปลว่าเจ็บหลังก็ได้ปวดหลังก็ได้นะคะ อ่ะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมที่เราต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะกิจกรรมแรกค่ะเราอ่านอยู่แล้วนะคะอ่านและแปลความหมายค่ะเรื่องของอะไรคะคำว่าอะไรคำนี้ illnesses คืออะไรลูกอาการเจ็บป่วยและอีกหนึ่งกลุ่มคำค่ะอีกหนึ่งหมวดหมู่คือ injury ก็คืออาการบาดเจ็บค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะหนูต้องมีการ match pictures with correct words ค่ะ match คือทำอะไรคะจับคู่ค่ะอะไรกับอะไร pictures with words ภาพกับคำศัพท์ถูกต้องค่ะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะ ask for มาอีกแล้ว ask ค่ะถาม and give information about illnesses and injury จะต้องมีการถามแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและอาการบาดเจ็บนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนค่ะควันให้นักเรียนดูภาพค่ะ look at the picture ควันถามค่ะ where is he where is he ถาม where ค่ะ where คือมีความหมายว่าไง whereที่ไหนฉะนั้นควรถามถึงสถานที่ที่ใครอยู่ลูกผู้ชายนะคะผู้ชายคนนี้อยู่ค่ะ Where is he? He is at the hospital ถูกต้องค่ะ He is at the hospital ก็คือเขาอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลค่ะควรถามต่อค่ะ What is he doing? What is he doing? เขากำลังทำอะไรอยู่ He isตรวจร่างกายชื่อเรื่องวันนี้ค่ะ He is doing a check up ถูกต้องค่ะ He is doing a check up ฉะนั้นคำนี้ doing a check up แปลว่าตรวจร่างกายนะคะหรือพบแพทย์นั่นเองโอเคไหมคะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยถ้าหนูไปพบแพทย์หนูต้องไปพบแพทย์กี่ครั้งลูกบ่อยแค่ไหนเดือนละครั้งเลยปีละกี่ครั้งลูก1ถึง2ครั้งนะคะทีนี้ไปต่อค่ะให้นักเรียนดูภาพค่ะ Look at the picture เขาเป็นยังไงคะผู้หญิงคนนี้มีอิสุอิสัยคันเขากำลังเกานะคะผู้หญิงคนนี้กำลังเกาอยู่ค่ะควรให้มาเดี๋ยวให้นักเรียนดูนะคะมีประโยคให้เป็นประโยคนะให้นักเรียนตั้งใจฟังควรดีๆค่ะควรอ่านว่า She has got a skin rashShe has got a skin rash คำไหนให้นักเรียนเดานะคะในประโยคนี้แปลว่าผื่นคันคำว่า
1: skin rash
2: ถูกต้องค่ะ a skin rash ก็คืออะไรคะผื่นคันฉะนั้นอ่านตามค่ะ a skin rash
1: a skin rash
2: a skin rash a skin rash คือผื่นคันที
1: ่
2: ถัดมาค่ะภาพนี้ค่ะ he has got a broken leg he has got a broken leg ขาหักใช่คำไหนคะ
1: broken leg
2: คำว่า
1: a broken
2: leg ถูกต้องค่ะ a broken leg แปลว่าอะไรคะแปลว่าขาหักโอเค repeat เอาจะมี a broken leg โอเคแปลว่าควรถามค่ะ a broken leg เป็น illnesses or injuries
1: injuries
2: เป็น injuries แล้วกลับไปที่ skin rash ค่ะ skin rash เป็นอะไร injuries or illnesses
1: illnesses
2: ถูกต้องค่ะเป็นอาการเจ็บป่วยนะคะส่วน a broken leg เป็นอาการบาดเจ็บเกิดจากอุบัติเหตุนั่นเองถัดมาค่ะประโยคนี้ค่ะ he has got a bruise he has got a bruise คำไหนคะคำว่า
1: a bruise
2: ถูกต้องค่ะ a bruise แปลว่าอะไรลูก a bruise ดูจากภาพเขียวช้ำ
1: no
2: มาดูความหมายค่ะคำนี้คือฟกช้ำหรือรอยช้ำอะไรก็ตามนะคะที่หนูไปเกิดการไปกระแทกกับอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วเกิดรอยช้ำเป็นจ้ำเขียวๆม่วงๆเราเรียกว่า โอเค a bruise นะคะแปลว่าฟกช้ำหรือรอยช้ำ a bruise เป็นอะไรคะ illness or injury
1: injury
2: illness or injury
1: injury
2: เป็นตกลงเป็นอะไรแน่
1: injury
2: เป็น injury นะคะเกิดจากอุบัติเหตุนะคะถัดมาค่ะ he has got a temperature คำไหนลูก he has got a temperature คำว่าa temperature ถูกต้องค่ะคำนี้นะคะนักเรียนอ่านว่า
1: a temperature
2: แปลว่าหรือ a temperature เป็นไข้ที่ทำไมสูงนะคะเป็นไข้สูงค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเคยเจอคำว่า temperature ไหมเคยไหมคะ temperature แปลว่าอะไรลูกถ้าไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาการเจ็บป่วยอุณหภูมิถูกต้องค่ะฉะนั้นเมื่อมีการใส่อะมานะคะนั่นแสดงว่าเหมือนหมายถึงว่ามีไข้ทำไมไข้สูงนะคะเป็นไข้ฉะนั้นคำนี้อ่านให้ฟังหนึ่งรอบค่ะค่อนข้างยากนะคำนี้อ่ะ one two three go
1: a temperature
2: one more time
1: a temperature
2: a temperature แปลว่า
1: เป็นไข
2: ้เก่งมากค่ะถัดมาค่ะดูรูปภาพนะคะประโยคนี้ he has ขออภัยค่ะ she has got a cut she has got a cut คำไหนคะคำว่า
1: a cut
2: ถูกต้องค่ะ a cut แปลว่าหรือ a cut โดนบาดถูกต้องค่ะมีดบาดนะคะหรืออะไรก็ตามที่เป็นของมีคมเนี่ยบาดนั่นเองค่ะฉะนั้น a cut เป็น illness or
1: injury
2: illness or injury

0: Injury ถูกต้องค่ะเป็นอาการบาดเจ็บนะคะเพราะว่าโดนบาดนั่นเองค่ะคำนี้คำว่า cut คำเดียวลูก cut cut คำนี้คำนี้มันเป็น noun ถ้าเกิดในกรณีเป็น verb แปลว่าอะไรคะแปลว่าตัดนั่นเองนะคะเวลาใส่อะเข้าไปค่ะกลายเป็นอะไรทันทีเป็นอาการบาดเจ็บทันทีนะคะถัดมาค่ะดูภาพดูภาพนะประโยคนี้ค่ะ she has got a sneeze she has got a sneeze คำไหนคะคำว่าเมื่อกี้ควานออกเสียงว่าไงนะ a sneezeเพราะตัวนี้ตัวอะไรตัว Z มันต้องทำไมในคอคะสั่นในคอไม่อ่าน sneeze นะคะไม่ออกเสียงต้องออกเสียง z sneeze
1: sneeze
0: ฉะนั้นอ่ะ sneeze คืออะไรคะ sneeze มีน้ำมูกมั่งจามั่งเป็นหวัดมั่งตกลงว่าฮัชชิวคือจามค่ะฉะนั้นคำนี้อ่านใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3, go มันมาใช่แปลว่าถูกต้องค่ะถัดมา ไม่รอครูอันนะไปก่อนเลยประโยคนี้ he has got a cough he has got a coughฉะนั้นคำไหนคะ
1: cough
0: โอเค a cough แปลว่าหรือ a cough แปลว่า I ถูกต้องค่ะ a cough คือ I ฉะนั้น a cough เป็นนี้ค่ะ 1, 2, 3, go มันว่าใช่แปลว่าฟกช้ำรอยช้ำถัดมาวันมาชัยวันมาชัยแปลว่าม ีปาดนะคะถัดมาวันมาชัยแปลว่าจามถัดมาค่ะ a cough a cough แปลว่าไอถัดมาค่ะa skin rash
1: a skin rash
0: one more time
1: a skin rash
0: แปลว่าอะไรคะ a skin rash คันผื่นคันนะคะที่ผิวหนังถัดมาค่ะ
1: a broken leg
0: one more time
1: a broken leg
0: แปลว่าอะไรคะ broken leg ขาหักถ้าครูอานถามว่าถ้าครูอานให้นักเรียนลองเปลี่ยนว่าจากขาหักเป็นแขนหัก
1: a broken
0: arm ถูกต้องค่ะ broken arm นะคะถัดมาค่ะคำนี้
1: a temperature
0: okay say it one more time
1: a temperature
0: group 1 how do you read this word group 1
1: temperature
0: One more time
1: temperature
0: Group 2
1: temperature
0: One more time
1: temperature
0: Group 3
1: temperature
0: One more time
1: temperature
0: Group 4
1: temperature
0: One more time
1: temperature
0: One more timeOne more time.
1: temperature.
0: One more time.
1: temperature.
0: Okay. And group number 5.
1: temperature.
0: One more time.
1: temperature.
0: Everyone.
1: temperature.
0: Good. ทีนี้นะคะลืม temperature แปลว่าอะไรคะ temperature แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกเป็นไข้นะคะเป็นไข้สูงค่ะทีนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยคค่ะควรมีประโยคให้ค่ะประโยคนี้นักเรียนอ่านตามควรค่ะ What's the matter with you? What's the matter

0: คุณผู้หญิงคนนี้ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้จะตอบว่าไงคะ
1: I have
0: ถ้าจำได้ I have got
1: a
0: อ้าวทำไมจบที่ a ล่ะลูกต่อสิลูก I have got a
1: sneeze
0: ถูกต้องค่ะ I have got a sneeze ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไงคะฉันเป็นยังไงฉันมีอาการเป็นไงฉันจามมีอาการจามนั่นเองค่ะฉะนั้นดูให้ดีนะคะดูรูปของการใช้ประโยคนะดูเรื่องของการใช้ประโยคนะคะผู้หญิงคนนี้ตอบมาอีกค่ะว่า I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that ฉันเป็นยังไง sorry to hear that ฉันรู้สึกเสียใจด้วยนะที่ได้ยินแบบนั้นนั่นแสดงว่าประโยคนี้เป็นการแสดงแบบอาการยังไงคะแสดงอาการเสียใจก็คือการแสดงอาการแบบเห็นอกเห็นใจนั่นเองว่าอ๋อไม่สบายใช่ไหมโอเค I'm sorry to hear that ฉะนั้นนักเรียนสามารถคำนี้ไปใช้ได้นะคะเวลาที่เพื่อนบอกว่าไม่สบายจังเลยฉะนั้นไม่สบายนักเรียนบอกว่าไงคะ I'm sorry to hear that นะคะไม่ได้เป็นการขอโทษผู้หญิงคนนี้ที่ทำให้เขาจามไม่ใช่นะแต่เป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะลองถามมาอีกหนึ่งรอบค่ะสมมุติว่าเปลี่ยนภาพถ้าคนนี้ไม่ได้จามและแต่ไอคำศัพท์ว่ายังไงคะนักเรียนต้นทางปลายทางไออะคอฟถูกต้องค่ะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ถามเลยค่ะไออ้าว What's the matter
1: with you
0: ไอลูกตอบแทนไม่ไอ I have gotโอเคเห็นอกเห็นใจต่อเลย I'm sorry to hear that ถูกต้องค่ะเก่งมากถัดมาค่ะเปลี่ยนคนแล้วแต่ทีนี้ค่ะสองคนนี้เขาคุยกันนะถามถึงคนนี้ฉะนั้นค่ะจะใช้ยังใช้ you อยู่
1: ไ
0: หมเปลี่ยนเป็นใครแล้วต้องพูดถึงผู้ชายคนนั้นฉะนั้นเปลี่ยนจาก you ค่ะ What's the matter with you เป็น What's the matter withเก่งจังเลยรู้ได้ไงลูกอยู่นี่ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะถ้าถามถึงผู้ชายนะคะเป็นบุคคลอื่นเป็นผู้ชายค่ะเราจะเปลี่ยนจาก you เป็น him ลูกอ่านว่า him ฉะนั้นค่ะลองถามซิคุยผู้หญิงคนนี้คุยกับผู้ชายคนนี้จะถามว่าไง What's
1: the matter with him
0: ยังอยู่คนนี้ตกลงว่าคนนี้ป่วยปะลูกตัวลองถามคนไหนคนนี้หรือคนนู้นคนตัวเล็กหรือคนตัวสูงคนตัวสูงนะคะเพราะเขาคุยกันอยู่สองคนฉะนั้นเขาต้องถามคนตัวสูงฉะนั้นใช้ you ไหมไม่ต้องเป็น him เอาใหม่
1: What's
0: the matter
1: with him
0: ตัวลอง him หรือ you
1: him.
0: ให้อีกรอบหนึ่งโอกาสอีกหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3, go
1: What's the
0: matterโอเค What's the matter with him ถามผู้ชายคนนั้นค่ะถามถึง him ต้องตอบอะไรคะเมื่อสักครู่ I have got ฉะนั้น him has him เหรอขึ้นประธานลูก subject pronoun ใช้ he อะไร
1: he has got a
0: again please
1: He has got a broken leg
0: มาดูกันค่ะ He อะไรลูก
1: He has got a broken leg
0: เมื่อสักครู่หนูถูกแล้วถูกเกือบ 100% แต่อะไรผิดไปหน่อยเดียวจาก have ต้องเป็นอะไรลูก
1: has.
0: ต้องเป็น has ค่ะอย่าลืมนะคะ He ใช้กับ has อ่ะพูดใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะ 1, 2, 3
1: He has got a broken leg.
0: ถูกต้องค่ะ He has got a broken leg. เขาขาหักแสดงความเห็นอกเห็นใจค่ะเหมือนเดิมเลย
1: I'm sorry to
0: hear that. Again please.
1: I'm sorry to hear that.
0: Good. I'm sorry to hear that.ถัดมาค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะจากผู้ชายเป็น
2: ผ
0: ู้หญิงค่ะผู้หญิงคนนี้อาการเป็นไงมีผื่นคันภาษาอังกฤษว่าไงผื่นคัน

0: ask in latch ถูกต้องค่ะฉะนั้นค่ะผู้หญิงคนเดิมถามค่ะแต่ทีนี้เปลี่ยนจาก you เป็น him เป็นอะไรคะเปลี่ยนจาก you และ him เป็น her ถูกต้องค่ะฉะนั้นถามเลย
1: what's the matter with her
0: good what's the matter with her ฉะนั้นผู้ชายคนนี้ตอบค่ะถามเป็น her นะ
1: she has got a skill
0: again please
1: she has got a skill lash
0: ถูกต้องค่ะ she has got a skill lash แสดงความเห็นอกเห็นใจค่ะ
1: I'm sorry to hear that
0: ถูกต้องค่ะ I'm sorry to hear that ทีนี้มาถอดโครงสร้างให้หน่อยค่ะเอาคำถามก่อนนะคะ question what's the matter with you or her or him อย่างแรกค่ะขึ้นต้นด้วยอะไรคะขึ้นต้นด้วย what ถูกต้องค่ะตามด้วยนี่ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก s ยังไง is ถูกต้องค่ะย่อมาจาก is what is ตามด้วยอะไรเลย
1: the
0: matter with แล้วตรงนี้ค่ะนักเรียนขาตรงนี้แหละจำได้ไหมคะว่าเขาทำหน้าที่อะไรเป็นอะไรของ pronoun คำนี้เรียก pronoun เป็นคำสรรพนามเราเรียกว่า object pronoun นะคะทำหน้าที่เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนกรรมฉะนั้น object pronoun ต่อด้วยอะไรคะสุดท้ายจบยังจบยังฮัลโหลจบยังลูกยังไม่จบประโยคคำถามอะไรยังไม่ครบเครื่องหมายถูกต้องค่ะเรียกว่าอะไรคะตรงนี้ question mark ถูกต้องค่ะตามด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะอย่าลืมนะคะ what is the matter with แล้วตามด้วยอะไรนะ object pronounถัดมาค่ะเป็นประโยคคำตอบบ้างค่ะควรให้มา2แบบนะแบบแรกดูให้ดีค่ะอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ She or he
1: has got a broken leg
0: กับอีกหนึ่งประโยคค่ะ I have got a hey เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ a broken leg ค่ะอะไรลูก a headache one more timeA headache ทีนี้ค่ะถอดประโยคให้หน่อยค่ะ She, he, I ใช้เป็นอะไรคะ subject ถูกต้อง subject pronoun หรือ subject ก็ได้ถัดมาค่ะตามด้วยอะไรคะ has got หรือ have got ถูกต้องค่ะตามด้วยอะไรคะเราเรียกว่าอะไร a broken leg anda headache ที่เราพูดกันมา ill กับ in อะไรสักอย่าง a broken leg เป็นอะไร injury กับอะไรคะ headache illness หรือ injury ก็ได้ค่ะฉะนั้นนะคะ subject pronoun ตามด้วย has got หรือ have got ตามด้วย illness ก็คืออาการเจ็บป่วย injury อาการบาดเจ็บค่ะ has got ย้อนมาค่ะ has got ใช้กับประธานตัวไหนคะ he she หรือ I has got he และ she have got ล่ะใช้กับ I นะคะทีนี้ถึงเวลาทำกิจกรรมค่ะ doing a checkup ใบงานที่หนึ่งค่ะเรากลับไปเริ่มที่ใบงานที่1ใหม่แล้วนะคะเพราะตอนนี้เราขึ้นหน่วยใหม่นะ Worksheet 1 Doing a checkup Turn to page number 63 Turn to page number 63 This activity is very easy ง่ายมากๆคำสั่งลูกดูคำสั่งนะคะดูคำสั่งพร้อมกันนะคะต้นทางปลายทางนะเขาบอกว่า Match the pictures with the words ให้นักเรียนทำอะไรลูกจับคู่อะไรกับอะไรรูปภาพกับคำศัพท์ของหนูต้องมีการจับคู่แบบไหนคะโยงเส้นนะคะนักเรียนจะต้องมีการโยงเส้นนะ อ่ะฉะนั้นให้นักเรียนดูความพร้อมของตัวเองก่อนนะคะอ่ะนักเรียนขากิจกรรมนี้ง่ายฉะนั้นควรจะขอทำเป็นตัวอย่างแค่ข้อเดียวนะได้ไหมได้นะฉะนั้นเริ่มที่ข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนขาข้อที่หนึ่งลูกภาพแรกภาพของใครไม่ชัดดูภาพที่ครูได้นะคะภาพแรกค่ะใช้ตัวอักษรไหนคะใช้อาการอะไรลูกอาการอะไรเอ่ยภาพแรกใช้คำว่า temperature อยู่ที่ตัวอักษรใดคะ letter a ถูกต้องค่ะ letter a at temperature ฉะนั้นนักเรียนขีดเส้นไปเลยค่ะโยงเส้นไปเลยนะคะจับครูค่ะทีนี้นะคะนักเรียนขาหลังจากนี้นะคะควรจะให้นักเรียนทำข้อที่2ถึงข้อที่อะไรคะถึงข้อที่4หรือ10ลูก
1: 10
0: ถึงข้อที่10นะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะทำไปแล้ว1ข้อให้นักเรียนเริ่มทำตั้งแต่ข้อที่2ถึงข้อที่10นะคะทบทวนกิจกรรมของนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่1ค่ะเรื่อง doing a check up นะคะโดยให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพและคำศัพท์ค่ะฝากครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำใบงานนะคะและอย่าลืมทบทวนการอ่านคำศัพท์ในใบงานที่1และตรวจสอบการออกเสียงคำศัพท์ของนักเรียนด้วยนะคะ

Okay, time is up. Have you finished yet? Yes, I hope to. Okay, for now, let's check the answers. ถึงเวลาตรวจคำตอบค่ะการตรวจคำตอบครั้งนี้นะคะเดี๋ยวกวนจะลงไปหานักเรียนข้างล่าง

0: างนะคะจะให้นักเรียนเริ่มที่ข้อที่2ค่ะควรจะให้1คนถามอีก1คนตอบให้นักเรียนใช้วิธีการถามคำถามว่าให้นักเรียนเช่นมาดูข้อที่2ก็ได้ข้อที่2ค่ะผู้หญิงผู้ชายข้อที่2ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะฉะนั้นเวลาถามค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ถามว่าไง What's the matter with her ใช้ with her นะคะไม่ใช่ with you นะเพราะถามถึงผู้หญิงคนนี้นะ with her ฉะนั้นเวลาคนตอบค่ะตอบว่าไง she has got a skin rash แบบนี้โอเคไหมคะไปที่ข้อที่3ค่ะอ่ะข้อที่3ค่ะเป็นคนถาม
1: what's the matter with him
0: what's the matter with him ถ้านั้นตอบค่ะ
1: He has got a bruise
0: ถูกต้องค่ะ He has got a bruise ฉะนั้นถามบอกความเห็นใจด้วยค่ะ
2: I'm sorry to hear that
0: Very good ถัดมาที่ข้อที่4ค่ะถามค่ะถามเกี่ยวกับผู้หญิงหมายเลข4ค่ะ
3: What's the matter withHer,
0: what's the matter with her? ส่งไมโครโฟนให้เพื่อนค่ะ
3: I
0: have ถาม her ลูก her ผู้หญิงลูก
3: she has got a sneeze
0: ไหนลองพูดอีกหนึ่งรอบลูก complete the sentence
3: she has gotsneeze
0: very good she has got a sneeze ส่งไมโครโฟนให้เพื่อนค่ะเห็นอกเห็นใจกันหน่อย
3: I'm sorry to hear that
0: ส่งไปให้เพื่อนค่ะข้างหลังถามข้อที่5ค่ะผู้ชายนะ
4: what the matter withhim
0: what's the matter with him ส่งไมโครโฟนให้เพื่อนค่ะตอบครับถาม him ตอบอะไรลูก
2: he has got a broken leg
0: good ส่งไมโครโฟนให้เพื่อนค่ะเห็นอกเห็นใจค่ะ
3: I'm sorry to hear that.
0: Okay. ไปข้อที่6ค่ะอีก2คนลูก ข้อที่6ค่ะอ๋อไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมให้เป็นผู้หญิงผู้ชายดีเอาอย่างนี้ในเมื่อไม่เห็นตัวบุคคลงั้นเป็นคนที่หนูคุยด้วย you ถูกต้องใช้สรรพนามคือ you ค่ะ
3: What's the matter with you?
0: What's the matter with you? หนูตอบค่ะถามยูค่ะ
3: I have got a cut.
0: Good, very good. I have got a cut. ส่งกลับมาที่กลุ่มที่สองค่ะเห็นอกเห็นใจค่ะ I have got a cut.
3: I'm sorry to hear that.
0: Very good.Next is number 7. ส่งไมโครโฟนค่ะ Pass your microphone. Okay, number 7. A girl.
5: What's the matter with her?
0: Okay, what's the matter with her? ส่งไมโครโฟนค่ะ ดูภาพ
2: She has got a cough.
0: Yeah, she has got a cough.เห็นอกเห็นใจค่ะ
2: I'm sorry to hear that
0: โอเคส่งไมโครโฟนค่ะข้อที่8ค่ะทางนี้
2: What's the matter with her
0: What's the matter with her ทีนี้ภาพที่8ค่ะท้องร่วงนะคะคำนี้คำว่าอะไรลูกไหนลองช่วยเพื่อนหน่อยใช้คำว่าอะไร diarrhea นะคะไม่มี article นะคะอันนี้ไม่มี article ฉะนั้นตอบค่ะ
3: she has got a diarrhea
0: ไม่มีอะลูก she has got diarrhea

0: He has got diarrhea.
1: Very good. Okay. She has got diarrhea. ไปที่ข้อที่9ค่ะไมโครโฟนค่ะมาถามเลย
0: What's the matter with him? Her.
1: With her. Okay. มา
0: She has got a headache.
1: Earache. ถูกต้องค่ะShe has got a earache and earache. ไปต่อที่ข้อสุดท้ายค่ะโอ้ยขออภัยเห็นอกเห็นใจ
2: I'm sorry to hear that.
1: I'm sorry to hear that. และข้อสุดท้ายค่ะผู้ชาย
3: What's the matter with him?
1: What's the matter with him? ส่งไมโครโฟนให้เพื่อนค่ะตอบเลยค่ะ
2: He has got a
1: backache.
2: He
1: has got a backache. คนสุดท้ายค่ะเห็นอกเห็นใจค่ะ
3: I'm sorry to hear that.
1: Okay, very good. ปรบมือเพื่อนทุกคนเลยฉะนั้นนะคะนี่ก็ครบ10ข้อแล้วนะคะฉะนั้นค่ะถึงเวลาสรุปบทเรียนค่ะ Close your workbook please. Close your workbook.Okay, and then look at the screen. มองที่หน้าจอเลยค่ะทีนี้ค่ะให้เหมือนเดิมค่ะให้เหมือนเดิมสถานการณ์ค่ะมีคนคุยกันทีนี้ค่ะให้นักเรียนดูก่อนตรงนี้จะใช้สรรพนามคำไหนคะ Object pronoun คำไหน You, him, or her You, him, or herทำไมถึงใช้อยู่ใช่เพราะเขาคุยกันสองคนถามอาการคนนี้นะคะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ถามเลย What's the matter with you ผู้คนนี้ตอบค่ะ I have
4: got a cut
1: I have got a cut ถูกต้องค่ะ I'm sorry to hear that นะคะฉะนั้นควรก็ฝากนะคะสิ่งเหล่านี้นักเรียนสามารถไปถามได้ถ้าในกรณีที่เพื่อนนักเรียนเนี่ยอยู่ๆมาหน้าอาการไม่ดีเลยถามว่าไง
4: What's the
1: matter with
4: you
1: ทีนี้หนูคุยกับเพื่อนสองคนมีเพื่อนผู้หญิงเดินผ่านมาอาการไม่ดีเลยถามว่าไง What's the matter withมีผู้ชายเดินผ่านมาอาการไม่ดีเหมือนกันถามว่าไง
4: What's the matter with him
1: เห็นอกเห็นใจเขาหน่อยค่ะ
4: I'm sorry to hear that
1: เก่งมากยังไม่หมดค่ะทีนี้ไป
4: What's the matter with him
1: What's the matter with himHe has
4: got a
1: cough. ถูกต้องค่ะ He has got a cough.
4: I'm sorry to hear that.
1: Okay, I'm sorry to hear that. สุดท้าย
4: What's the matter with her?
1: Good.
4: He has.
1: Good. And
4: I'm sorry to hear that.
1: Very good. ฉะนั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะนักเรียนสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ในการถามในชีวิตประจำวันได้นะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของ knowing your feelings เรื่องใหม่แล้วนะคะให้นักเรียนเตรียมสิ่งเหล่านี้มาค่ะก็คือใบงานที่2เรื่อง Amy's birthday ค่ะมี1ใบงานนะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนด้วยนะคะที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
3: class ready
4: thank you teacher
1: thank you students see you again next time

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่อยอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองคือยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนเราก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้นั่นน่ะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำอ่ะเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
1: เอาไว้ดูดน้ำลาย
2: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
2: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
1: ี่
2: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูคะ
1: ทำอะไรเหรอคะ
2: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
1: เหมือนไส้ดินสอกด
2: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
1: เข้าคอ
2: ใช่อันตรายค่ะเนาะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากคนไข้ต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อ

0: ทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟูดสวิตช์อ่ะไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นสั่นสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อ่ะอันนี้ลองใส่นะคะอาจจะปึ๊บปึ๊บเหยียบฟูดสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
1: ใช้
0: หยิบไปเลยค่ะค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
2: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
0: ท่าได้นี่เลย
1: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
0: แอปเปิลเนี่ยแหละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
1: ทำ
0: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะนี้เป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมาก
1: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได้เลย
0: ก็ต้องฝึกค่ะน้องน้อยหนาพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องน้ำทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
0: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
1: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
2: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: โอเคมาถึงแล้วนี่และนี่ก็คือเครื่องซิมูเลชั่นแล็บของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามอง
1: เ
0: ห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ดึงสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
1: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
0: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะเดี๋ยวน่าเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจีบเฮ้ยเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่เราดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะคราวนี้น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ย คนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้ว

0: โอเคอ่ะดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
1: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
0: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะติกอไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นปะ
2: ค่ะ
0: ตรงนี้สวยมากอะก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงน
2: ะ
0: ตรงนี้ต้องตื้นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
3: สนุกมากเลยค่ะ
0: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
3: ชอบอันนี้มากที่สุด
1: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราจะขึ้นหน่วยใหม่นะครับก็คือหน่วยที่เกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองครับหน่วยก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องวัฒนธรรมไทยไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทั้ง4ภาคแล้วก็มารยาทไทยแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อมูลข่าวสารมาในวันนี้นะครับเราจะเรียนหน่วยใหม่ก็คือกฎหมายวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของกฎหมายกันก่อนครับหลังจากจบความหมายความสำคัญของกฎหมายแล้วเราก็จะเรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญในชั่วโมงต่อไปนะแล้วก็กฎหมายจราจรกฎหมายทะเบียนราษฎร์กฎหมายยาเสพติดให้โทษกฎหมายอาญาพวกนั้นนะครับเราจะมาเรียนรู้กฎหมายกันก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์ก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์ลักษณะความสำคัญแล้วก็ประเภทของกฎหมายได้ครับอันดับแรกเลยครูมีคำหนึ่งมาให้พวกเราได้อ่านแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะถามคำนี้นะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษไหนพวกเราอ่านออกไหมครับนักเรียนปลายทางครับลองอ่านคำนี้ดูครับ Man is social อะไรคำสุดท้าย Animal คิดว่าน่าจะแปลว่าอะไรครับมีคำว่าสังคม socialแล้วก็ animal ก็คือสัตว์ใช่ไหมครับ man ในที่นี้นะครับหมายถึงมนุษย์หรือว่าคนนั่นเองก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับคำกล่าวนี้นะครับเป็นคำกล่าวของอริสโตเติลซึ่งเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกเคยได้เรียนไหมครับวิชาวิทยาศาสตร์ที่มักจะกล่าวถึงนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโซคริตคลีนไหมชื่อคนนี้โซเครติสอริสโตเติลนักปราชญ์ชาวกรีกเมื่อก่อนกรีกโรมันพวกนั้นอะคำกล่าวนี้นะครับ Man is social animal ก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็หมายความว่าอย่างไรก็มนุษย์นะครับจะอยู่ร่วมกันในสังคมร่วมกันเป็นสังคมไม่อยู่อย่างเดียวๆในโลกใบนี้มีสัตว์อะไรบ้างที่อยู่อย่างเดียวๆไม่ปฏิสัมพันธ์กับอย่างเช่นเสืออ่ะใช่ไหมเสือมักจะอยู่ตัวเดียวหากินก็หากินตัวเดียวแต่อาจจะมีคู่ในช่วงที่ต้องการฤดูผสมพันธุ์สิงโตล่ะสิงโตถือว่าเป็นสัตว์สังคมไหม
1: เป็น
0: เพราะสิงโตอยู่เป็นฝูงมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับมนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์สังคมเหตุใดที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเพราะว่าอะไรเรามาดูกันก็คือมนุษย์นะครับได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมเพราะว่ามนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเนื่องจากข้อที่หนึ่งความจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันมนุษย์นะครับต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าพึ่งพาอาศัยกันอย่างเช่นมนุษย์เกิดออกมาเป็นทารกจะแบบว่าแป๊บเดียวเดินได้เหมือนวัวเหมือนกวางเหมือนแพะเลยหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ได้มนุษย์เป็นทารกต้องมีคนมาดูแลต้องมีพ่อแม่มาดูแลช่วยเหลือใช่ไหมครับหรือว่ามนุษย์เมื่อแก่ตัวลงมนุษย์จะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมไม่ได้ก็ต้องให้ลูกหลานดูแลใช่ไหมดังนั้นมนุษย์นะครับจะต้องอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันนะครับต่อไปข้อที่2ความจำเป็นต้องแบ่งงานกันตามความถนัดเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตมนุษย์คนไหนถนัดอะไรก็ประกอบอาชีพอย่างนั้นใช่ไหมบางทีเราถนัดเรื่องการสอนถ่ายทอดความรู้เหมือนครูเนี่ยถนัดเรื่องการสอนถ่ายทอดความรู้ใช่ไหมครูก็เลยเป็นอะไรเป็นคุณครูแต่ว่าครูถนัดเรื่องการซ่อมมอเตอร์ไซค์ไหมไม่ถนัดทำให้เป็นเลยก็อาจจะให้คนที่ประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นคนซ่อมให้หรือว่าพวกเราถนัดอะไรรู้ยังอย่างเช่นถนัดในการทำนาปลูกข้าวแต่คนที่ถนัดทำนาปลูกข้าวเนี่ยเขาจะถนัดในการทำการประมงจับปลาไหมไม่ถนัดดังนั้นเขาจะต้องไปซื้อปลาจากชาวประมงดังนั้นนะครับคนทุกคนนะครับก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันไปแล้วก็มนุษย์ก็จะแบ่งงานกันทำตามความถนัดตามอาชีพนะครับต่อไปข้อที่3นะครับก็คือความจำเป็นในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ให้คนรุ่นหลังถ้ามนุษย์อยู่อย่างเดียวไม่คบใครนะครับก็จะไม่เกิดการถ่ายทอดดังนั้นมนุษย์จะต้องมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีฝูงนะครับเพื่อถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรมที่ตนมีให้กับบุคคลรุ่นหลังนะครับนี่นะครับก็คือความจำเป็นของมนุษย์ที่ได้ว่าเป็นสัตว์สังคมตัวอย่างเช่นนะครับนี่นะครับอย่างเช่นคุณป้านะครับเดินข้ามถนนก็ร่างกายไม่สมบูรณ์อาจจะเจ็บป่วยถ้ามนุษย์อยู่อย่างเดียวจะเดินข้ามถนนไปไหนมาไหนได้ไหมไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาผู้คนเพื่อนช่วยเหลือนะครับสาเหตุที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมต่อไปภาพที่2อย่างเช่นคุณยายน้ำท่วมก็ต้องมีคนช่วยเหลือใช่ไหมครับคุณยายก็ชราแล้วไม่สามารถช่วยตนเองได้ก็เป็นเหตุผลที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือว่ามนุษย์แบ่งงานกันทำตามความถนัดไม่มีใครที่ถนัดไปเสียทุกอย่างใช่ไหมดังนั้นเราจะมีความถนัดเฉพาะตัวดังนั้นเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็จะแบ่งงานกันได้ใครถนัดล้างจานใครถนัดทำกับข้าวใครถนัดทำงานคุณพ่อก็จะทำงานคุณแม่ทำกับข้าวส่วนลูกก็ช่วยเหลือได้ช่วยล้างจานพวกนี้นะครับหรือว่ามนุษย์นะครับอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมเช่นคุณครูนะครับก็จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนนั่นเองครับนี่นะครับก็คือเหตุผลที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นอะไรเป็นสังคมต่อไปเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้วผู้คนมากๆมาอยู่รวมกันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมนุษย์ก็จะต้องมีการกำหนดอะไรบางอย่างเพื่อมาคลี่คลายเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งนั่นก็คือบรรทัดฐานทางสังคมนั่นเองซึ่งบรรทัดฐานทางสังคมไทยนะครับเราได้แบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นคือวิถีประชานะครับถ้าทำผิดอาจจะมีบทลงโทษที่ไม่รุนแรงมากนักอย่างเช่นเราแต่งเสื้อแดงไปงานศพอันนี้นะครับจะถือว่าผิดอะไรผิดวิถีประชาก็จะถูกลงโทษก็อย่างเช่นคนตำหนิติเตียนว่าไม่รู้เรื่องหรือว่า

ถ้าผิดจารีตก็อย่างเช่นผู้หญิงกับผู้ชายถ้าจะอยู่เป็นคู่ครองก็ต้องไปขอแต่งพ่อแม่ฝ่ายหญิงตามประเพณีใช่ไหมครับถ้าหนีกันไปก็ถือว่าผิดจารีตก็จะรุนแรงมากกว่าวิถีประชาชาวบ้านก็จะประณามว่าทำไม่ถูกต้องตามจารีตแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมข้อที่3ที่มีบทลงโทษกำหนดไว้ชัดเจนเลยก็คืออะไรครับกฎหมายนั่นเองที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ครับก่อนอื่นเรามาทราบความหมายของกฎหมายกันก่อนนะครับกฎหมายนะครับก็คือข้อบังคับของรัฐที่กำหนดความประพฤติของมนุษย์ถ้าฝ่าฝืนยังไงถ้าฝ่าฝืนจะต้องได้รับอะไรจะถ้าฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษครับข้อบังคับของรัฐที่กำหนดความประพฤติของมนุษย์ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษคำกล่าวนี้นะครับคนที่ให้คำนิยามก็คือหยุดแสงอุทัยก็เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งในสังคมไทยที่มีชื่อเสียงครับต่อไปอันนี้นะครับเป็นความรู้เสริมพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระองค์นะครับถือว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยครับจะเรียกวันนั้นนะครับว่าวันรับพี่ก็คือวันที่7สิงหาคมใกล้จะถึงยังวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยอีก2วันนะครับก็จะเป็นวันรับพี่พระบิดาแห่งกฎหมายไทยครับต่อไปนะครับเรามาทราบลักษณะสำคัญของกฎหมายกันว่ากฎหมายจะต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับข้อที่1มีลักษณะเป็นข้อบังคับอย่างเช่นบังคับไม่ให้กระทำอย่างเช่นห้ามลักทรัพย์ห้ามทะเลาะวิวาทห้ามฆ่าผู้อื่นห้ามชิงทรัพย์ห้ามลักทรัพย์ห้ามฝ่าฝืนกฎจราจรอันนี้นะครับก็คือบังคับไม่ให้กระทำถ้าฝ่าฝืนจะมีบทอะไรบทลงโทษต่อไปข้อที่2นะครับบังคับให้กระทำอย่างเช่นประชาชนชาวไทยเมื่ออายุครบ7ปีบริบูรณ์จะต้องมีอะไรมีบัตรประจำตัวประชาชนตอนนี้เรามีหรือยังเอ่ยมีแล้วนะรู้ไหมว่าสมัยครูตอนเป็นเด็กเนี่ยครูไม่ได้มีทำกฎหมายตอนนั้นไม่ได้ให้มีบัตรประชาชนตอน7ขวบนะรู้ไหมว่าตอนกี่ปีตอน15ปีบริบูรณ์ครูถึงจะมีบัตรประชาชนได้ก็คือม.3ใช่แล้วก็กฎหมายใหม่มีการแก้ก็คือสมัยพวกรุ่นเรานะครับ7ปีบริบูรณ์ก็มีบัตรประชาชนได้แล้วถ้าถามว่าก่อนที่ครูจะมีบัตรประชาชนตอนอายุ15ปีครูใช้หลักฐานอะไรในการสมัครเรียนในการทำนู่นทำนี่รู้ไหมคืออะไรสูติบัตรนั่นเองครับต่อไปข้อที่2กฎหมายนะครับจะต้องมาจากรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์คือใครก็คือผู้มีอำนาจสูงสุดของรัฐรัฐนั้นประเทศไทยใครมีอำนาจสูงสุดเอ่ยประเทศไทยใครมีอำนาจสูงสุดประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาชนบวกคำว่าอธิปไตยก็คือประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของรัฐนั่นเองดังนั้นประชาชนก็จะออกกฎหมายในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็คือในอดีตนะครับพระมหากษัตริย์นะครับจะเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นผู้ออกกฎหมายของไทยแต่ต่อมาเมื่อในสมัยรัชกาลที่7นะครับเราได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้มีอำนาจสูงสุดก็คือประชาชนดังนั้นในระบบประชาธิปไตยนะครับประชาชนก็จะเป็นผู้ออกกฎหมายเดี๋ยวในตอนท้ายคาบนะครับเราจะมาดูกันว่าเรามีอำนาจในการออกกฎหมายอะไรบ้างเรามาดูกันด้วยต่อมาข้อที่3นะครับกฎหมายใช้ได้ทั่วไปก็คือมีผลใช้บังคับได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคนรวยคนจนข้าราชการใช้ได้ทุกพื้นที่ในอาณาเขตของประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายพิเศษบอกว่าห้ามนายแซมเข้าอย่างนี้ห้ามนายแซม

ลักทรัพย์คนเดียวนอกนั้นคนอื่นลักทรัพย์ได้แบบนี้ไม่ได้ดังนั้นประชาชนทุกคนจะต้องใช้กฎหมายบังคับอย่างเท่าเทียมเสมอกันใช้ได้ทั่วไปโดยการประกาศใช้นะครับจะเรียกว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเคยได้ยินไหมครับคำนี้ราชกิจจานุเบกษาฟังให้มันเข้าหูไว้นะครับคำพวกนี้คำยากสักหน่อยเดี๋ยวมัธยมเราก็จะต้องเจอต่อไปข้อที่4นะครับกฎหมายจะต้องมีสภาพบังคับซึ่งสภาพบังคับนะครับจะมีสภาพบังคับในทางอาญาแล้วก็สภาพบังคับในทางแพ่งเรามาดูสภาพบังคับในทางอาญากันก็อย่างเช่นทำผิดฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษอย่างเช่นสภาพบังคับกฎหมายบทลงโทษสูงสุดของกฎหมายอาญาก็คือถ้าทำผิดร้ายแรงมากศาลก็จะตัดสินประหารชีวิตนั่นเองครับต่อมาก็คือจำคุกแล้วก็กักขังต่อมาปรับแล้วก็เบาสุดก็คือไม่มีตักเตือนริบทรัพย์สินนั่นเองครับนี่นะครับก็คือสภาพบังคับในทางอาญาก็อย่างเช่นสมมุติว่าเราได้ไปทำร้ายผู้อื่นศาลก็ได้ตัดสินมาแล้วว่าเราจะโดนโทษอะไรถ้าหนักหน่อยก็อาจจะจำคุกหรือว่าคนผู้นั้นตายรั่วโดนประหารชีวิตเลยนี่นะครับสภาพบังคับทางอาญาแต่ถ้าสภาพบังคับในทางแพ่งก็คือจะมีพวกโมฆะโมคียะเคยได้ยินไหมเดี๋ยวไปเรียนมัธยมเรื่องกฎแห่งพาณิชย์นักเรียนจะได้ยินคำว่าโมฆะโมคียะบ่อยแล้วก็จะทราบมันลึกซึ้งมากขึ้นก็อย่างเช่นบุคคลวิกลจริตคือคนยังไงบุคคลวิกลจริตคือคนบ้าคนบ้าไปทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ก็จะถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะหรือว่าโมคียะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันหรือว่าเราทำสัญญาซื้อขายยาเสพติดกับนาอีกคนนึงซึ่งสัญญานั้นอาจจะถือว่าเป็นโมฆะโมฆะก็คือไม่มีผลทางกฎหมายหรือว่าโมคียะนะครับโมคียะก็คือมีผลจนกว่าจะบอกล้างเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนเนื้อหานี้ตอนมัธยมนะครับหรือว่าใครอยากเรียนนิติศาสตร์มีไหมอยากเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความมีไม่เอ่ยห้องเราจะต้องเรียนกฎหมายพวกนี้ด้วยนะครับต่อไปการบังคับชำระหนี้แล้วก็การยึดทรัพย์แล้วก็การริบมัดจำนั่นเองครับนักเรียนจะเห็นว่าสภาพบังคับในทางแพ่งมีคำว่าจำคุกมีคำว่าประหารชีวิตไหมไม่มีจะไม่เหมือนทางอาญาอย่างเช่นเราไปทำบัตรเครดิตแล้วก็ไม่ส่งได้เงินมา 30,000 ซื้อของหมดแต่ว่าไม่ส่งให้บัตรเครดิตเลยบัตรเครดิตสามารถใช้สภาพบังคับในทางแพ่งบังคับเราได้อย่างเช่นเรามีบ้านอยู่หลังนึงก็บังคับยึดทรัพย์ขายบ้านหลังนั้น2ล้านเพื่อหักกับหนี้ที่เราติดอยู่ 20,000 ได้มีด้วยปัจจุบันถ้าเราไม่ชำระหนี้สามารถฟ้องศาลบังคับยึดทรัพย์ที่เรามีได้นะครับต่อไปความสำคัญของกฎหมายนะครับความสำคัญของกฎหมายข้อที่1สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคมและก็ประเทศชาติอย่างเช่นถ้าฆ่าคนโดนโทษประหารชีวิตเราจะกล้าทำร้ายคนฆ่าคนไหมไม่บ้านเมืองก็จะสงบเรียบร้อยเพราะว่ามีกฎหมายคอยกำกับคอยควบคุมอยู่หรือว่าลักทรัพย์โดนโทษจำคุก10ปีคุ้มไหมลักทรัพย์แค่พันสองพันแต่โดนโทษไปนอนคุกอยู่20ปีเนี่ยคุ้มหรือเปล่าไม่คุ้มใครก็จะไม่กล้านี่ครับต่อไป2การบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ปกครองบ้านเมืองเป็นด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับต่อไป3นะครับสังคมสงบสุขเมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายก็บอกว่าทุกคนนะครับก็กลัวบทลงโทษใช่ไหมกลัวว่าฉันจะโดนประหารชีวิตกลัวว่าฉันจะโดนจำคุกกลัวว่าจะโดนยึดทรัพย์สินทุกคนก็จะไม่กล้าฝืนกฎหมายดังนั้นสังคมก็จะสงบสมมติว่านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฝ่าไฟแดงชนกับอีกคันหนึ่งที่สวนมาอีกคนหนึ่งพิการสังคมก็จะยังไงวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ

ับถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปข้อที่4นะครับกฎหมายนะครับสร้างความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์เพราะว่ากฎหมายนะครับก็ใช้บังคับได้กับทุกคนไม่เลือกว่าเป็นคนรวยคนจนเด็กผู้ใหญ่นะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับกฎหมายนะครับเป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญเพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมนั่นเองครับถ้าบุคคลทำร้ายเราเขาก็ต้องได้รับอะไร

แต่ไม่อะไรแต่ไม่เป็นไรเพราะเราก็ฟังไว้เนาะอาจจะจำได้บ้างหรือว่าเข้าใจบ้างหรือว่าไม่เข้าใจบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันประเภทกฎหมายนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือแบ่งตามลักษณะการใช้ก็แบ่งตามความสัมพันธ์ของคู่กรณีถ้าแบ่งตามลักษณะการใช้นะครับก็คือจะเป็นกฎหมายสารบัญญัติกฎหมายวิธีสะบัญญัติครับอันนี้แบ่งตามลักษณะการใช้นะครับกฎหมายสารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสะบัญญัติครับเรามาดูกฎหมายสารบัญญัติกันก็คือกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของบุคคลทั้งทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งนะครับแล้วก็กล่าวถึงการกระทําที่กฎหมายกําหนดเป็นองค์ประกอบแห่งความผิดนะครับอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เคยได้ยินไหมครับคำนี้ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เคยได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยไม่เป็นไรฟังไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเข้าใจตอนมัธยมก็ได้อย่างเช่นนะครับนี่ตัวอย่างประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างเช่นมาตราหนึ่งมันจะได้ว่าบุคคลใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตบุคคลนั้นถือว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์จะได้รับโทษจุดๆๆว่ากันไปก็จะบัญญัติอยู่ในกฎหมายอาญาลองเปิดเคยเห็นไหมประมวลกฎหมายอาญาเคยเห็นใครเคยเห็นบ้างแม่งไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่2,000 บาทขึ้นไปถ้ามิได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือจะฟ้องร้องบังคับมิได้ก็จะบัญญัติอยู่ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราไปเปิดดูนะถ้าเคยเห็นถ้าเราเห็นมาตั้งอยู่นะครับเอากฎหมายสารบัญญัตินะครับไปใช้จำเป็นจะต้องมีจำเป็นจะต้องมีกฎหมายนะครับที่กำหนดหลักเกณฑ์และก็วิธีการได้แก่กฎหมายวิธีพิจารณาความต่างๆนะครับอย่างเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเขาจะเรียกย่อๆสั้นๆว่าวิแพ่งวิอาญาทนายกฎหมายเรียนนักศึกษากฎหมายนะครับจะเรียกย่อๆว่าวิแพ่งวิอาญานะครับวิธีพิจารณาความแพ่งวิธีพิจารณาความอาญานะครับต่อไปประเภทของกฎหมายที่แบ่งก็คือแบ่งตามความสัมพันธ์ของคู่กรณีก็คือกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนเรามาดูกันเป็นอย่างไรกฎหมายเอกชนนะครับก็คือกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยถ้าทำผิดขึ้นมาก็จะเป็นเอกชนหรือว่าประชาชนด้วยกันเองที่ไม่คืนตังค์เพื่อนอันนี้นะครับก็อยู่ในกฎหมายเอกชนหรือว่ากฎหมายมหาชนนะครับก็คือกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับในฐานะที่รัฐเป็นผู้ปกครองจึงต้องมีอำนาจบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ความสงบสุขนะครับอย่างเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายอาญานะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายมหาชนนะครับอันนี้ยากสักนิดนึงประเภทของกฎหมายไม่เป็นไรแต่เราฟังไว้เดี๋ยวมัธยมจะมีการเน้นเนื้อหานี้อีกทีหนึ่งนะครับต่อมาเรามาดูการตรากฎหมายเมื่อสักครู่ที่ครูบอกว่าประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบอะไรประชาธิปไตยดังนั้นผู้มีอำนาจในการตรากฎหมายคือใครประชาชนนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราสามารถตรากฎหมายได้อย่างไรบ้างเรามาดูก่อนว่าการตรากฎหมายนะครับจะบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญว่าใครเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตรากฎหมายในการร่างกฎหมายนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560นะครับผู้ที่มีอำนาจในการตรากฎหมายนะครับก็จะมีครม.ครม.ย่อมาจากคำว่าอะไรครม.

0: ม.ม.ย่อมาจากคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีนายกเป็นหัวหน้าเขาเรียกว่าฝ่ายบริหารก็จะมีนายกแล้วก็รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการพวกนั้นจะเรียกว่าครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีต่อมาส.ส.กี่คนเอ่ย20คนส.ส.ย่อมาจากอะไรอีก
1: สมาช
0: ิ
1: กผ
0: ู้
1: แทนรา
0: ษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร20คนแล้วก็สมมุติว่าเราไม่ได้เป็นส.ส.แต่เราเป็นประชาชนเราเป็นประชาชนก็สามารถเสนอร่างกฎหมายได้อย่าเราอยากให้มีกฎหมายอะไรเพิ่มเติมในประเทศไทยเราก็เสนอร่างกฎหมายได้โดยรวมตัวกันกี่คน
1: 10,000
0: คนเยอะไหมเยอะเปล่าไม่เยอะประชาชนไทยมีกี่ล้าน
1: 68ล้านคน
0: ประมาณ60กว่าล้านคนใช่ไหมแล้วก็รวมตัวกัน 10,000 คนนะครับเพื่อเสนอร่างกฎหมายแต่นักเรียนรู้ไหมว่ารัฐธรรมนูญฉบับเก่าเนี่ยบอกว่าประชาชนต้อง 50,000 คนเนาะถึงจะมีสิทธิ์เสนอร่างกฎหมายได้แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีการแก้ให้น้อยลงให้เหลือ 10,000 คนนะครับครม.ส.ส. 20คนหรือว่าประชาชนรวมตัวกัน 10,000 คนสามารถเสนอร่างกฎหมายได้แต่ว่าประชาชนนะครับจะมีสิทธิ์ในการเสนอร่างกฎหมายได้ในเฉพาะหมวดที่3แล้วก็หมวดที่5ของรัฐธรรมนูญก็อย่างเช่นหมวดที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยแล้วก็หน้าที่ของรัฐได้เท่านั้นส่วนหมวดอื่นนะครับประชาชนไม่มีสิทธิ์เสนออ่ะเรามาดูกันสมมุติว่าเรารวมตัวกัน 10,000 คนเราอยากให้มีกฎหมายในประเทศไทยเราก็เสนอร่างกฎหมายเข้าไปอ่ะเราเสนอร่างไปที่ใครเรามาดูกันอันดับแรกเราจะต้องเสนอไปให้ส.ส.เมื่อส.ส.ได้รับร่างกฎหมายของเราแล้วเขาก็จะประชุมแล้วเขาก็ทำอะไรวาระที่หนึ่งเขาจะทำอะไรกัน
1: ร
0: ับหลักการร่างที่เราเสนอมาเป็นไงบ้างรับหลักการมาต่อมาพอรับหลักการเสร็จรับหลักการนะครับต่อมา2ตั้งคณะกรรมาธิการก็ประชุมกันตั้งคณะกรรมาธิการก็จะพิจารณารายมาตราว่าพวกเราเสนอมาเป็นยังไงบ้างมาตรา1มาตรา2มาตรา3มาตรา4ก็จะพิจารณารายมาตราครูย้อนก่อนในวาระที่1รับหลักการเนี่ยจะเรียกคนที่เสนอไปซักถามชี้แจงแล้วก็เสนออะไรต่างๆได้พอวาระที่2ก็ตั้งคณะกรรมาธิการรับหลักพอวาระที่2นะครับตั้งคณะกรรมาธิการพอตั้งตรวจสอบรายมาตราเสร็จวาระที่3นะครับก็จะลงมติเห็นชอบว่าร่างกฎหมายที่พวกเราเสนอมานั้นควรเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบยังไงกฎหมายอย่างนั้นกฎหมายที่เราเสนอไปก็ตกไปก็คือเป็นกฎหมายไม่ได้ตกไปเลยแต่ถ้าเห็นชอบก็ส่งให้ใครต่อสว.สว.ย่อมาจากอะไรสมาชิกวุฒิสภาส่งให้สว.สว.วาระที่1ก็รับหลักการเช่นเดิมต่อมาวาระที่2ตั้งคณะกรรมาธิการต่อไปนะครับวาระที่3ลงมติเห็นชอบแต่ถ้าไม่เห็นชอบถ้าสว.ไม่เห็นชอบก็ตีกลับไปให้อะไรก็ตีกลับไปให้ส.ส.แล้วก็ให้ยับยั้งไว้180วันคือกี่เดือนประมาณกี่เดือนประมาณกี่เดือน พอพ้นจาก6เดือนส.ส.ก็มาลงมติอีกครั้งถ้าเห็นว่าไม่เห็นชอบกฎหมายนั้นก็ยังไงตกไปแต่ถ้าคงยืนยันว่าชัดเห็นชอบก็ส่งมาให้ก็จะส่งมาที่อันนี้เลยส่งมาให้ที่เพื่อที่จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยต่อไปแต่สมมติว่าต้องการแก้ไขบางมาตราเห็นว่ากฎหมายนี้เนี่ยมันดีอยู่แล้วแหละแต่บางมาตราเนี่ยมันแปลกๆนิดนึง

ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกับส.ส.แล้วก็ส.ว.แล้วก็อาจจะแก้ไขบางมาตราต่อไปนะครับสมมุติว่าส.ว.เห็นชอบแล้วหรือว่าถ้าส.ว.ไม่เห็นชอบแต่ว่าส.ส.ยังคงยืนยันก็จะส่งต่อไปที่อะไรศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะยังไงจะวิเคราะห์ว่ากฎหมายนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่ารัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจะมีกฎหมายอื่นมาขัดแย้งได้ไหมไม่ได้สมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญวิเคราะห์ออกมาว่าขัดแย้งทั้งฉบับเลยเสนอร่างมาได้อย่างไรกฎหมายนี้ก็จะให้กฎหมายนั้นยังไงตกไปแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวิเคราะห์แล้วว่าขัดบางข้อความหรือว่าขัดบางมาตราก็จะแก้ไขก็จะให้แก้ไขแล้วก็ส่งต่อมาที่ใครสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบว่าไม่กฎหมายนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็จะส่งให้ใครส่งมาให้พระมหากษัตริย์เพื่อพระมหากษัตริย์ได้ลงพระปรมาภิไธยพอพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยแล้วก็จะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาก็จะกลายเป็นกฎหมายบังคับใช้กับประชาชนได้ทั้งประเทศแต่ถ้าพระมหากษัตริย์ไม่เห็นชอบหรือว่าพ้น90วันแล้วยังไม่ได้ส่งคืนถ้ารัฐสภายังยืนกรานว่าจำเป็นจะต้องมีกฎหมายนี้ก็ผ่านเลยให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยเลยแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไม่นานมานี้เรามีอะไรที่ผ่านแล้วเขาเรียกพ.ร.บ.อะไรที่ตอนนั้นประเทศไทยเป็นข่าวดังมากพ.ร.บ.สมรสสมรสอะไรสมรสเท่าเทียมก็ได้ผ่านแล้วตอนนี้ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษารอเวลากี่วันเอ่ยถึงจะบังคับใช้ได้120วันใช่ไหมถึงจะบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ตอนนี้นะครับผ่านประกาศในราชกิจจานุเบกษานี่นะครับก็คือขั้นตอนการตรากฎหมายของประเทศไทยต่อไปสุดท้ายจบแล้วเดี๋ยวทำแบบฝึกแล้วถ้าไม่มีกฎหมายสังคมไทยหรือว่าสังคมจะเป็นอย่างไรไหนลองบอกปรึกษากับเพื่อนสิถ้าประเทศไทยของเราหรือว่าสังคมของเราไม่มีกฎหมายจะเกิดอะไรขึ้น

0: เป็นยังไงบ้างที่เราได้เรียนรู้มาลักษณะความสำคัญของกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายสังคมจะเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนใครขอตัวแทนครูขอตัวแทนใครสามารถตอบครูได้บ้าง
1: มนุษย์ก็จะใช้ชีวิตแบบไม่เป็นระเบียบค
0: ่ะมนุษย์ก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นระเบียบใครอยากขโมยของของใครก็ขโมยใครอยากขับรถฝ่าไฟแดงก็ฝ่าไปใครอยากขี่รถบนฟุตบาทขี่รถตามอำเภอใจหรือว่าใครอยากจะต่อยใครก็ต่อยไปสังคมก็จะเกิดอะไรขึ้นสังคมก็จะเกิดความวุ่นวายดังนั้นก็จะต้องมีกฎหมายนะครับสังคมนะครับก็จะเกิดความขัดแย้งขาดความเป็นระเบียบวินัยไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยชอบทำอะไรตามอิสระตามอำเภอใจใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรมาควบคุมไม่มีกฎหมายมาควบคุมไม่มีบรรทัดฐานไม่มีจารีตไม่มีวิถีประชามาควบคุมมนุษย์ก็จะทำตามอำเภอใจสังคมก็ไม่สงบสุขเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ครับต่อไปนะครับก็จะถึงขั้นปฏิบัติของพวกเรานะครับครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับพิจารณา

ข้อความต่อไปนี้อ่านนักตัวตรงก่อนเร็วฟังคำชี้แจงหน้ากระดานมีข้อความให้พิจารณาแล้วทำเครื่องหมายถูกหรือผิดหน้าข้อความนั้นถ้าข้อความนั้นถูกก็ยังไงทำเครื่องหมายถูกถ้าข้อความนั้นผิดทำเครื่องหมายผิดสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้แจกใบงานเรื่องกฎหมายแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังนะครับแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็3ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับอ่ะตอนนี้เรามีเวลาเหลือเยอะใช่ไหมคาบนี้เนี่ยเรามีเวลาทำใบงานแล้วนักเรียนเป็นสภาพบังคับทางอาญาจำได้ไหมสภาพบังคับทางอาญากับสภาพบังคับทางแพ่งถ้าอาญาก็ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับลิบทรัพย์สินใช่ไหมต่อไป5ประมวลกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลใช่หรือเปล่าต่อไปข้อที่6ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถือเป็นกฎหมายวิธีสะบัญญัติใช่หรือไม่ต่อไปข้อที่7นะครับโทษต่ำสุดของกฎหมายอาญาคือการริบทรัพย์สินใช่หรือไม่ข้อที่8นะครับพระบิดาของกฎหมายไทยก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ข้อที่9การปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอร่างกฎหมายเอ๊ะใช่หรือเปล่านะต่อไปข้อที่10สุดท้ายมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี่นะครับ10ข้อที่ครูอ่านให้ดูเมื่อสักครู่อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่ทำเครื่องหมายถูกผิดนะข้อความนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันนะครับสามารถลงมือทำใบงานได้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับใบงานเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยนะครับไม่ยากเลยนักเรียนไปทางแล้วครับทำเสร็จเรียบร้อยไหมครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับนักเรียนข้อที่1ดูด้วยหาหน้ากระดานกฎหมายคือข้อบังคับของรัฐซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องการละเว้นหรือการฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องได้รับบทลงโทษใช่ไหมใช่สมมติว่ากฎหมายไม่มีบทลงโทษกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นผู้อื่นเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปผู้นั้นมีความผิดฐานลักทรัพย์ลักทรัพย์แล้วทำไมล่ะใช่ไหมดังนั้นจะต้องบัญญัติกฎลงโทษไว้ด้วยอย่างเช่นผู้ใดลักทรัพย์จะต้องได้รับการจำคุกไม่เกินกี่ปีปรับไม่เกินกี่หมื่นบาทก็แล้วแต่จะต้องมีบทลงโทษด้วยถ้าไม่มีบทลงโทษกฎหมายก็ถือว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองต่อไปข้อ3โทษสูงสุดของกฎหมายบังคับทางอาญาใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่การบังคับชำระหนี้เป็นสภาพบังคับทางอะไรทางแพ่งต่อไปข้อที่5ประมวลกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลข้อนี้ยากนิดหนึ่งข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้ผิดข้อนี้ที่ต้องแก้นะครับก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเราจะได้เรียนในชั่วโมงถัดไปกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับก็คือกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลเพราะว่ารัฐธรรมนูญนะครับจะบัญญัติไว้ว่าเรามีสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างต่อไปข้อที่6ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือว่าเป็นกฎหมายวิธีสะบัญญัติใช่หรือไม่ผิดเพราะว่ากฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถือว่าเป็นกฎหมายสารบัญญัติต่อไปข้อที่7โทษต่ำสุดของกฎหมายอาญาคืออะไรถูกต้องริบทรัพย์สินนะครับข้อที่8พระบิดาของกฎหมายไทยคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ใช่หรือไม่ใช่ข้อที่9การปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอร่างกฎหมายใช่หรือไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใช่หรือไม่ใช่10ข้อใครตอบถูกหมดทุกข้อบ้างมีไหมเอ่ยโอเคเยอะแยะมากเลยตบมือตัวเองดังๆได้เลยครับต่อไปหันมาดูสรุปนะครับในสังคมของมนุษย์นั้นนะครับมีสมาชิกจำนวนมากแล้วก็ที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดเห็นแล้วก็พฤติกรรมต่างๆดังนั้นนะครับจึงจำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบหรือว่ากติการ่วมกันเพื่อเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์จำได้ไหมบรรทัดฐานทางสังคมมี3ประการก็คือวิถีอะไรวิถีประชาหรือว่าวิถีชาวบ้านแล้วก็2คือจารีตแล้วก็3คือกฎหมายนะครับเพื่อช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมไม่เกิดความวุ่นวายนะครับนี่นะครับก็คือความสำคัญของกฎหมายที่ใดมีสังคมใช่ไหมไม่ใช่ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายไม่แน่ใจว่าคำกล่าวนี้เคยมีอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยดูกันบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องอะไรครับเราจะมาเจอในเรื่องกฎหมายของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมด ทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
1: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
2: ครับ
4: ค่ะ
1: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
5: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
6: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
7: ใช่

0: ่นครึ่งเลย
1: เราว่าเล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
2: ใช่เราก็เห็นด้วย
3: พวกเราเล่นได้ตอนสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
4: กติกาคืออะไรหรอครับ
3: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทำไหนไปหางลงให้ใช้ไปหางขึ้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
3: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
5: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึง

0: จะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
1: ้เฮ้ยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
2: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
3: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
0: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
5: กติกา
0: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วย
0: เขาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตายบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศ

0: ให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ จัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตื่นตื่นตื่นตื่นเร็วไปต้องไปออกกำลังกายกันแล้วเร็ว
1: บูคี้บูคี้บูมาออกกำลังกายยืดเหยียดกันเ
2: ถอะ
3: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็ววันสร้างกำลัง
0: ร่างกายตื่นหน่อยตื่นหน่อยใช
3: ่ออกกำลังกายตบตัวเองหน่อยไหม
0: ว่าตอนสุดท้ายพอว่า
3: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: หนึ่งสองสามสี
3: ่ส่วนคอยไหม
0: หนึ่งสองสามสี
3: ่พร้อมไป
0: เลย

0: Cơm.
1: Người.
2: Hàng.
1: Hàng.
0: Cơm.
1: Người.
2: Hàng.
1: Hàng.
0: Cơm.
1: Người.
2: Hàng.
1: Thiếu nên.
0: Cơm.
1: Người.
2: Hàng.
1: Hàng khai giáp.
0: Mà.
1: Sai. Nào.
0: Hấp nín.
1: Sống. สามต่อไปเราจะเริ่มที่ลายเลขแปด
3: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไวสร้างพลังร่างกาย
1: หมุนลายหน่อยเขียนเลขแปดหน่อยเขียนเลขแปดเลขแปดเลขแปดไม่ใช่เลขแปดใครเลขแปดอะไรนี่มาสี
3: ่สามพร้อมไป
1: อ้าว
0: สองมือ
1: ออกอกอกเหยียด
3: ตื่นแต่เช้า
1: เหยียดแขนให้สุดที่เอาไว้
3: เก็บไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายส่วนอกหน่อยไหมเอ้า
1: หนึ่
3: งสองสามพร้อมไป
1: ยืดยืดยืดยืดสี่เที่ยวว่าเอ๊ะเอ๊ะว่าใช่อ้าวยังไงใช่สี่ครั้งเอาสี่สามสองต่อไปเราหลังนะ

0: เวียน
1: 1 2 3พร้อม
0: ลงแล้วลงอ้าวดึงใช่4เที่ยวอ้าว4 3 2งอตัวด้านข้างงอ
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สัก
0: งอเหยียดแขนให้สุดงอตัวให้มากนิดนึงมาสี
1: ่
0: สาม
1: สองสองสามพร้อม
0: เท้าด้วยเท้าด้วยควายนั่นละโอเคอ้าวเก้าควายขึ้นอึ๊บเหยียดโอเคมาฮึบฮึบใจเย็นใจเย็นว่าตีตีตีต่อไปเราจะสะโพกนะครับเหมือนวิ่งจำได้ไหมเก้าเก้า
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสะโพกหน่อย

0: ้าวางก้มวางแล้วก้มใช่อย่าที่ที่หน้าอย่าที่ที่หน้าขึ้น
1: กำลังกายส่วน
0: ขึ้น
1: หน่อยไหมเอ้า
0: หนึ่งสองสามสี่สามสองเริ่มใช่สี่รอบอ้าวสี่สามสองน้องน้อง
1: ตื่นตื่นเช้าม
0: า
1: ตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกาย
0: อ้าวปึ๊บในหน้าในหน้า
1: ออกกำลังกาย
0: ใช่กับ1 2 3แล้วกับ1 2 3แล้วกับ1 2 3แล้วกับเท้าโอ้โ
1: หตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็ว
0: ขยันกระดกเท้าด้วย
1: ข้าง
0: นึงขยันข้างนึงกระดกว้าก
1: ําลัง
0: กายส่วน2ด้านข้าง
1: พร้อมไป
0: ข้าง1 2ข้าง1 2ข้าง1 2ข้าง1 2ข้าง1 2ข้าง1 2คราวนี้เราจะเริ่มใหม่นะเริ่มมาใช่ฮึบ1 2 3มา
1: ตื่นแต่เช้าต
0: ื่
1: น
0: หน่อยตื่นหน่อย
1: ตื่นหน่อยร่างกายแข็งแรง
0: รอบนึง
1: กำลังกายตบตัวเองเลยไหมเอ้า1 2 3พร้อมไป
0: เริ่มอึ๊บ

0: เลขแปด
1: แปดตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: ว้าวอ้าวหก
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี
1: ่กำลังกายส่วน
0: สาม
1: หน่อยไหมเอ้า
0: สอง
1: สองสามพร้อมไป
0: โอ้
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็ว
0: จับ
1: เหยียด
0: ยืดลงเที่ยวหนึ่งมือ
1: กำลังกายส่วนหลังหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสอง
0: ยืดงอ
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็ว
0: ใช่แขนเหยียดตัวยืดให้มากนิดนึงฮึบว้า
1: ออกกำลังกายลองหลับตัวหน่อยไหมเอ้า
0: ว้า
1: สองสามพร้อมไป
0: ขา
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี
1: ่กำลังกาย
0: สาม
1: หน่อยไหมเอ้า
0: สองอ้าว
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี่เที่ยวอึ๊บลง
1: ขึ้น
0: ลงขึ้น
1: อ้าว
0: ลง
1: สองขึ้นพร้อมไป
0: น้องอึ๊บ
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายสอง
0: สามกับหนึ่งสอง
1: สาม
0: กับ
1: หนึ่ง
0: สอง
1: พร้อม

0: เอาหน่อยไหมเอา1 2 3พร้อมไป
1: อ้าวเหยียดแขนยืดขึ้นค้างไปนิดนึงงอมาด้านซ้ายหน่อยเหยียดยืดขึ้นงอกลับเหยียดยืดแขนลงหมุนลายเรียบร้อยแล้วเราไปโรงเรียนกันเถอะไป
2: ไปโรงเรียนกัน
1: การที่หยิบกล้ามเนื้อเนี่ยหลายคนบางทีมองข้ามนะครับมองข้ามว่าส่วนใหญ่เราไปเน้นเรื่องของการทำงานหัวใจของกล้ามเนื้ออะไรต่างแต่พอบอกว่าความอ่อนตัวการยืดเหยียดเนี่ยบางทีเรามองข้ามว่าไม่ต้องทำก็ได้อะไรต่างถ้าเราไปดูให้ดี

นะครับจริงๆแล้วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะแนะนำเลยว่าคุณสามารถยืดได้ทุกวันนะอันอื่นเนี่ยเขายังให้ออกกำลังกายแค่สัปดาห์หนึ่ง2ครั้ง3ครั้งแต่ยืดเหยียดเนี่ยสามารถทำได้ทุกวันโดยเฉพาะในลักษณะที่มันมีทั้ง2อย่างนะครับก็คือป้องกันการบาดเจ็บกับส่งเสริมนะครับทำให้ประสิทธิภาพเรื่องการทำงานดีขึ้นออกกำลังกายได้ดีขึ้นเล่นกีฬาได้ดีขึ้นนะครับสำหรับในเด็กตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรานอนอยู่ในท่าเดิมนานๆเพราะงั้นตื่นขึ้นมามันก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายไล่ตั้งแต่คอไหล่อกหลังนะครับลำตัวนะครับสะโพกขาน่องเท้าไล่ไปเลยนะครับงั้นเวลาที่เราไล่เราก็จะไล่จากส่วนบนลงล่างนะครับโดยเราเอาจังหวะเพลงเข้ามานะครับในเรื่องของจังหวะเข้ามาปุ๊บมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเพลิดเพลินขึ้นกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแล้วยิ่งเอาเข้ามากับจังหวะเพลงก็ทำให้รู้สึกว่าสนุกขึ้นกับอยู่ดีที่เรามาแค่ยืดเหยียดเองบางทีก็น่าเบื่อเราก็จะมองข้ามว่าไม่อยากทำแต่พอมีเพลงก็ทำให้รู้สึกสนุกสนานขึ้นนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ด้วย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจากถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีในการจำกัดความเร็วโดยรถยนต์4ล้อนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถยนต์ที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จำได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ34หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บ

0: ค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
1: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรค่ะให้มีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
2: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: ตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ตเอฟโฮมโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
1: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่นการนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
0: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงานไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้

0: จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
1: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569จัดขึ้นระหว่างวัน11 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2569อย่างจุดแรกนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
0: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นของหวานโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด -19 จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
2: เพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของเกาะยอจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงให้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์เนี่ยต่างชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับเขกบ้านเขกเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ
1: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัฒน์ค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมมอบให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: เสียงขี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัฒน์จากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อการแย่งหรือลายคอนกเขา ก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อหลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
2: แนวคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัตรยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
3: ปัจจุบันกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัตรคือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
2: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องหลายราชวัตรและก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้เป็นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทําแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดตรงไกลช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ภาคเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
3: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสารต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอาจสันถ่ายภาพสาธิดาโตสากาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
0: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

0: ดูเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผากำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขครับคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือน
1: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะ

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนไปหาก่อน
2: อะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคุณจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้ง

าคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: นักเรียนทั้งหมดกราบ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับพบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับนักเรียนครับเอาละครับนักเรียนครับนั่งขัดสมาธิได้ครับหลังจะต้องตรงนะหลังจะต้องตรงนะลูกนักเรียนจำได้ไหมครั้งที่แล้วลูกเราเรียนเนื้อหาอะไรไปครับ
2: ภาษา
1: ท่าทางนาฏศิลป์นั่นเองนะครับแล้วการปฏิบัตินักเรียนได้กลับไปทบทวนบ้างหรือเปล่า
2: ทบทวน
1: ไหมลูกทบทวนนะปลายทางได้ทบทวนไหมครับปลายทางก็จะต้องทบทวนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะรายวิชาศิลปะของเราสาระนาฏศิลป์เป็นทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติเนาะเราก็จะต้องอาศัยการฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆนะครับคุณครูเชื่อว่าทักษะการปฏิบัติของนักเรียนก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองครับเอาละครับนักเรียนครับดูที่หน้าจอเลยสำหรับวันนี้ลูกเราจะเรียนกันในเนื้อหาอะไรครับคือการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงนั่นเองก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้กันดีกว่าวันนี้คุณครูนำมาฝากนักเรียน3ข้อเหมือนเดิมนะครับอ่ะดูข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและความสำคัญของการฝึกร้องเพลงได้นะครับและข้อที่2ครับนักเรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลงนาฏศิลป์ไทยนี่แหละวันนี้แหละนักเรียนจะได้ฝึกร้องเพลงนาฏศิลป์ไทยกันนะครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นยังไงลูกจุดประสงค์ทั้ง3ข้อนี้ยากไหมไม่ยากนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้นะครับเอาละแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเนื้อหาใหม่ๆเราจะต้องทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับดูที่หน้าจอนะดูที่หน้าจอนะลูกวันนี้คุณครูมีภาพอยู่2ภาพนะครับภาพใดสัมพันธ์กับข้อความด้านบนลูกสังเกตดีๆสังเกตดีๆภาพใดครับภาพที่1หรือภาพที่2ตอนนี้มีเสียงแตกใครว่าภาพที่1ยกมือขึ้นภาพที่1เอามือลงนะครับและใครคิดว่าเป็นภาพที่2ยกมือครับมีอยู่บ้างนะคะเอามือลงเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมไหมพร้อมนะดูเฉลยภาพที่1นั่นเองตบมือสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับไม่เป็นไรคนที่ตอบผิดยังมีข้อต่อไปให้แก้ตัวนะยืดหลังตรงยืดหลังตรงนะครับปลายทางยืดหลังตรงด้วยนะลูกข้อต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นท่าเฉิดฉินซึ่งเป็นภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่เราเรียนกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าภาพใดสัมพันธ์กับข้อความด้านบนลูกภาพที่1หรือภาพที่2
3: ภาพที่2
1: 1หรือ2ครับ
3: 2
1: ภาพที่2ใช่มั้ยต้นทางตอบว่าภาพที่2ปลายทางแล้วลูกตอบว่าภาพที่เท่าไหร่สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะสำหรับท่าเฉิดฉินถูกต้องภาพที่2นั่นเองตบมือและภาพที่1นั้นก็คือผิดนั่นเองนะครับเอาละนี่คือการทบทวนเนาะภาษาท่าทางนาฏศิลป์เป็นรูปภาพก่อนทีนี้ลูกทีนี้เราก็จะต้องมาทบทวนการปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยคุณครูจะให้นักเรียนท่องคำว่าจะจงจะทิงจงทิงเหมือนเดิมนะครับเพื่อกำหนดจังหวะนะครับให้เท่ากันในการฝึกปฏิบัติเนาะพร้อมนะลูกนักเรียนยืนขึ้นครับปลายทางด้วยนะลูกยืนขึ้นเลยไม่เสียงดังนะไม่เสียงดังนะระเบียบแถวยังต้องมีเหมือนเดิมนะครับระเบียบแถวยังต้องมีเหมือนเดิมเอาล่ะท่าแรกที่เราจะทบทวนกันคือท่าอะไรลูกท่า ่านภาพรนะครับท่านี้ก็จะให้ความหมายหรือสื่อถึงความยิ่งใหญ่เกรียงไกรนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะครับสำหรับท่านภาพรนะอย่าลืมเลยว่าเราจะต้องท่องจะจงจะทิงจงทิงด้วยนะครับอ่ะพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมแล้วยืนตรงยืนตรงนะปลายทางพร้อมไหมลูกปลายทางพร้อมเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะพร้อมนะท่าแรกท่านภาพรอย่าลืมท่องด้วยนะครับพร้อมนะอ่ะ1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิงจงทิงนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้อ่ะคืนตัวคืนตัวคืนตัวคืนตัวอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่าลืมจังหวะยุบด้วยนะอ่ะพร้อมตัวตรงปลายทางพร้อมนะลูกนะพร้อมนะอ่ะ1 2และ3ไปครับจะจงจะทิงจงทิงนิ่งไว้มืออ่าอ่ะคืนตัวคืนตัวอ่ะตบมือนะครับนี่คือท่าที่1ของเราที่เราทบทวนคือท่านภาพรนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าต่อไปสินะท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปที่เราจะทบทวนนั้นก็คือท่าอะไรลูก
2: โฉดฉิน
1: นะครับเอาละเอาละเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยทบทวนพร้อมกันอ่ะพร้อมแล้วยืนตัวตรงตัวตรงนะพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะ1 2และ3ไปลูกจะจงจะทิงจงทิงนิ่งไว้นิ่งไว้นะเอียงถูกไหมคืนตัวคืนตัวคืนตัวคืนตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้งอ่ะตัวตรงพร้อมนะ1 2และ3ไปครับจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งไว้อย่างนี้คืนตัวตบมือเก่งมากเลยนะครับอ่ะนักเรียนนั่งลงได้นั่งลงได้ครับเอาละแต่ไม่เสียงดังนะดูแถวให้ตรงระเบียบแถวจะต้องมีเหมือนเดิมนะครับอ่ะเป็นยังไงการทบทวนยากไหมยากไหมลูกไม่ยากจำได้ใช่ไหมจำได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับภาษาท่าทางนาฏศิลป์ที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะครับเอาละและสำหรับวันนี้ลูกเราก็จะเข้าสู่เนื้อหาใหม่กันนะครับก็คือการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงนั่นเองนะในช่วงชั่วโมงนี้เราจะมีเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเอาละก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยครูจะให้หนูฟังเพลงนะเพลงเพราะชวนฟังชื่อว่าเพลงอะไรลูกเพลงนาฏศิลป์ไทยนะวันนี้เดี๋ยวครูให้ฟังก่อนนะครับพร้อมที่จะฟังไหมพร้อมไหมลูกอย่าลืมนั่งหลังตรงนะปลายทางพร้อมไหมลูกเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกับต้นทางเลยนะครับ

0: เพลงที่ได้ฟังไปไพเราะไหมไพเราะไหมครับไพเราะนะคุณครูชอบมากๆเลยเพลงนี้นะครับชื่อว่าเพลงนาฏศิลป์ไทยนั่นเองและวันนี้ลูกเดี๋ยวเราจะได้มาฝึกเพลงนี้กันนะได้ฝึกร้องเพลงนี้กันนะครับเอาละแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกร้องเราต้องอ่านเนื้อเพลงกันก่อนนะครับอ่านเพื่ออะไรดูหน้าจอดีๆนะเพื่อให้นักเรียนได้สังเกตคำควบกล้ำและตัวสะกดนะครับและอ่านออกเสียงของแต่ละคำให้ชัดเจนเนาะโดยอ่านไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงกันนะอ่ะยืดหลังตรงอย่าลืมนะครับปลายทางด้วยนะลูกยืดหลังตรงนะครับอ่ะดูนะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านก่อนแล้วหนูอ่านตามโอเคไหมนะครับอ่ะยืดหลังนะพร้อมนะลูกนะ1 2และ3ท่ารำประจำชาติไทย
1: ท่ารำประจำชาติไทย
0: สวยวิไลชาติใดจะปาน
1: สวยวิไลชาติใดจะปาน
0: สืบทอดกันมาช้านาน
1: สืบทอด
0: โลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทย
1: โลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทย
0: จีบหงายย้ายไปจีบคว่ำ
1: จีบหงายย้ายไปจีบคว่ำ
0: ตั้งวงลงต่ำแล้วร่ายรำกันไป
1: ตั้งวงลงต่ำแล้วร่ายรำกันไป
0: เมฆลาล่อแก้วแวววัยแล้วรำสายโยกย้ายไปมา
1: แล้วรำสายโยกย้ายไปมา
0: เอาละครับและนี่ก็คือเนื้อเพลงของเราทั้งหมดนะครับที่เราจะฝึกร้องกันในวันนี้นะมีนิดเดียวเองใช่ไหมลูก4บรรทัดเองนะครับสำหรับวันนี้นะเอาละแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนก่อนขั้นตอนการฝึกร้องเพลงนะครับ1เลยนักเรียนนั่งหลังตรงตรงหรือยังนั่งหลังตรงนะปลายทางด้วยนะลูกนั่งหลังตรงนะครับนะอ่ะมือนะครับวางมือหรือรวมมือนะครับให้เหมาะสมรวมมือนะครับนะอ่ะดูข้อที่2ข้อที่2นั้นใช้มือกระทบจังหวะเบาๆนะใช้มือกระทบจังหวะเบาๆในการฝึกร้องเพลงของเรานะครับอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่3ร้องด้วยความดังพอเหมาะนะถ้าเราร้องตะโกนเลยเสียงดังเลยเป็นไงลูกรบกวนเพื่อนข้างๆไหมรบกวนเพื่อนข้างๆ

แล้วก็ไม่ไพเราะด้วยถ้าเราร้องเสียงดังหรือตะโกนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราร้องเบาๆร้องอยู่ในคอมันเหมือนได้ฝึกร้องไหมมันก็จะไม่ได้ฝึกร้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะแล้วก็ไพเราะด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนการฝึกร้องเพลงของเรานะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนะฝึกร้องเพลงกันอย่างนี้อย่างนี้ให้ครูร้องฟังเอาไหมฟังไหมนะครูร้องเป็นตัวอย่างให้ฟัง1รอบนะครับอ่ะพร้อมที่จะฟังนะยืดหลังตรงหนึ่งสองและสามท่า

จบแล้วตบมือเป็นยังไงพร้อมไหมให้กำลังใจกันนะครับให้กำลังใจครูด้วยนะเอาละยืดหลังทีนี้จะถึงคิวนักเรียนฝึกร้องแล้วนะครับเอาละยังไงเราจะร้องครูร้องก่อนเนาะครูร้องก่อนนะครับและนักเรียนร้องตามนะพร้อมไหมนั่งหลังตรงมือพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆนะครับร้องด้วยความดังที่เหมาะสมพร้อมนะอ่ะครูร้องก่อน

0: หนึ่งครั้งนะ1 2และ3ท่าอารามประจำชาติไทยอ่ะทีนี้หนูร้องเอง1 2และ3ได้ไหมได้ไหมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองและสามเอาละได้ไหมปลายทางได้ไหมลูกปลายทางได้ไหมครับได้นะต่อเลยไหมต่อเลยนะอ่ะต่อไปคือสวยวิไลชาติใดจะปานอ่ะหนึ่งสองและสามสวยวิไลชาติใดจะปานอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองและสามสวยวิไลชาติใดจะปานทีนี้หนึ่งบรรทัดเลยได้ไหมหนึ่งบรรทัดเลยนะหนึ่งบรรทัดเลยนะแปลทางด้วยนะลูกร้องพร้อมกับต้นทางเลยพร้อมนะครับหนึ่งบรรทัดนะหนึ่งสองและสามท่าอารามประจำชาติไทยสวยวิไลชาติใดจะปานเอาละอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองและสามท่าอารามประจำชาติไทยสวยวิไลชาติใดจะปานทีนี้ร้องเองไม่มีเสียงครูนะทีนี้ร้องเองไม่มีเสียงครูพร้อมหลังตรง1 2และ3
1: ชาติชาติสวยวิไลชาติใดจะปาน
0: เยี่ยมมากนะครับได้ไหมได้แล้วนะบรรทัดที่1ได้แล้วนะปลายทางได้มั้ยลูกได้แล้วเหมือนกันนะครับเอาละอ่ะเรามาต่อบรรทัดที่2บรรทัดที่2นะลูกนะเขาร้องว่าสืบทอดกันมาช้านานแต่ว่าซ้ำด้วยสืบทอดกันมาช้านานร้อง2รอบ2รอบเลยนะ2รอบเลยนะอ่ะเดี๋ยวครูร้องร้องตามครูเลยพร้อมนะครับ1 2และ3สืบทอดกันมาช้านานสืบทอดกันมาช้านานได้ไหมอ่ะทีนี้หนูร้องหนูร้องยืดหลัง1 2และ3ไป

เยี่ยมเยี่ยมมากนะครับต่อเลยโลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทย1 2และ3โลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทยอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าดูจะได้ไม่หลงอ่ะเราจะเริ่มบรรทัดที่2นะครับทั้งบรรทัดเลย

3สืบทอดกันมาช้านานสืบทอดกันมาช้านานโลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทยได้ไหมได้ไหมลูกอ่ะ2บรรทัดรวมกันสิ2บรรทัดรวมกันนะครับนะพร้อมนะพร้อมกับคุณครูเลยนะครับอ่ะ1 2และ3ท่ารำประจำชาติไทยสวยวิไล

0: าขานถึงหน้าตาสินไทยได้ไหมลูกได้ไหมได้นะอย่างนี้ทดสอบอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นผู้หญิงร้องก่อนรอบนี้ผู้ชายฟังโอเคไหมอันนี้เราไปครึ่งเพลงแล้วนะครึ่งเพลงแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังผู้หญิงร้องดีกว่าปลายทางด้วยนะลูกลองให้ผู้หญิงร้องดูนะครับผู้ชายลองฟังก่อนสลับกันนะครับอ่ะยืดหลังตรงพร้อมไหมผู้หญิงพร้อมไหมผู้หญิงต้นทางพร้อมไหมปลายทางพร้อมนะ1 2และ3
1: เยี่ยม

เยี่ยมมากนะครับแค่เสียงเบาไปนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองฟังผู้ชายดูเอาผู้ชายดูบ้างเอาผู้ชายดูบ้างปลายทางด้วยนะลูกครั้งนี้เป็นถึงคิวของผู้ชายบ้างนะอ่ะยืดหลังพร้อมผู้หญิงพร้อมฟังเสียงพอมั้ยพร้อมนะพร้อมนะอ่ะยืดหลัง1 2และ3เยี่ยมมาก

เยี่ยมมากอ่ะตบมือก่อนตบมือให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยปลายทางด้วยนะครับนี่คือครึ่งเพลงนะครึ่งเพลงนะครับอ่ะเรามาร้องต่อร้องต่อนะครับอ่ะทีนี้ให้นักเรียนสังเกตที่หน้าจอดูหน้าจอนะครับเป็นบรรทัดที่3นะบรรทัดที่3นะอ่ะเขาก็จะร้องว่าจีบง่ายย้ายไปจีบความ1 2 3จีบง่ายย้ายไปจีบความอีก1ครั้ง1 2และ3เก่งมากนะครับต่อเลยตั้งวงลงต่ำแล้วร่ายรำกันไป1 2และ3ตั้งวงลงต่ำแล้วร่ายรำกันไปนะตั้งวงลงต่ำแล้วร่ายรำกันไปอีก1ครั้ง1 2และ3ตั้งวงลงต่ำแล้วร่ายรำกันไปลองดูบรรทัดที่3นะบรรทัดที่3ทั้งบรรทัดนะ1 2และ3จีบง่ายย้ายไปจีบความตั้งวงลงต่ำแล้วร่ายรำกันไปได้ไหมลูกได้ไหมติดกันนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้หนูร้องหนูร้อง1 2และ3จีบง่ายย้ายไปจีบความตั้งวงลงต่ำแล้วร่ายรำกันไปนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจีบง่ายย้ายไปจีบความตั้งวงจะติดกันเลยนะคำว่าความและตั้งจะติดกันเลยนะครับจีบง่ายย้ายไปจีบความตั้งวงลงต่ำแล้วร่ายรำกันไปนะนักเรียนจะอาจจะหายใจตรงนี้ก็ได้และตั้งวงลงต่ำแล้วหายใจแล้วร่ายรำกันไปนะครับอย่างนี้นะดูครูจีบง่ายย้ายไปจีบความตั้งวงลงแล้วร่ายรำกันไปนะอ่ะพร้อมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3

0: ลงต่ำแล้วร่ายรำกันไปได้ไหมลูกเอาแบบไม่มีเสียงครูนะครับยืดหลังตรงปลายทางด้วยนะยืดหลังตรงนะครับ1 2และ3จีบนายย้ายไปจีบความเยี่ยมมากนะครับได้ไหมบรรทัดที่3
1: ได
0: ้ไหมลูกได้นะได้นะบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายเมฆลาล่อแก้วแววไวเมฆลาล่อแก้วแววไวมันจะซ้ำกันอีกนะครับมันก็จะเหมือนกับสืบทอดกันมาช้านานซ้ำสองรอบอันนี้เมฆลาล่อแก้วแววไวก็ซ้ำสองรอบเหมือนกันนะครับอ่ะพร้อมนะเอาเมฆลาก่อน1 2และ3เมฆลาล่อแก้วแววไวเมฆลาล่อแก้วแววไวได้มั้ยลูกนะเอาละทีนี้หนูร้องเอง1 2และ3เยี่ยมมากต่อ

ครูขอบรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่4นะครับแต่อย่าลืมซ้ำด้วยเมขลานะแล้วก็ต่อด้วยแล้วไล่รำแล้วไล่แล้วรำสายเลยนะครับพร้อมนะบรรทัดสุดท้ายยืดหลังไปทางด้วยนะลูกยืดหลังนะครับ1 2และ3

โอเคไหมได้ไหมลูกได้นะทีนี้ลองร้องทั้งเพลงนะร้องทั้งเพลงดูนะครับแต่นักเรียนอย่าลืมซ้ำด้วยนะอ่ะรอบนี้เดี๋ยวคุณครูร้องด้วยคุณครูร้องด้วยนะพร้อมนะยืดหลังตรงมือพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆและร้องด้วยความดังที่เหมาะสมพร้อมนะครับ1 2และ3

เยี่ยมมากตบมือนะครับเอาล่ะนี่คือ1เพลงของเรานะครับชื่อเพลงว่าเพลงนาฏศิลป์ไทยนั่นเองทีนี้นักเรียนลองร้องแบบไม่มีเสียงครูนะลองดูนะพร้อมไหมไม่มีเสียงครูแล้วนะอ่ะยืดหลังยืดหลังนะครับพร้อมนะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้ว1 2และ3ครับไป

เยี่ยมมากตบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเก่งมากเป็นไงลูกเพลงนี้ร้องยากไหมร้องยากไหมไม่ยากเนื้อนิดเดียวเองใช่ไหมลูกก็จบเพลงแล้วนะครับทีนี้ลูกทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองร้องตามเพลงดูนะครับหนูจะได้รู้จังหวะและทำนองเพลงนะลองร้องดูนะอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงให้นะครับแต่ว่าคุณครูมีเนื้อให้นักเรียนดูด้วย

นะเอาละพร้อมไหมร้องกับเพลงฟังจังหวะดีๆตบเบาๆตบมือเบาๆนะครับพร้อมแล้วยืดหลังตรงอย่าลืมนะครับเคาะจังหวะด้วยนะและร้องด้วยความดังที่เหมาะสมนะครับอ่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย

ได้นะได้นะครับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยได้ไปฝึกปฏิบัติกันนะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะครับสำหรับขั้นปฏิบัติของเรานะลูกนะคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มครับหรือจับคู่ก็ได้นะในการฝึกร้องเพลงนาฏศิลป์ไทยหลังจากนั้นให้ออกมาร้องให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูนะครับช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกร้องเพลงของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเอาละครับนักเรียนพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติกันไหมพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับ

ังไงกันบ้างครับนักเรียนกลับไปฝึกปฏิบัติมาแล้วเป็นยังไงร้องได้ไหมร้องได้ไหมลูกร้องได้ง่ายไหมง่ายนะครับไพเราะด้วยเนาะและเพลงนี้มีสั้นง่ายนิดเดียวเองนะครับและทีนี้แหละเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนะครับขอตัวแทนนักเรียนออกมาร้องเพลงนาฏศิลป์ไทยหน้าชั้นเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยปลายทางคุณครูก็ขอตัวแทนด้วยนะครับเอาละต้นทางใครจะออกกลุ่มไหนจะออกมาร้องหน้าชั้นเรียนยกมือสิอ่ะกลุ่มนี้ตบมือให้เพื่อนหน่อยตบมือนะคะอ่ะเชิญเลยออกมาเลยลูกออกมาเลยนะครับอ่ะมายืนด้านหน้าตรงนี้เลยเรียงเลยนะครับอ่ะใครถือไมค์เอ่ยอ่ะแพตตี้ถือไมค์อ่ะยืนให้ดีลูกนะยืนให้ดีนะครับอ่ะดูเนื้อได้ดูเนื้อเพลงได้นะครับเอาละอ่ะพร้อมนะยืนให้ดียืนให้ตรงพร้อมไหมพร้อมนะผู้ฟังพร้อมไหมลูกผู้ฟังพร้อมนะครับปลายทางพร้อมไหมครับปลายทางออกมาหรือยังนะชั้นเรียนน่าจะออกมาแล้วน่าจะพร้อมแล้วอ่ะทีนี้พร้อมนะพร้อมนะ1 2และ3

ไพเราะไหมไพเราะนะครับอ่ะประจำที่ได้ขอบคุณมากนะครับเอาละคุณครูขออีกหนึ่งกลุ่มดีกว่าเอาเป็นผู้ชายบ้างนะครับปลายทางด้วยนะลูกขอเป็นผู้ชายบ้างนะครับอ่ะผู้ชายใครจะออกเอ่ยกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มนี้อ่ะออกมาเลยออกมาเลยนะครับอ่ะที่เหลือตบมือตบมือตบมือนะครับอ่ะใครถือไมค์ใครถือไมค์เอาละน้องอาร์ตถือไมค์นะลูกนะอ่ะสามารถดูเนื้อเพลงได้นะลูกนะยืนแถวให้ตรงยืนแถวให้ตรงผู้ฟังพร้อมยังผู้ฟังพร้อมยังผู้ฟังพร้อมแล้วนะปลายทางพร้อมไหมลูกปลายทางออกมายังและน่าจะออกมาแล้วในเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ1 2และ3

รบมือเอาล่ะขอบคุณมากครับประจำที่ได้นะประจำที่ได้นะครับอ่ะเป็นยังไงคุณครูเชื่อว่าทุกคนก็ร้องได้แม้กระทั่งคนที่ยังไม่ได้ออกมาก็ร้องได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันต่อนะครับนักเรียนอ่ะสำหรับการสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนดูที่หน้าจอนะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะวันนี้คุณครูมีเนื้อเพลงนะแต่เนื้อเพลงของครูยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมลูกยังมีเนื้อเพลงที่หายไปวันนี้เราจะมาเติมเนื้อเพลงกันนะครับอ่ะดูตัวเลือกก่อนนะ4ตัวเลือกนะครับ4ตัวเลือกด้านบนเราจะนำมาเติมเนื้อเพลงที่หายไปนะครับโดยที่คุณครูจะให้หนูเรียงลำดับอ่ะดูตัวเลือกด้านล่างนะครับดูที่หน้าจอดีๆลองสังเกตซินักเรียนจะตอบตัวเลือกไหนลูกดูดีๆนะดูดีๆนะลองร้องดูก็ได้อ่ะตัวเลือกไหนตอบข้อไหนนะข้อ2ใช่ไหมต้นทางตอบข้อ2ปลายทางแล้วครับตอบข้อไหนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับส่วนต้นทางนั้นข้อที่2ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันนะครับข้อที่2ถูกต้องตบมือและตัวเลือกที่1ผิดและที่3ก็ผิดเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้คำตอบว่าถูกหรือไม่นะครับอ่ะตัวเลือกที่2ก็จะมี3 2 1และ4ใช่มั้ยลูก3ก็คือท่ารำประจำชาติไทยถูกต้องต่อไปหมายเลข2โลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์ไทยถูกต้องนะครับต่อไปล้อข้อที่1ตั้งวงลงต่ำแล้วร่ายรำกันไปถูกต้องและตัวเลือกที่4ตัวเลือกสุดท้ายนะครับแล้วรำสายโยกย้ายไปมาถูกต้องนั่นเองอ่ะตบมืออีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการเติมเนื้อเพลงของเรานะครับเอาละอ่ะทีนี้สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเจอกันในเรื่องอะไรลูกการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงนั่นเองโดยที่เราจะนำเพลงนี้เพลงนาฏศิลป์ไทยมาประกอบเป็นท่ารำนะครับอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันในครั้งหน้า

0: นะครับและสำหรับครั้งนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดกราบ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7

ันสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหารายละกับดอกเบี้ยในเวลา1ปีครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาดอกเบี้ยเงินต้นเงินรวมและอัตราดอกเบี้ยพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ตรงนี้ครับใครเคยไปฝากเงินกับธนาคารบ้างเคยไหมครับฝากประเภทไหนเป็นออมทรัพย์เงินฝากประจำเป็นอะไรครับเป็นออมทรัพย์ใช่ไหมครับฝากเป็นออมทรัพย์ใช่ไหมแสดงว่าเนี่ยต้องหยอดกระปุกแล้วก็นำไปฝากใช่ไหมครับอ่ะแต่นี้ครูฟุกมีตัวอย่างสมุดบัญชีมาให้ดูครับนักเรียนจากตรงนี้ครับครูฟุกถามว่าวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2553เนี่ยนำเงินไปฝากเท่าไหร่ครับ100บาทใช่ไหมครับนำเงินไปฝาก100บาทนะครับตัวอย่างนี้คือเป็นบัญชีเงินฝากนะครับออมทรัพย์นะครับนักเรียนโดยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากทุกวันครับแต่จะจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งครั้งแรกก็คือในเดือนมิถุนายนก็คือในวันที่30มิถุนายนในครั้งที่2คือเดือนธันวาในวันที่31ธันวาคมครับอ่ะจากนั้นครับนักเรียนมาดูจากตรงนี้ในวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2553เนี่ยได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
3: 0.05
2: หรือ5สตางค์ใช่ไหมครับ5สตางค์นะครับแสดงว่าธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝาก5สตางค์ครับทำให้มีเงินรวมอยู่เท่าไหร่ครับ100บาทกับอีก5สตางค์นะครับจากนั้นนักเรียนดูต่อถัดมาเป็นในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2553นี้นักเรียนก็จะได้รับดอกเบี้ยอีกเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ25สตางค์นะครับหรือ 0.25 บาทใช่ไหมได้รับดอกเบี้ยนะครับ25สตางค์ทำให้มีเงินรวมเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ100บาท30สตางค์นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนจากวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2553นี้เราฝากเงินไปเท่าไหร่ครับ100บาทโดย100บาทที่เรานำไปฝากธนาคารเราเรียกว่า
3: เง
2: ินต้นนะครับเงินต้นจากนั้นนักเรียนดูตรงนี้วันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2553นะครับนักเรียนมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่100บาท30สตางค์นะครับ100บาท30สตางค์นี้เราเรียกว่า
3: เง
2: ินรวมจากนั้นนักเรียนดูนะครับว่าจากที่นักเรียนฝากเอาไว้ในครั้งแรกคือ100บาทและมาถึงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2553นี้นักเรียนได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร่ครับ30สตางค์แสดงว่า30สตางค์เราเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับดอกเบี้ยถูกต้องครับแสดงว่าเงินที่เพิ่มขึ้นมา30สตางค์จากเงินต้น100บาทเนี่ยเราเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับนักเรียนอ่ะครูฟุกถามเพิ่มเติมจากในหน้าสมุดบัญชีนี้สุดท้ายเลยเนี่ยคือวันที่3 ธันวาคมพุทธศักราช2555เรามีเงินรวมอยู่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ102บาท14สตางค์และจากเงินที่เราฝากมาครั้งแรกคือ100บาทเราได้ดอกเบี้ยมาเท่าไหร่ครับใครตอบได
4: ้
2: 2บาท14สตางค์นะครับจากหน้านี้นะครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูต่อครูฟุ้งมีคำถามเดี๋ยวจะถามเป็นรายบุคคลนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีถ้าแก้มนำเงินไปฝากธนาคาร100บาทสิ้นปีได้เงินรวม120บาทแก้มได้ดอกเบี้ยกี่บาทครับเดี๋ยวครูปลายทางถามนักเรียนปลายทางเลยนะครับอาจจะสุ่มเป็นรายบุคคลก็ได้ครับเดี๋ยวต้นทางครูฟุ้งขอสุ่มครับใครจะเป็นผู้โชคดีหรือว่าใครอยากตอบมีไหมครับครูฟุ้งสุ่มเลยนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับแก้มได้ดอกเบี้ยกี่บาท
5: ได้ดอกเบี้ย20บาทค่ะ
2: 20บาทถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับได้ดอกเบี้ย20บาทนักเรียนดูจากอะไรนะครับจากโจทย์นักเรียนทราบเงินต้นก็คือเงินที่เรานำไปฝากธนาคารใช่ไหมครับเงินต้นกี่บาท
4: 100
2: บาทและเมื่อสิ้นปีเรามีเงินรวมอยู่120บาทแสดงว่าเงินที่เพิ่มขึ้นมากี่บาท20บาท20บาทนี้เราเรียกว่าดอกเบี้ยนะครับสามารถคิดได้ดังนี้เลยนะครับได้ดอกเบี้ย20บาทต่อไปถ้าบอยนำเงินไปฝากธนาคาร1ปีธนาคารให้ดอกเบี้ย50บาทและมีเงินรวมเป็น 3,650 บาทบอยมีเงินต้นอยู่กี่บาทขอถามครับหรือว่าใครจะอาสาเป็นตัวแทนตอบมีไหมครับไม่อย่างคุณฟุกสุ่มนะครับบอยมีเงินต้นกี่บาทครับจากตรงนี
6: ้ 3,600 บาทครับ
2: 3,600 บาทเพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับจากโจทย์เงินรวมคือ 3,650 บาทนักเรียนได้ดอกเบี้ยมา50บาทแสดงว่าเงินต้นนักเรียนก็คิดได้จากนำเงินรวมลบด้วยดอกเบี้ยใช่ไหมครับก็จะได้เงินต้นเป็น 3,600 บาทนะครับจากตรงนี้เราทบทวนไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูโจทย์ของเราในวันนี้ครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับฝากเงิน 2,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 4% ต่อปีเมื่อฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ยเท่าใดและเงินรวมเท่าใดครับนักเรียนครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยในแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากันนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยนี้ครูฟุกสมมุติขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ครับนะครับอัตราดอกเบี้ยแต่ละธนาคารไม่เท่ากันนะครับนักเรียนจากนั้นครับจากโจทย์ข้อนี้ให้หาอะไรจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรและถามหาลีครับและเงินรวมเท่าไรแต่การฝากเงินต้องฝากครบ1ปีนะครับครบ1ปีจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรและเงินรวมเท่าไรครับโจทย์บอกอะไรมา
4: ฝากเงิน 2,000 บาท
2: เราฝากเงินกับธนาคารไปเท่าไร 2,000 บาทแสดงว่า 2,000 บาทนี้เรียกอีกอย่างนึงว่าอะไร
4: เง
2: ินต้น2,000 บาทโดยธนาคารเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไหร่ครับ
4: 4%
2: ต่อปีนะครับได้เลยครับจากโจทย์ข้อนี้นักเรียนคนไหนสามารถคิดแล้วตอบครูฟุกได้เลยครับว่าได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดหาคำตอบก่อนครับ

0: ได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครูฟุกถามจากโจทย์ข้อนี้ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
1: 80
0: บาทคิดอย่างไรขอถามตัวแทน1คนครับเชิญครับคิดอย่างไรครับถึงได้ดอกเบี้ย80บาท
2: 2,000 คูณเศษ4ส่วน100ครับ
0: นำ 2,000 คูณเศษ4ส่วน100อ่ะแล้วเศษ4ส่วน100มาจากไหนก็คือ 4% ใช่ไหมครับเขียนในรูปเศษส่วนคือเศษ4ส่วน100นะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 80ครับ
0: 80แสดงว่า80คืออะไรครับ
2: คือดอกเบี้ยครับ
0: ดอกเบี้ย80บาทจะทำให้มีเงินรวมกี่บาทครับ
2: 2,080บาทคร
0: ับ2,080บาทเพื่อนคนอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้บ้างมีไหมครับมีเลยใครมีแนวคิดที่แตกต่างครับอ่ะเชิญครับคิดยังไงครับแนวคิดของฉัตรมงคล
3: 4% ถ้าเทียบเป็น100ก็คือ4บาทครับ
0: ก็คือถ้าฝาก100ได้ดอกเบี้ย
3: 4บาท
0: 4บาทแล้วไงต่อครับ
3: ถ้าฝาก 1,000 จะได้ดอกเบี้ย40บาทครับ
0: แล้วเราฝากไว้เท่าไหร่ครับ
3: 2,000 บาทครับ
0: ก็ได้ดอกเบี้ย
3: 80บาทครับ
0: ได้ดอกเบี้ย80บาทไปรวมกับเงินต้นอีก 2,000 บาทกลายเป็นเงินรวมเท่าไหร่ครับ
3: 2,080 บาทครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางได้คำตอบมาแล้วใช่ไหมครับอาจแต่เดี๋ยวลองมาดูแนวคิดของครูฟุกก่อนนะครับก็คล้ายกับนักเรียนเลยครับนักเรียนครับขั้นแรกเหมือนเดิมเลยเราต้องมาแปลความหมายนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 4% ต่อปีหมายความว่าอย่างไรครับถ้าฝากเงิน100บาทครบ1ปีนะครับจะได้รับดอกเบี้ยกี่บาท4บาทนะครับจากนั้นเราจะมาหาคำตอบนะครับนักเรียนสามารถใช้2แนวคิดคือบัญญัติไตรยางค์กับเศษส่วนของจำนวนนับนะครับมาดูพร้อมกันครูฟุกขอเริ่มที่บัญญัติไตรยางค์นะครับจากตรงนี้เราจะหาดอกเบี้ยใช่ไหมครับว่าได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่นำดอกเบี้ยไว้ทางไหนครับขวาซ้ายต้องเป็นอะไร

เงินที่เราอะไรครับฝากถูกต้องครับแสดงว่านักเรียนได้เขียนความสัมพันธ์ของเงินที่ฝากคืออยู่ด้านซ้ายกับดอกเบี้ยที่อยู่ด้านขวานะครับถ้าฝากเงินกี่บาท100บาทเพราะอย่าลืมบรรทัดแรกเรามาจากไหนแปลความหมายท่านนักเรียนได้แปลความหมายบรรทัดแรกของบัญญัติไตรยางค์ต้องนำมาจากการแปลความหมายครับถ้าฝากเงิน100บาทครบ1ปีนะครับนักเรียนจะได้รับดอกเบี้ย4บาทบรรทัดที่2ครับตอบพร้อมกัน

0: บรรทัดที่3ครับขอถามลลนาครับเขียนอย่างไรครับเชิญครับ
1: ฝากเงิน 2,000 บาท
0: ถูกต้องครับ
1: ครบ1ปีได้รับดอกเบี้ย 2,000 คูณเศษ4ส่วน100
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 80บาท
0: 80บาทนั่นเองครับปรบมือให้ลลนาหน่อยครับซึ่งแนวคิดนี้จะตรงกับแนวคิดที่พงษ์ธนาได้ตอบไปข้างต้นใช่ไหมครับจากนั้นตอนนี้ฝากเงิน 2,000 บาทครบ1ปีได้รับดอกเบี้ย80บาทใช่ไหมครับได้รับดอกเบี้ย80บาทจะทำให้เรามีเงินรวมกี่บาท 2,080 บาทซึ่งเงินรวมนักเรียนต้องนำเงินต้นหรือเงินฝากของเรามารวมกับดอกเบี้ยที่ได้รับใช่ไหมครับก็จะได้เป็น 2,080 บาทครับและอย่าลืมตอบให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับแนวคิดนี้จบไปคือใช้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์ต่อไปอีกหนึ่งเรื่องที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ก็คือความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับตั้งใจดูนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับเราฝากเงินครบ1ปีเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ย 4% ต่อปีใช่ไหมครับดอกเบี้ย 4% เราต้องคิดจากของเงินฝากจากนั้น 4% เขียนในรูปของเศษส่วนคือเศษ4ส่วน100ของเงินฝากนะครับจากนั้นเราฝากเงินไว้เท่าฝากเงินไว้ 2,000 บาทครบ1ปีนะครับจะได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่เศษ4ส่วน100ของคือคูณเงินฝากของเรา 2,000 บาทก็จะคิดคำนวณแล้วได้เท่าไหร่ครับ80บาทดังนั้นนะครับดอกเบี้ยที่เราได้รับนะครับจากการฝากเงิน 2,000 บาทครบ1ปีนะครับก็คือ80บาททำให้เรามีเงินรวมอยู่ 2,000บวก80ก็เท่ากับ2,080บาทนะครับเรียบร้อยครับนักเรียนแค่นี้เองครับง่ายไหมค่อนข้างง่ายนะครับจากนั้นมาดูต่อเกี่ยวกับเงินกู้บ้างโจทย์มีอยู่ว่ากู้เงิน 1,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปีเมื่อครบ1ปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าใดและต้องจ่ายเงินคืนให้ธนาคารทั้งหมดเท่าใดจากตรงนี้เรามาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนโจทย์ถามหาอะไรถามหาอะไรครับโจทย์ถามหาว่าเมื่อครบ1ปีเนี่ยผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารเท่าใดและจ่ายเงินคืนให้ธนาคารทั้งหมดเท่าใดใช่ไหมครับจากโจทย์ข้อนี้ถามกี่คำถามคำถามแรกถามหาอะไรถามหาดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องจ่ายให้ธนาคารและอีกอย่างหนึ่งคือถามหาเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายคืนให้ธนาคารและจากโจทย์ข้อนี้โจทย์บอกอะไรมาบ้างบอกอะไรมาบ้างครับกู้เงินเท่าไหร่กู้เงิน 1,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งและธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเท่าไหร่บ้างครับ 5% ต่อปีนะครับจากโจทย์ข้อนี้ครูฟุกให้นักเรียนนะครับลองคิดหาคำตอบด้วยตนเองก่อนครับว่ามีแนวคิดอย่างไรครับ

0: นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้คำตอบของโจทย์ข้อนี้หรือยังครับได้แล้วอ่ะครูฟุกถามเมื่อครบ1ปีต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ50 บาทคิดยังไง50บาทใครจะเป็นตัวแทนนำเสนอแนวคิดได้บ้างครับครูฟุกขอสุ่มถามครับขอสุ่มถามหัวหน้าห้องทั้งต้นทางและปลายทางครับคิดยังไงครับนักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้องของปลายทางตอบด้วยนะครับคิดยังไงครับจาก50บาทที่ตอบมา
1: ถ้ากู้เงิน100บาทครับจะต้องเสียดอกเบี้ย5บาทคร
0: ับ ถ้ากู้เงิน100บาทจะเสียดอกเบี้ย
1: 5บาท
0: ใช่ไหมครับแล้วไงต่อครับ
1: ถ้ากู้เงิน 1,000 บาทต้องเสียดอกเบี้ย50ครับ
0: แสดงว่าเราเสียดอกเบี้ย50บาทและเราต้องจ่ายเงินคืนให้ธนาคารทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 1,050 บาทครับ
0: เพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมครับปรบมือให้หัวหน้าห้องทั้งต้นทางและปลายทางครับถูกต้องครับจากแนวคิดที่ทุกคนได้ตอบมานะครับและที่หัวหน้าห้องเป็นตัวแทนตอบมานะครับจากนั้นนักเรียนมาดูแนวคิดของครูฟุกบ้างครับมองมาด้านหน้าทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับครูฟุกก็จะเริ่มรู้ไหมเริ่มที่อะไรก่อนใครตอบได้เริ่มที่แปลความหมายครับนักเรียนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปีเนี่ยหมายความว่าอย่างไร
2: ถ้า
0: อะไรถ้ากู้เงิน
2: 100
0: บาทครบ1ปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ย5บาทนะครับจากตรงนี้ครูฟุกขอใช้บัญญัติไตรยางค์แสดงว่าจากตรงนี้เราจะหาอะไรออกมาก่อน
2: หาดอกเบ
0: ี้
2: ย
0: แสดงว่าดอกเบี้ยจะอยู่ด้านไหน
2: ขวา
0: ด้านซ้ายต้องเป็นอะไรเงินที่กู้มาแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของเงินที่กู้มากับดอกเบี้ยที่เราต้อง
2: จ่าย
0: นะครับมาดูกันวิธีทำนะครับถ้ากู้เงิน100บาทครบ1ปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ย5บาทบรรทัดแรกเอามาจาก

0: แปลความหมายครับโดยเราจะหาดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายนำดอกเบี้ยไว้ทางขวาและเงินกู้ไว้ทางซ้ายนะครับจากนั้นบรรทัดที่2คิดว่าตอบได้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางบรรทัดที่3ขอเป็นกลุ่มกลุ่ม4ครับตอบบรรทัดที่3ทั้งกลุ่มเชิญครับเท่าไหร่ครับ50ถูกต้องครับเก่งมาก50บาทนั่นเองครับแสดงว่าถ้ากู้เงิน 1,000 บาทครบ1ปีต้องจ่ายดอกเบี้ย50บาทตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยที่นักเรียนต้องจ่ายให้ธนาคารคือ50บาทและต้องจ่ายเงินให้ธนาคารคืนกลับไปทั้งหมดกี่บาท
1: 1,050 บาท
0: คิดยังไง 1,050 บาทช่วยฟุกตอบหน่อยนำ 1,000 บวก50นะคะก็คือนำเงินที่เรากู้มาคือ 1,000 บาทบวกกับดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายให้ธนาคารอีก50บาทเป็น 1,050 บาทนั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับมาดูกันต่ออีก1ข้อเท่านั้นจากตรงนี้ครับนักเรียนเนี่ยตั้งใจดูดีเนี่ยครับฝากเงิน 3,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งเมื่อสิ้นปีจะได้รับเงินจำนวน 3,030 บาทธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นร้อยละเท่าใดของเงินฝากจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับโจทย์ถามว่าธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นร้อยละเท่าใดของเงินฝากโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกเงินที่เราฝากไปคือ 3,000 บาทโจทย์บอกอะไรอีก
1: เม
0: ื่อสิ้นปีนะครับเราได้รับเงิน 3,030 บาทแสดงว่าเราได้เงินเพิ่มมากี่บาทแสดงว่า30บาทนี้คืออะไร
1: ดอกเบ
0: ี้
1: ย
0: ดอกเบี้ยแสดงว่าเราได้ดอกเบี้ยมา30บาทนะครับอ่ะจะนั้นคำนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนตอบครูฟุกได้ไหมว่าเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งครั้ง
1: 30
0: บาทซึ่งคิดได้ดังนี้เฉลยใช่ไหมครับอ่ะจากตรงนี้เราได้ดอกเบี้ย30บาทเราต้องนำไปคิดต่อสินะครับจากนั้นครับเราจะใช้บัญญัติไตรยางค์นะครับโดยเราจะคิดเป็นว่าธนาคารเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละเท่าใดของเงินฝากเราก็ต้องคิดจากเงินฝากจากโจทย์เราฝากเงินไปเท่าไหร่ครับ3,000 บาทนะครับเราฝากเงินไป 3,000 บาทได้รับดอกเบี้ยมากี่บาทครับ
1: 30
0: บาทบรรทัดที่2ถ้าฝากเงินกี่
1: บาท
0: 1บาทได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับเศษ30ส่วน3บาทบรรทัดที่3ถ้าฝากเงินกี่บาทถ้าฝากเงินกี่
1: บาท
0: 100บาทนี่สังเกตโจทย์ถามว่าธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นร้อยละเท่าใดของเงินฝากแสดงว่าบรรทัดที่3ก็ต้องคิดเป็น100เพราะโจทย์ถามเป็นร้อยละใช่ไหมครับถ้าฝากเงิน100บาทจะได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับคิดได้จาก100คูณ
1: 30
0: ส่วน3เศษ30ส่วน 3,000 จากตรงนี้ทั้งต้นทางและปลายทางช่วยครูฟุกคิดคำนวณหน่อยครับ
1: 1ครับ
0: ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: อะไร
1: 1บาท
0: คิดได้ออกมาเป็น
1: 1
0: บาทนะครับ

0: ถ้านักเรียนฝากเงิน100บาทจะได้รับดอกเบี้ย1บาทแสดงว่าฝากเงินครบ1ปีได้ดอกเบี้ยเงินฝากคิดเป็นร้อยละ1ของเงินฝากนะครับและตอบให้เรียบร้อยครับจบไปแล้วครับตัวอย่างในวันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ที่บทสรุปเกี่ยวกับคำที่เนี่ยต้องเจอในวันนี้ก่อนนะครับเงินต้นเดี๋ยวมาสรุปก่อนนักเรียนได้รู้จักเงินต้นไปแล้วเงินต้นคืออะไรคือ
1: เงินที่ใช้ฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินและเงินที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยไม่รวมดอกเบี้ย
0: นี่คือเงินต้นต่อไปดอกเบี้ยดอกเบี้ยคืออะไร
2: คือ

0: ผู้ฝากก็คือเจ้าของเงินใช่ไหมครับมีอีกอัตราดอกเบี้ยศิรวิทย์เป็นผู้ตอบครับว่าคืออะไรเชิญครับทุกคนฟังศิรวิทย์ตอบนะครับ
1: อัตราดอกเบี้ยคือข้อกำหนดในการคิดดอกเบี้ยซึ่งจะกำหนดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์โดยคิดจากเงินต้น100บาทในระยะเวลา1ปี
0: นี่คือความหมายของอัตราดอกเบี้ยขอบคุณครับต่อไปครับเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเรียกว่าอะไรใครตอบได้เงินรวมถูกต้องครับเงินรวมจากนั้นครับยังไม่หมดมีอีกจากตรงนี้ดอกเบี้ยเงินฝากหมายถึงอะไรครับ

0: ตราดอกเบี้ยเงินฝากกลุ่ม1ส่งตัวแทน1คนเป็นผู้อ่านตรงนี้ครับเชิญครับ
1: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหมายถึงตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่สถาบันการเงินได้ทำการจ่ายให้เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับท่านที่นำเงินนั้นมาฝากไว้กับธนาคารต่าง
0: ๆขอบคุณครับนี่คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับสุดท้ายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครับกลุ่ม3ตัวแทน1คนครับ
2: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คืออัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่เป็นค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนผู้ให้กู้เรียกเก็บจากผู้กู้ตามอัตราที่ตกลงกัน
0: นี่คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับนี่คือความหมายที่นักเรียนควรรู้เอาไว้บ้างนะครับอ่ะจากนั้นกิจกรรมสนุกทิศสนุกธรรมครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรโจทย์คนละ1บัตรนะครับและในระหว่างที่ทำกิจกรรมเนี่ยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโดยทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะครับและเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับโจทย์มีอยู่2ข้อเดี๋ยวครูฟุกจะแจกบัตรโจทย์ให้นะครับคนละข้อคนละข้อ

0: ในตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางทุกคนได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดของเพื่อนๆต้นทางกันนะครับมาเริ่มที่ข้อ1ฟ้านำเงินไปฝากธนาคาร 2,000 บาทธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีเมื่อครบ1ปีฟ้าได้ดอกเบี้ยกี่บาทขอถามตัวแทนนักเรียนหญิงหรือนักเรียนชาย
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นหญ
0: ิ
1: ง
0: ไม่เป็นไร2ข้อเป็นนักเรียนหญิง1ข้อนักเรียนชาย1ข้อข้อแรกให้นักเรียนหญิงก่อนขอนักเรียนหญิง1คนเป็นตัวแทนในการตอบครับที่ได้รับโจทย์ข้อนี้ครับเชิญครับนักเรียนหญิงคนไหนได้รับโจทย์ข้อนี้บ้างครับยกมือครับเชิญครับตัวแทน1คนใครก็ได้เชิญครับได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
2: 60บาทค่ะ
0: คิดยังไงครับ
2: นำ 2,000 คูณเศษ3ส่วน100ค่ะ
0: นำ 2,000 คูณเศษ3ส่วน100ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 60ค่ะ
0: 60นะครับหรือในคิดได้จากนำเศษ3ส่วน100คูณ 2,000 ก็ได้นะครับ60แสดงว่าได้รับดอกเบี้ย
2: 60บาท
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนหญิงคนไหนมีแนวคิดแตกต่างจากนี้บ้างครับมีไหมที่ได้โจทย์ข้อนี้มีไหมครับมีไหมครับแล้วนักเรียนหญิงคนไหนได้โจทย์ข้อนี้บ้างมีไหมครับเชิญครับ1คน
3: ฝาก100ได้3บาทค่ะ
0: ฝาก100บาทได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
3: 3บาทค่ะ
0: ได้ดอกเบี้ย3บาทใช่มั้ยแล้วยังไงต่อครับ
3: ฝาก 1,000 ได้ 1,000 บาทได้30ค่ะ
0: ฝาก 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย
3: 30
0: 30บาทแล้วไงต่อครับแล้วโจทย์ฝากกี่บาทครับ
3: ฝาก 2,000 บาทค่ะ
0: ฝาก 2,000 บาทต้องได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
3: ได้ดอกเบี้ย60บาท
0: 60บาทถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอีก1คนของกลุ่ม2คิดยังไงครับ
2: ฝากเงิน100บาทได้ดอกเบี้ย3บาท
0: แนวคิดเดียวกันเลยครับฝาก100บาทจะได้ดอกเบี้ย3บาทแล้วไงต่อครับ
2: ฝาก 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย30บาทค่ะ
0: ฝาก 1,000 บาทก็ได้ดอกเบี้ย30บาทแล้วเราฝากไว้กี่บาทครับจากโจทย
2: ์ฝาก 2,000

0: 2,000 บาทได้ดอกเบี้ย60บาท
1: ถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับข้อ2ชายกู้เงินจากธนาคาร 4,000 บาทธนาคารคิดดอกเบี้ย 6% ต่อปีชายดอกเบี้ยให้ธนาคารเท่าใดและต้องจ่ายเงินคืนให้ธนาคารทั้งหมดเท่าไหร่ครับเป็นของนักเรียนชายที่ถามข้อนี้ตัวแทน1คนครับเชิญครับคิดยังไงเชิญครับนักเรียนมีแนวคิดอย่างไรสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
2: ถ้ากู้เงิน100บาท
1: ถ้ากู้เงิน100บาท
2: คิดดอกเบี้ย6บาท
1: ถ้ากู้เงิน100บาทจ่ายดอกเบี้ยกี่บาท
2: 6บาท
1: 6บาทแล้วไงต่อครับ
2: ถ้ากู้เงิน 1,000 บาทดอกเบี้ย60บาท
1: ถ้ากู้เงิน 1,000 บาทจะต้องจ่ายดอกเบี้ย
2: 60บาท
1: 60บาทแล้วไงต่อครับ
2: ถ้ากู้เงิน 4,000 บาท
1: กู้เงิน 4,000 บาทต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
2: 240บาท
1: 240บาทแสดงว่าชายเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคาร
2: 240บาท
1: และต้องจ่ายเงินคืนให้ทั้งหมดเท่าไหร
2: ่ 4,240 บาท
1: ถูกต้องไหมครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนทางต้นทางและปลายทางดูแนวคิดจากเฉลยของครูฟุกอย่างละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะครับดูเลยครับ

0: จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนดูตรงนี้ครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่สถาบันการเงินได้ทำการจ่ายให้เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับท่านที่นำเงินมาฝากกับธนาคารต่างๆเรียกว่าอะไรใครตอบได้เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยฝากนะครับจากนั้นครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปีที่เป็นค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บจากผู้กู้ตามอัตราที่ตกลงกันเรียกว่าอะไรครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั่นเองครับสำหรับแบบฝึกหัด 4.9 นะครับมีอยู่3ข้อให้เลือก2ข้อไปเลือกเองนะครับ2ข้อนักเรียนปลายทางก็เลือกทำ2ข้อเช่นกันนะครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยในเวลามากกว่าหรือน้อยกว่า1ปีนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 4.10 ครับบัตรภาพอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำนะครับและเครื่องคิดเลขนะครับในชั่วโมงถัดไปจะเป็นเงินฝากประจำนะครับนักเรียนประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเดี๋ยวครูฟุกขอดูก่อนนะครับทุกคนให้หน้ายิ้มนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกก็เห็นนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจเรียนและทำโจทย์ทุกข้อได้อย่างถูกต้องเลยนะครับและอย่าลืมอีกหนึ่งอย่างกลับไปทำแบบหัดด้วยนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: ๆ งั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะคุณตา

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ที่รถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาแล้วก็เตรียมตัวจะขึ้นและคนก็เริ่มมามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดการแย่งชิงแบบตกไปข้างหน้ารถ
1: แปลว่าอะไรเขาแซงคิวกันเหรอ
0: เป็นเหมือนกับแย่งกันเพื่อขึ้นรถไฟอะค่ะ
1: ดัน
0: คือเป็นจังหวะแบบปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะ
1: คิดไหมว่าเราจะตายไหมเนี่ย
0: ฉันไม่คิดว่าจะตาย
1: บอกภรรยาเรายังไงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ดีขาไม่มีแล้ว
2: ขาไม่มีแล้วผมก็หาวิธีการก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะขณะนี้น้องตันถูกตัดขาแล้วทั้งสองข้างแค่บอกแค่นั้นนะแม่เขานี่เขาก็ร้องซึ่งเออไปเลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการนี้เป็นรายการที่เราให้ความสำคัญกับครอบครัวนะครับในการปลูกฝังและก็เลี้ยงดูให้บุตรหลานของท่านโตขึ้นมาได้พบกับหนทางที่เขามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองแหละครับเรามีความเชื่อแหละครับว่ากว่าคนจะเดินทางมาจนถึงความสำเร็จได้นั้นต้องมีเส้นทางและก็มีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวและที่สำคัญครอบครัวนั้นเป็นตัวการสำคัญแหละครับที่จะสร้างคนเพื่อให้คนนั้นออกมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับอย่างแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่จะมาเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวไม่ว่าครอบครัวใดก็ตามกำลังเจอสภาวะวิกฤตหรืออุปสรรคใดๆนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราถ้าจำกันได้เมื่อ9ปีที่แล้วย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเป็นข่าวดังที่ลงหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับแล้วก็คนไทยเกือบแทบทุกคนที่ได้ยินข่าวนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันทั้งประเทศแหละครับเพราะว่าเธอนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงไปจากชานชลาของรถไฟฟ้าแหละครับแล้วก็โดนรถไฟฟ้าทับจึงทำให้เธอนั้นสูญเสียขาทั้งสองข้างไปไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์นั้นดูจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของครอบครัวแต่ด้วยกำลังใจที่ดีของครอบครัวครอบครัวนี้แหละครับก็สามารถทำให้น้องคนนั้นเติบโตมากลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พูดกำลังใจให้กับคนอีกเยอะแยะมากมายแหละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องทันนิชรีเป็นเอกชนะศักดิ์ครับเป็นยังไงบ้าง
1: สบายดีค่ะ
0: น้องสามารถเดินได้
1: ใช่เดินได้เป็นปกติค่ะ
0: เดินได้เป็นปกติแล้ว
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ปัจจุบันเรียนจบหรือยังครับ
1: จบแล้วค่ะต่อโทอยู่ค่ะ
0: เรียนจบจากคณะอะไรครับ
1: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนธรรมศาสตร์ค่ะ
0: วารสารธรรมศาสตร์
1: ใช่
0: จบแล้วทำงานหรือยังครับ
1: ทำด้วยแล้วก็เรียนต่อด้วยค่ะ
0: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็เป็นนักสื่อสารองค์กรค่ะแล้วก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจค่ะ
0: จะเห็นได้จากเรื่องราวที่เมื่อกี้ผมพูดไปกับสีหน้าและแววตานี่ดูขัดกันโดยสิ้นเชิงนะ คือหมายความว่าเรื่องราวที่พูดไปดูเหมือนเป็นเรื่องที่โหดร้ายมาก
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่เศร้าสลดไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามแต่สีหน้าแววตาแล้วก็เสียงเนี่ยที่พี่ได้ยินจากน้องทันเนี่ยรู้สึกว่าสดใสมากเพราะฉะนั้นเราต้องพูดคุยกันหน่อยว
1: ่
0: ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตทำไมถึงสามารถมาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับขอเชิญปรบมือให้กับน้องทันด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
0: โอเคพี่ขออนุญาตถามครับที ่น้องเดินได้อยู่นี่คือขาเป็นอวัยวะเทียมหรือว่ายังไงคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือที่ใส่อยู่อะค่ะเป็นขาเทียมค่ะก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นเหล็กค่ะพี่เบิร์ดก็คือมันจะแบบเป็นทั้งสองข้างเลยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนระบบคอมพิวเตอร์อะค่ะ
0: คือคอมพิวเตอร์ด้วย
1: ใช่ค่ะต้องชาร์จแบตค่ะ
0: จริงเหรอเราเรียกว่ามันเป็นแบบอนาล็อกแบบ
1: เป็นโรบอทค่ะ
0: เป็นโรบอท
1: เป็นโรบอทก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องแบบมีการชาร์จแบตเหมือนคอมพิวเตอร์อะค่ะก็ต้องรีสตาร์ทเครื่องบูตเครื่องแบบเช็คเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมันเชื่อมกับระบบกลของสมองเราไหมครับ
1: จริงๆยังไม่ได้เชื่อมกับระบบกลของสมองค่ะก็คือข้อดีของมันด้วยความที่ทันตัดทั้งสองข้างเหนือเข่าทันจะไม่มีข้อเข่าในการแบบงอขึ้นบันไดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโรบอทที่แบบเป็นเหมือนสมองให้ในการแบบคอนโทรลในการขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ใช่
0: ขออนุญาตถามได้ไหมว่า
1: ค
0: ่าใช้จ่ายในการที่คนคนหนึ่งถ้าจะต้องการขาเทียมแบบนี้เขาต้องมีเงินเท่าไหร่ในการรับการรักษาคร
1: ับ จริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าค่าครองชีพสำหรับคนพิการด้านกายอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างสูงมากสูงมากๆค่ะคืออย่างของทันเนี่ยก็คือด้วยความที่ทันเป็น2ข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยขาก็จะไม่สามารถใช้เหมือนกับขาทั่วๆไปที่ในประเทศไทยเขาใช้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะม
0: ัน
1: ก็จะมีการเดินที่ยากกว่า
0: เพราะฉะนั้นที่สั่งมาจากต่างประเทศ
1: ใช่เป็นของเยอรมันค่ะใช่ก็ได้รับพระราชทานมาค่ะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชาใช่ซึ่งคู่หนึ่งก็หลายล้านบาทเหมือนกันใช่พอมาเนี่ยจุดที่ยากของท่านก็คือทุกคนก็จะคาดหวังว่าขาเทียมมูลค่าหลายล้านเนี่ยมันก็คงจะทำให้เดินได้แบบตื่นขึ้นมาเดินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ค่ะคือมันอยู่ที่ตัวเราฝึกหนักมากท่านฝึกเหมือนทหารอ่ะใช่ฝึก
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ขนาดนั้นเลยค่ะแบบตื่นเช้ามากินข้าวไปเรียนเสร็จกลับมากายภาพแล้วก็เดินออกกำลังกายเดินลู่เดินวนไปค่ะเดินไปประมาณแบบ 4-5 ปีจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังเดินอยู
0: ่ชินหรือยัง
1: ชินแล้วค่ะ
0: ได้ข่าวว่าขาข้างสองข้างนี้สามารถใช้ขับรถได้ด้วย
1: ใช่จริงๆจะเป็นขายังไงก็ได้ค่ะแต่ด้วยความที่ทันขับรถเนี่ยทำติดเป็นแฮนด์คอนโทรล
0: ครับ
1: เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นอกจากขับรถแล้วยังทำกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายด้วยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าน้องทันชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างแต่ช่วยเล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้หน่อยสิครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง9ปีแล้วใช่ไหมครับ
1: ใกล้จะ10แล้วค่ะ
0: ใกล้จะ10
1: ก็จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นก็คือทันเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยแหละค่ะปกติก็ร่างกายครบ32แต่ว่าทันเป็นคนที่เหมือนกับแบบใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมชีวิตเราเหมือนกับคนอื่นจังเลยคือเหมือนกับแบบว่าคนอื่นเขาก็เรียนมาแล้วก็เรียนแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราตอบไม่ได้ว่าฉันอยากเป็นอะไร
0: เมื่อก่อนเรียนอยู่ที่ไหนครับ
1: ทันเรียนอยู่จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยที่จังหวัดตรังค่ะ
0: อยู่ตรังเป็นคนตรัง
1: ใช่ใช่เป็นคนใต้ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็เหมือนตอน
0: แรงใต้ไหนไม
1: ่แรงไม่ได้
0: แรงไม่ได
1: ้มันก็จะออก
0: ที่เขาพูดทองแดงทองแดง
1: ใช่ค่ะก็อย่างนั้นแหละค่ะแล้วเสร็จทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าช่วงอายุ14ก็เลยบอกคุณพ่อว่าขอไปเรียนต่อต่างประเทศละกันอยากไปรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงก็ไปสอบชิงทุนเยอะมากแต่ว่าพ่อก็ไม่ให้ไปค่ะเพราะว่าแบบมันไกลมันอยู่แบบโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอไปโซนใกล้ๆละกันเลยก็เลือกไปสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นก็ไปแบบไปเรียนแค่ซัมเมอร์นี่แหละเพราะว่ามีแผนว่าจะไปต่อไฮสคูลที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียน
0: ปรากฏก็คือไปปรับพื้นฐานไปทดลองด
1: ูใช่ไปรู้ว่าใช้ชีวิตโอเคไหมปรากฏ3อาทิตย์แรกคือแบบหลั่นล้ามากก็คือคุ้นชินรู้เส้นทางเพื่อนที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาจะเดินทางมาที่สิงคโปร์ใช่ไม่ได้มาหาด้วยแหละมาเที่ยว
0: มาเที่ยว
1: แล้วเขาก็รู้ว่าเราอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คอนแทคมาแล้วก็พาเขาไปเที่ยวก็คือแบบรู้สึกสนุกมากแบบอยู่ได้แน่นอนไฮสคูลเนี่ยอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ด้วยความหลั่นล้าในการนัดคนนู้นคนนี้ไปเที่ยวก็นัดเพื่อนเหมือนเดิมเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะกลับก็คือมันครบไทม์มิ่งพอดีค่ะ1เดือนก็คือเหลืออาทิตย์สุดท้ายช่วงวันอาทิตย์เนี่ยก็คือทําไปยืนรอรถไฟแบบซึ่งไปยืนรอเหมือนทุกๆเช้าที่เดินทางไปเรียน
0: ลักษณะของรถไฟฟ้าที่หนุ่มขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้าลอยฟ้าของบ้านเราร
1: ถไฟฟ้าลอยฟ้าของบ้านเราค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือไม่มีที่กั้น
1: ไม่มีที่กั้น
0: เหมือนแอร์พอร์ตลิง
1: ค์ใช่อารมณ์นั้นใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อ
1: ก็คือมันเป็นที่โปร่งมากเลยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปยืนรอแบบเป็นคนแรกยืนรอหลังเส้นเหลืองเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงจังหวะที่รถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาเราก็เห็นแล้วว่ารถไฟกำลังเข้าชานชาลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เตรียมตัวจะขึ้นและคนก็เริ่มมามากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดการแย่งชิงแบบเบียดเสียดกันก็เลยเป็นเหตุให้ตกไปข้างหน้ารถ
0: แปลว่าอะไรเขาแซงคิวกันเหรอ
1: เป็นเหมือนกับแย่งกันเพื่อขึ้นรถไฟอะค่ะ
0: ดันทีนี้เขาก็ดันกันจังหวะนั้นเขากำลังพยายามที่จะดันเข้าก
1: ัน ใช่ค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตกไป
0: ดันตอนรถไฟมาแล้วหรือรถไฟกำลังมาก
1: ำลังมาแล้วตกไปข้างหน้าเลยคือเป็นจังหวะแบบปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะ
0: เจ้า
1: ใช่
0: แล้วยังไงฮะ
1: ก็คือด้วยความที่มันไม่ได้แบบดันแรง
0: สูงมากไหม
1: มันก็คือถ้าทันนั่งพับเพียบก็คือประมาณเท่านี้ค่ะอันนี้คือใต้ท้องรถก็จะมิดหัว
0: แล้วที่เราตกไปในลักษณะแบบไหน
1: ทันตกไปก็คือเหมือนตกล่องอ่ะแบบปุ๊บตกพอดีแล้วเราก็อยู่ในล่องที่มันเป็นรางสองเส้นพอดีอะค่ะ
0: คือถ้าเราตกอยู่ก่อนถึงรางแบบอยู่ใต้ชานชาลาไม่เป็นไรแต่นี่มันไปตกอยู่บนรางเลย
1: ก็คือขาไปตกอยู่บนรางแต่ตัวตกอยู่ริมขอบปูนนะคะ
0: แล้วเข้ามาพอดี
1: ก็คือเป็นจังหวะที่แบบตกไปท่าไหนก็คืออยู่ท่านั้นเลย
0: โอ้เชฟคนมันไม่ช็อกกันหมด
1: โอ้โหคนกรี๊ดเหมือนซอมบี้แบบเพราะว่าทันโมเพราะตอนที่เราแบบเหมือนกับพอเรารู้ว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็เห็นแล้วเราก็เรียกให้คนช่วยอะค่ะตอนนั้นเราก็เงยไปที่ไอ้ช่อง
0: help
1: me แบบช่องแสงสว่างเวลาเราก้าวข้ามรถไฟอะค่ะมันจะมีช่องใช่ไหมที่มันห่าง

0: ประมาณครึ่งนึงอะใช่แล้วก็มองมาจากช่องนั้นอะเพราะว่าตอนนั้นอะ
1: อ๋อพอรถไฟมาแล้ว
0: ทับแล้ว
1: รถไฟ
0: อยู่ใต้ท้องรถ
1: คนไม่เห็นเรา
0: ไม่เห็นเราแต่เห็น
1: ร
0: ู้ว่าร
1: ถไฟ
0: แต่รู้ว่าเราอะตกลงไปแต่คนก็จะรู้สึกว่าอ๋อตายแล้วแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือรถไฟก็คาอยู่อย่างนั้น
0: คาอยู่อย่างนั้น
1: เราก็อยู่ตรงนั้น
0: อยู่ตรงนั้นใช่ความรู้สึกคือมันแบบก็ทรมานมันก็เจ็บมันก็แสบอยู่ด้านใต้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็ได้เห็นแบบขาใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็ความรู้สึกก็คืออยากจะคานออกมาเพื่อแบบออกมาจากตรงนั้นอะแต่ความรู้สึกก็คือมันคุกเข่าไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่านิ้วเท้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับได
1: ้แต่ยังไม่ขาดใช่ไหม
0: ไม่ขาดจากตัวแต่ว่าความเส้นประสาทอะไรก็คือไม่รู้สึกแล้วค่ะพี่เบิร์ดใช่ไม่สามารถขยับนิ้วเท้าเลยได
1: ้มีสติอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่
1: มันทรมานตรงมีสติได้แล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่แล้วแบบสุดท้ายสลบหมดแรงอะไรอย่างนี้ไหมครับ
0: ไม่ค่ะก็โดนยาสลบทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนผ่าตัด
1: แปลว่าก่อนไปถึงโรงพยาบาล
0: ใช่ก็คือรู้ตั้งแต
1: ่ระหว่างที่กู้ภัยเขามาช่วยหรืออะไรเงี้ย
0: ก็ยังคุยกับเขาอยู่นะคะคุยกับกู้ภัยว่าแบบฉันเป็นคนไทยช่วยสื่อสารแบบให้แบบติดต่อสถานทูตหรือติดต่ออะไรอย่างเงี้ยให้หน่อย
1: ซึ่งวินาทีนั้นที่บ้านยังไม่มีใครรู้เลย
0: ไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นยุคที่แบบFacebook อะไรก็ไม่ค่อยมีใครเล่นหรืออะไรเงี้ยมันยังแบบเพิ่งเริ่มต้นพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็มาช่วยแล้วก็พาเราไปส่งขึ้นรถแอมบูเลนส์นะคะแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นน่ะเค้าก็ไม่ได้ถามทันนะว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนอะไรยังไง
1: เริ่มเจ็บหรือยัง
0: ตอนนั้นมันยังไม่ปวดค่ะมันเป็นความรู้สึกชามากกว่าอืมชาแบบชาช่วงล่างอะ
1: ค่ะกลัวมั้ย
0: โหกลัวมากแบบกลัวว่าแบบจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันทำตัวไม่ถูกอ่ะแค่แบบเราขับรถจักรยานหกล้มหน้าบ้านเรายังกลัวพ่อด่าเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม
1: อ๋อที่กลัวนี่คือกลัวที่บ้านด่า
0: ใช่
1: ไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียใจกลัวอะไรกลัวเขาด่า
0: ใช่กลัวแบบเหมือนอาจจะแบบมันไม่เชิงด่าหรอกค่ะแต่อาจจะแบบด้วยความที่ตอนที่เราไปอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วพ่อไปส่งแค่วันเดียวใช่ไหมคะพ่อก็กับประเทศไทยแล้วเหมือนกับพ่อก็บอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะลูกแล้วเราจำคำนี้มาตลอดเลยว่าเราต้องเซฟตี้ตัวเองอ่ะแล้วพอเราเกิดอุบัติเหตุมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่เข้าใจเลยอ่ะพี่เคยรถคว่ำแวบแรกที่ออกมาจากรถได้เนี่ยโดนพ่อว่าแน่ๆเลยทำรถพังอะไรเงี้ย
0: มัน
1: นั้นเลยคือกลัวคือไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียใจเลยกลัวว่าแบบเขาต้องดุแน่ๆเลยอะไรเงี้ย
0: หรือแบบไม่ให้เราไปเที่ยวอีกแล้วแน่ๆเลยอารมณ์ประมาณนั้น
1: นั่นคือสิ่งที่คิด
0: ใช่แล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราจะทำยังไงดีก็เลยลืมไปเลยว่าแบบฉันต้องมีโปรเซสผ่าตัดหน้าหรืออะไรเงี้ยคือลืมไปเลยลืมรอวันที่แบบจะคุยกับพ่อแล้วอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: จากรถพยาบาล
0: ค่ะ
1: เขาก็พาเราเข้าห้องฉุกเฉิน
0: ใช่ห้องฉุกเฉินค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นต่อครับ
0: ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือคุณหมอเขาก็โอ้โหมาลุมเลยค่ะแบบมาดูแบบหลายสาขามากเพราะตอนนั้นน่ะท่านเกิดหัวแตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าคือแบบโดนเบิร์นแบบว่าโดนไหม้จากหม้อแปลงคือมันโดนหลายส่วนมากก็โดนคุณหมอแบบมาดูแล้วเขาก็เหมือนถามเรียกสติเราตลอดอะว่าแบบชื่ออะไรแบบรีเช็คกับพาสปอร์ตอะค่ะ
1: ในช่วงเวลานั้นที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดมีคิดไหมว่าเราจะตายไหมเนี่ย
0: ไม่คิดว่าจะตายเพราะว่าทันรู้ว่าแบบต่อให้เรามีสติอะยังไงเราก็แบบไม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดด้วยความเป็นเด็กอะรู้สึกว่าแบบถ้าเราลืมตาเราเห็นเหตุการณ์อยู่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรกับเราเราก็ไม่ตายอะไร
1: ที่เราคิดแต่เชื่อไหมว่าเกือบทั้งชาญชลาเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ได้ยินข่าวคิดว่าหนูไม่น่าจะรอดแน่ๆ
0: ใช่ค่ะทุกคนคิดอย่างนั้นค่ะใช่ท
1: ุ
0: กค
1: นแบบ
0: ก็หลังจากนั้นก็พอไปที่ห้องผ่าตัดก็หมอเขาก็เดินมาบอกเราค่ะทันจำได้แบบเป็นคุณหมอท่านนึงแล้วเหมือนกับเขาก็มาบอกว่าแบบจะต้องตัดขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไม่ได้ปฏิเสธว่าอย่านะอย่าตัดนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็เหมือนกับโอเคแบบคือเชื่อหมออ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหมอก็คือตัดสินใจได้ดีกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวนะทันเขากำลังจะตัดขาหนู
0: ใช
1: ่แปลว่าหนูจะไม่มีขาอีกต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่หนูเล่าให้ฟังนี่หนูเหมือนหนูชิลมากกับการที่โอเคตัดได้เลย
0: เพราะว่าเอาจริงๆตอนนั้นอะทันไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่าแบบใครจะมาว่าเราหรือเปล่าว่าเราไม่มีขาหรือเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอะคือตอนนั้นมันทรมานมากจริงๆพี่เปอร์คือมันแบบมันเจ็บ
1: มันเริ่มเจ็บแล้ว
0: ใช่มันเจ็บแล้วพอยิ่งแบบปล่อยเวลาไปนานอ่ะมันจะชาจนกระทั่งแบบมันรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนเราไม่ได้อาบน้ำแล้วเราเหนียวตัวเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบ
1: อึดอัดไม่สบายตัว
0: ใช่อารมณ์ประมาณนั้นแบบรีบแบบรักษาเถอะอะไรประมาณเนี้ย
1: ก็เลยต้องเซ็นยินยอมให้
0: ทันไม่ได้เซ็นค่ะเพราะว่าตอนนั้นอายุ14
1: เซ็นไม่ได้
0: ยังไม่ได้ก็คือเขาก็ส่งเรื่องไปถามสถานทูตไทยที่มาดีลให้ประสานงานให้แล้วก็สถานทูตก็ไปถามพ่อแม่ช่วงนั้นแหละที่เป็นช่วงที่เหมือนกับแบบโอเคคอนเฟิร์มกับพ่อแม่แล้วสถานทูตเขาแจ้งว่าแจ้งกับทางที่บ้านนะคะว่าแบบรถลูกคุณเกิดอุบัติเหตุโดนรถไฟหนีบทางที่บ้านก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นการผ่าตัดแบบเล็กน้อยอ่ะไม่ได้ผ่าตัดแบบอวัยวะอะค่ะ
1: ใช้คำว่าหนีบด้วยเหมือนโดนประตูหนีบอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เหมือนโดนประตูหนีบประมาณนั้นแล้วพ่อแม่ก็เลยแบบโอเคยังไม่ได้อะไรแต่ว่าพ่อก็เริ่มเอะใจเพราะว่าเหมือนกับรีเช็คกับทางสถานทูตตลอดอะค่ะว่าแบบผ่านไปนานและหลายชั่วโมงแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงมันคงไม่ใช่ผ่าตัดแบบเล็กๆอะเป็นผ่าตัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งผ่านไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีข่าวในโลกโซเชียลใช่ผุดขึ้นมาจากแบบหนังสือพิมพ์ชื่อดังของที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยที่ไทยก็เอามาออกเป็นสื่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ทีนี้ช็อกกันทั้งประเทศเลยนะตอนนั้น
0: ใช่ก็เลยทุกคนก็รู้พ่อแม่ก็รู้ว่าโอเคมันมีชื่อมีนามเรียบร้อยมีรูปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้คุณพ่อเป็นยังไงครับ
0: ก็ทุกคนก็ช็อกค่ะคุณแม่นี่คือแบบว่า
1: ต้องสลบไปหลายวันไหมตอน
0: สลบไปหลายวันค่ะตื่นมาคือทันไม่รู้เลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคืองงแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
1: แล้วเจอหน้าคุณพ่อยัง
0: ยังไม่เจอค่ะก็คือกว่าจะเจออีกทีก็หลายวันอยู่เป็นอาทิตย์
1: แสดงว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนผ่าตัดเสร็จ
0: ใช่
1: จนฟื้นขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ก็ยังไม่เจอคุณพ่อ
0: ยังไม่เจอเจอ
1: ได้คุยไหม
0: ยังไม่อ๋อคุยทางโทรศัพท์บ้างค่ะว่าแบบโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ท่านก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหนักขนาดไหน
0: ใช่
1: ทุกอย่างก็ผ่านพ้นมาได้
0: ใช่ผ่านพ้นมาได
1: ้ในเหตุการณ์นั้นแล้ววันนี้ก็กลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกเยอะแยะมากมายคิดว่าอะไรเป็นตัวการสำคัญ
0: คือทันว่าเป็นมุมมองของตัวเองนี่แหละคือเหมือนกับทันไม่เคยเชื่อนะคะเคยมีคนบอกว่าแบบลองคิดแบบนี้สิแล้วชีวิตเราแบบจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือทันก็ได้ยินมาเรื่อยๆแหละจนกระทั่งแบบเจอกับชีวิตตัวเองมันดีจริงๆนะเพราะว่าเหมือนตอนแรกต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่มีใครยอมรับได้ค่ะกับการสูญเสียอวัยวะเนาะแล้วก็เหมือนแรกๆทันนั่งวีลแชร์แล้วยิ่งตอนนั้นมันเป็นข่าวดังมากคือต่อให้แบบใส่แมสอะเดินในโรงพยาบาลทุกคนก็จะรู้ว่าเราคือคนที่อุบัติเหตุแบบอุบัติเหตุอะเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือสภาพแวดล้อมของเด็ก14อะคือกลัวมากเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะเดินมาบอกว่าเราแบบทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นอะมันมีทั้งคนที่แบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือบางคนก็โทษเราว่าแบบเหมือนอุบัติเหตุเรามันทำให้แบบการจราจรตอนนั้นมันติดขัดนู่นนี่นั่นก็จะมีหลายเหตุผลของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ไม่ได้สนตัวเอง
0: ใช่ไม่ได้สน
1: แต่คนรอบข้างหมดเลยว่ารู้สึกอย่างไร
0: ใช่เขาจะว่
1: าเราจะเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่ามันมีดิสคัชชั่นกันระหว่างความปลอดภัยของรถไฟฟ้าที่นั่นด้วยใช่ไหมครับว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยเขาดีมากพอหรือยัง
0: ใช่
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาคนเถียงกันเรารู้สึกว่าเรากำลังเป็นต้นเหตุอยู
0: ่ถูก
1: นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเลย
1: แสดงว่ามันก็กดดันสิครับ
0: กดดันค่ะแบบแทบจะไม่อยากแบบเจอหน้าแบบหนีอ่ะเหมือนคล้ายๆแบบว่าไม่อยากเจอคนที่สิงคโปร์ไม่อยากเจอคนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากอยู่แค่ห้องแบบคนเดียวคนที่แบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ฉะนั้นนี่ประมาณอยู่ในอาการของสภาวะทางจิตแหละไม่ใช่ทางกายแล้ว
0: ใช่ตอนนั้นก็จะแบบงุนงงสับสนจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเหมือนกับสภาพแวดล้อมอะค่ะตอนนั้นเราก็มีคนเขาก็เข้ามาแบบเยี่ยมมาพูดคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มคิดกับตัวเองว่าแบบไม่มีความสุขเลยอะแบบว่าเอาความคิดของคนอื่นมาทั้งที่เขาก็ไม่ได้แบบเดินมาด่าเรานะไม่ได้แบบส่งสายตามาว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราคิดไปเองอะใช่ตอนนั้นก็เลยแบบคิดได้ว่าแบบหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปล่าแบบเราควรจะแบบมาสนใจความสุขของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรที่จะแบบเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกรอบหรือว่าเป็นเส้นทางในชีวิตของตัวเองอ
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนว่าอันนี้เกิดจากทัศนคติในการมองโลกเมื่อเวลาคนเราเจอปัญหา
0: ถูกค
1: ่ะแต่ในทางกลับกันกว่าจะได้ซึ่งทัศนคติเหล่านี้พี่มีความเชื่อเหลือเกินว่ามันน่าจะมาจากการปลูกฝังหรือการอบรมจากพื้นฐานครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่จะทำให้สภาพจิตใจของคนคนหนึ่งเวลาเจอวิกฤตเนี่ยเขามีความรู้สึกหรือแสดงออกอย่างไรเราเลยต้องขออนุญาตเชิญคุณพ่อ ออกมาพูดคุยด้วยหน่อยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกิตเนศเป็นเอกชนะศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อมีลูกกี่คนครับ
2: 2คน
1: 2คนผู้หญิงทั้งคู่
2: ผู้หญิงทั้งคู
1: ่เมื่อสักครู่น้องทันกำลังเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เคราะห์ร้ายนะครับเป็นเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นของครอบครัวแต่ก็มีความ เคราะห์ดีอยู่บ้างเพราะว่า

0: น้องทันยังมีชีวิตอยู่ในวันนั้นย้อนกลับไป9ปีที่แล้วคุณพ่อจำเหตุการณ์ได้ไหมครับ
1: จำได
0: ้ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเหตุการณ์ในมุมของคุณพ่อเนี่ยในฐานะของคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ทราบข่าวมันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นบ้างคร
1: ับ ก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าน้องทันประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟฟ้าหนีบนะผมว่าเรื่องจิ๊บจ้อยก็ไม่
0: คุณพ่อไม่แบบเอะใจหรอกคุณใครเนี่ยอะไรนะฮะอะไรอย่างงี้แบบคือเวลาคนเราได้ยินเรื่องที่มันไม่คาดคิดแล้วก็ไม่รู้จักใครเนี่ยมันจะตกใจพอสมควรว่ามันมีเรื่องอะไร
1: ผมเฉยๆเนื่องจากว่า

0: เพื่อนก็โทรมาจากสิงคโปร์บอกว่าน้องทันนี่ไม่เป็นไรมากโดนรถไฟฟ้าหนีบผมก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: แสดงว่าเพื่อนคุณพ่อรู้ข่าวก่อน
2: รู้ก่อน
0: แล้วแล้วก็เขาก็พูดมาคำนึงว่าน้องทันมันเข้มแข็งมากนะผมก็เอ๊ะมันเข้มแข็ง
1: ไหนบอกว่าโดนหนีบ
0: ไหนว่าโดนหนีบก็เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเข้าห้องผ่าตัดเอ๊ะมันเข้าห้องผ่าตัดการเข้าห้องผ่าตัดนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กหรอก
1: เริ่มเอะ
0: เรามาคำนึงถึงว่าถ้าในต่างประเทศเข้าห้องผ่าตัดมันถือเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ใช่ไหมก็ผมมันเช็คก็ไม่รู้ทีเอ๊หลายชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่ออกจากห้องผ่าตัด
1: บอกคุณแม่ยังครับ
0: แม่เขานี่รู้เพียงว่าถูกรถไฟฟ้าหนีบนะแต่ในเชิงรายละเอียดนี้เขาไม่รู้เพราะผมไม่บอกแล้วหลังจากนั้นก็แม่เขาบอกว่าตะเวนไหว้พระก็ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะว่ายังไงแล้วก็ยายน้องทันนี่เป็นอะไรมากนะฮะ
1: กังวลมากไหมคร
0: ับ ผมก็กังวล
1: แต่ภรรยา
0: แม่ก็ยังไม่รู้ในส่วนตัวผมคิดเนี่ยมันก็ไม่ปกติละแต่ว่าเรายังไม่ยืนยันแน่ชัดว่ามันเกิดส่วนไหนแน่ใช่ไหมพอหลังจากนั้นประมาณสัก4 โมงเย็นได้กระแสของโลกโซเชียลมันออกมาแล้วก็มันออกในโทรศัพท์แล้วพี่สาวเขาเปิดโทรศัพท์พอเปิดดูปั๊บเขาบอกป้านี่มันน้องนี่ใช่ไหมน้องนี่ในคำนั้นก็หมายถึงว่าน้องทันนอนอยู่บนเปลเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วขานี่มันพาดออกมาอย่างนี้ผมพอเห็นปั๊บนี่ผมว่ามันน่าจะต้องถูกตัดขาแล
1: ้
0: ว
1: แสดงว่าข่าวลงโซเชียลขนาดนั้นพี่สาวรู้แล้ว
0: รู้แล้ว
1: คุณพ่อรู้แล้ว
0: รู้แล้ว
1: แต่คุณแม่ยังไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้เพราะคุณแม่ไม่เล่นโซเชียล
0: ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นพอเห็นอย่างนั้นปั๊บผมก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าเขาน่าจะถูกตัดขาพอสักพักหนึ่งทางสิงคโปร์เขาก็โทรบอกว่าขณะนี้น้องทันถูกตัดขาทั้งสองข้างแล้วผมก็มันก็อึ้งแป๊บหนึ่งแต่ในอึ้งที่สุดนี่ตรงนี้ผมก็ต้องมานึกว่าเรื่องทุกเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขได้แล้วแต่เรื่องเฉพาะหน้าของเรานี่เราต้องแก้ไขให้ได้ก็คือแม่ของเขานะผมก็หาวิธีการก็คือ
1: จะบอกยังไง
0: จะบอกยังไง
1: บอกภรรยาเรายังไงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ดีขาไม่มีแล้ว
0: ขาไม่มีแล้วผมก็หาวิธีการก็เลยบอกว่าเรียกแม่เขาขึ้นรถแล้วก็พี่สาวก็มาขึ้นข้างหลังผมก็เลยบอกว่าเอ้ารัดสายเบลซะนะฮะผมก็ล็อกรถแล้วก็ผมเปิดแอร์ให้มันเย็น
1: ผมพ่อใจเย็นมาก
0: แล้วก็เปิดแอร์เย็นแล้วก็ผมก็ลูบขาก็ผมบอกว่าใจเย็นๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันห้ามไม่ได้นะแล้วผมคิดอยู่ในใจว่าจะบอกพรุ่งนี้บอกมะรืนนี้มันก็คือบอกผมก็บอกว่าขณะนี้น้องทันถูกตัดขาแล้วทั้งสองข้างแค่บอกแค่นั้นนะแม่เขานี่เหมือนกับว่าเหมือนกับจะกระโจนออกแต่มันโดนรัดด้วยสายเคเบิลนะฮะแล้วก็ร้องโวยวายมาตัดขาลูกเขาทำไมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาซึ่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขา
1: และในฐานะหัวหน้าครอบครัวตอนนั้นคุณพ่อตัดสินใจยังไงครับ
0: ก็คือในขั้นแรกก็คือพอบอกเขาเสร็จทางนู้นก็โทรมาอีกว่าผมต้องบินด่วนไปสิงคโปร์เพราะน้องทันเขาเรียกร้องหาป้ามากผมก็มีความรู้สึกว่าผมไปผมก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะข้อสำคัญคือน้องทันถึงหมอแล้วนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมก็มานั่งคิดว่าป้าของเขาเป็นวิสัญญีพยาบาลแล้วเกษียณแล้วผมก็โทรหาเจ้น้องทันประเภทถูกตัดขาแล้วอย่างนี้ในวิธีของพยาบาลเขาคลุกคลีกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแกก็เข้าใจบอกใจเย็นๆนะไม่เป็นไรผมว่าเจ้บินด่วนไปสิงคโปร์เลยพอไปถึงก็แกเข้าจัดการเบ็ดเสร็จเพราะเขาคุยกับหมอรู้เรื่อง
1: ส่งคุณป้าไปแทน
0: ส่งคุณป้าไปแทนก็คุณป้าไปอยู่5 วันผมถึงจะไปเพราะผมถือว่าผมต้องเรียบเรียงเรื่องงานเรื่องตัวของแม่เขาให้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ผมชอบมากเลยที่ได้ฟังในมุมของคุณพ่อเพราะว่าผมไม่รู้ว่าน้องทันเคยได้ฟังเหตุการณ์นี้มาก่อนหรือเปล่าแต่ในมุมของคนที่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทำไมมาเราเกิดอุบัติเหตุแล้วทำไมพ่อมาช้าจังทำไมแม่มาช้าจังหรือยังไม่มีใครมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุหลายๆอย่างอยู
0: ่
1: พี่ไม่รู้ว่าน้องทันคิดอะไรในตอนนั้นแต่ว่านี่กำลังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอยู่ว่าคุณพ่อเนี่ยคิดไตร่ตรองด้วยวิธีการแบบนี้ว่าไป

0: เนี่ยเราคงช่วยอะไรไม่ได้เร็วมากส่งป้าไปก่อนละกัน
1: ใช
0: ่และในอีกมุมนึงล่ะครับในแง่ของการได้รับกำลังใจคือในแง่ของเชิงวิชาในแง่ของเชิงการช่วยเหลือทางการแพทย์เราอาจจะช่วยไม่ได้แต่ในแง่ของกำลังใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวน่าจะเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุด
1: ส่วนสำคัญที่สุดตอนนั้นน่ะคือใช่ตัวเขาสำคัญแต่เขาถึง
0: มือหมอแล้ว
1: แต่จุดหนึ่งนี่แม่เขาเนี่ยมันยังรวนเรอยู่ซึ่งเออไปเลยพูดง่ายเออไปเลยคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะฮะสามสี่วันน่ะน้องทันเขาก็โทรมาพอน้องทันโทรมาแม่เขารู้เขาก็ร้องอยู่ทุกวันน่ะผมบอกว่าลูกไม่เป็นอะไรหรอกมันกำลังใจดีจะตายเพราะเรามีความเชื่อจากการเลี้ยงดูของเรามาพอน้องทันเขาโทรมาผมก็ถามว่าเอาแล้วเป็นยังไงบ้างลูก
0: หมายถึงพ่อทำเสียงดู
1: เบิร์ดเบิร์ด
0: ดูเบิร์ดเบิร์ด
1: ดูเบิร์ดเบิร์ด
0: ทำเสียงสดใสขึ้นม
1: าเสียงสดใส
0: ทั้งนี้จริงๆแล้วเรื่องที่บ้านนี่วุ่นวายมากนะคุณแม่ก็สติไม่ปกติ
1: เพราะว่าผมนี่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเหตุอะไรก็ตามที่เกิดกับเราหรือกับลูกเนี่ยนะเราจะไม่ถามเพราะว่าการถามคือการตอกย้ำผมคิดอย่างนั้นนะผิดหรือถูกไม่รู้คุณคิดจะเล่าเมื่อไหร่ก็คุยค่อยคุยให้ผมฟังน่าคือตัวสำคัญเพราะว่ามันเป็นการเปิดใจและโล่งใจของเขาแต่ในส่วนแม่เขาเนี่ยยืนข้างๆโทรศัพท์เอ้านี่น้องทันโทรมาเนี่ยจะขอคุยหน่อยผมบอกได้แต่ห้ามร้องห้ามถามว่าลูกไปโดนอะไรมาอะไรต่างๆห้ามถามเด็ดขาดถ้ายังร้องและซืดคุยด้วยนี่ผมแม่คุยผมจะดึงกลับ
0: แสดงว่าในระหว่างนั้นที่คุณแม่ขอคุยพ่อต้องทำโทรศัพท์เหมือนปิดมือไว้อย่างนี้หรือกดมิวแล้วหันไปพูดกับคุณแม่สิครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: มาคุยได้สักสองสามครั้งก็เริ่มผมก็เอาดึงกลับผมบอกว่าเออมาม่านะค่อยคุยแล้วกัน
0: เพราะอะไรถึงไม่อยากให้ลูกได้ยินเสียงคุณแม่
1: มันเป็นส่วนหนึ่งของการบั่นทอนจิตใจผมคิดอย่างนั้นนะตามหลักการก็คือว่า
0: คือตัวเขาแย่อยู่แล้วถ้าเขารู้ว่าที่บ้าน
1: มีความรู้สึกสำนึกผิดอยู่แล้ว
0: แล้วเขารู้ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นทุกข์อีกนี่เขาจะยิ่งแย่เข้าไปอีก
1: ใช่นั่นคือเหตุผลของผมนะไม่ทราบว่าผิดว่าถูกนะครับเขาก็ถามแล้วป้ามาเมื่อไหร่นะผมบอกก็ป้าไปวันที่8ก็ไม่เป็นไร
0: เสียงเขาเป็นยังไงบ้าง
1: เสียงเขาก
0: ็สดใส
1: เสียงก็ธรรมดาเสียงก็ธรรมดาก
0: ลัวตกใจอะไรอย่าง
1: นี้ไม่มีเพียงแต่ว่าป้ามาเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ตั้งแต่เกิดเหตุเขาเรียกร้องหาผมอยู่ตลอดเวลาพอเขาเห็นหน้าผมเขาก็น้ำตาไหลเขาร้องผมว่าร้องทำไมลูกเขาบอกว่าเขาทำให้ผมผิดหวังจากการที่ผมสั่งเขาบอกว่าดูแลตัวเองเองให้ดีนะลูกระวังอะไรสิ่งต่างๆนานาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ในเมื่อเราระวังอย่างดีที่สุดแล้วมันเกิดมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ไม่มีขาก็ขี่คอป้าป้าได้สบายมากหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะแฮ่ๆๆเอาขึ้นมาก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเสียน้ำตาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจะพลิกสิ่งต่างๆนานาให้สิ่งที่ยากเป็นเรื่องง่ายก็ได้ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากก็ได้ในเมื่อมันมาเกิดกับเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้มันดีที่สุด
0: แต่ในวินาทีนั้นเนี่ยถ้าตัดภาพกลับไปเมื่อกี้น้องทันเขาเล่าของคุณพ่อจะมาบอกว่าสิ่งที่เขากำลังกังวลที่สุดเนี่ยคือหนึ่งจะทำให้ที่บ้านเสียใจทำให้ที่บ้านผิดหวังทำให้ที่บ้านเนี่ยเป็นทุกข์นั่นคือสิ่งที่เขากังวลใจสองเขากำลังรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งในระบบราชการระบบสถานทูตระบบประชาชนสิงคโปร์รถติดอะไรแล้วคิดว่าเขาเนี่ยกำลังเป็นต้นเหตุทั้งหมดทีนี้กลับไปถามน้องทันว่าวินาทีแรกเนี่ยที่หนูเห็นหน้าคุณพ่อเนี่ยพอคุณพ่อมาเนี่ยไอ้ความกังวลทั้งสองเรื่องเนี่ยมันหายไปหมดเลยไหม
2: หายไปเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นอะอายุ14คือทันรู้สึกว่าแบบแค่เหมือนกับมีพ่อแม่อะคืออาจจะเป็นความรู้สึกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแหละที่เรารู้สึกว่าเวลาเรามีพ่อแม่รู้สึกว่าเซฟตี้อะค่ะคือต่อให้ใครจะเดินมาด่าเราอะเราก็จะรู้สึกว่าเออพ่อแม่ก็จะแบบว่าเป็นเกาะกำบังให้อะไรอย่างเงี้ย
0: คือแค่ป้าพูดว่าถ้าไม่มีขาก็ขี่คอป้า
2: ใช
0: ่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้เลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเออว่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเออพอเรากลายเป็นคนพิการแล้วเนี่ยเราจะแบบใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะ ถ้าสมมติสภาพแวดล้อมไม่โอเคอ่ะจากเป็นทุกข์อยู่แล้วมันก็จะยิ่งเป็นทุกข์เพราะเรารู้สึกว่าโอดออกไปแล้วก็อาจจะเป็นแบบทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือน

0: กับมันไม่สนใจเลยเพราะว่าแบบพ่อแม่ก็คือแบบคอยซัพพอร์ตเราเรารู้สึกแบบนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแบบปลดล็อกความรู้สึกผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไป
1: ถามคุณพ่อต่อครับว่าหลังจากเกิดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องคำนึงต่อแน่นอนแล้วครับว่าอย่างแรกคือความปลอดภัยของน้องน้องอยู่ในความปลอดภัยแล้วเราจะเอายังไงต่อดี
2: ผมเนี่ยมีความเชื่ออยู่ในใจว่าลูกเราต้องเดินได้ต่อไปในอนาคตณปัจจุบันตอนนั้นอ่ะมันมีขาเทียมแล้วแล้วมันมีการพัฒนานะฮะแต่การพัฒนาในเรื่องของขาเทียมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมนุษย์เป็นผู้คิดค้นแต่ตัวเราเนี่ยสำคัญเราสู้หรือเปล่า
1: แม้ตอนนั้นสิ่งที่คุณพ่อคิดคือต้องทำยังไงก็ตามให้ลูกมีกำลังใจที่เข้มแข็ง
2: ถูกต้อง
1: ที่จะสู้ต่อไปกับการใช้ชีวิตและทำยังไงครับ
2: แล้วก็ผมก็พูด
1: วิธีการซึ่งที่จะทำให้เขาสู้กับสิ่งเหล่านั้นต่อไปเนี่ยคุณพ่อใช้วิธีการยังไง
2: ก็คุยให้เขาฟังว่าณปัจจุบันนี่คนปกติที่มีครบทุกอย่างเขาทำยังไงอาจจะยากสำหรับเราเราก็พัฒนาให้สัก2 3เท่า4เท่าตัวเพื่อให้อยู่กับมันให้ได้อธิบายก็ฟังเห็นชัดเลยก็คือลิงข้างบางชนีเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยคุณอยู่แต่ในกรงคุณไม่เคยห้อยโหนเนี่ยเมื่อออกจากกรงโตแล้วนี่ห้อยโหนเป็นมั้ยห้อยโหนไม่เป็นเพราะกล้ามเนื้ออะไรมันไม่ให้อะไรทุกอย่างที่เขาห้อยโหนได้คล่องกระโดดไปนู่นมาเนี่ยมันห้อยโหนทุกวันห้อยโหนจนเป็นชีวิตประจำวันแล้วเราทำอะไรเนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนาและทำมันนั้นมันทุกวันจนเป็นชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้ดี
1: เวลาเกิดปัญหาหรือเกิดวิกฤตสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรจะทำถ้าเอาแบบอย่างจากที่คุณพ่อใช้กับลูกสาวอย่างน้องทันคือการให้กำลังใจแต่วิธีการให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือการสอนให้เขารู้จักคิดเมื่อเขาคิดในทัศนคติที่ถูกต้องมันจะนำพาไปสู่การพัฒนาจิตใจของเขาที่ถูกทางและเมื่อจิตใจเขาแข็งแรงมากพอเนี่ยมันจะนำพาไปสู่การขับเคลื่อนทางกายภาพของเขาในการที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีมากยิ่งขึ้นจะสอนเขาเนี่ยต้องคิดไว้ก่อนไหมครับว่าจะสอนยังไงหรือพูดแบบด้นสดครับ
2: ด้นสดอะเพราะว่าไปส่วนใหญ่ไปสัมผัสความเป็นจริงที่เช่นผมไม่เคยมีลูกจ้างผมจะทำให้เขาเห็นเพราะผมเห็นส่วนใหญ่แล้วนี่ก็คือพ่อแม่ที่ค่อนข้างปานกลางหรือมีสตังค์มักจะมีคนใช้พ่อแม่ชี้ยังไงลูกก็มักชี้อย่างนั้นใช่ไหมนี่ประเด็นแรกเราก็ซักพงซักผ้าทำกับข้าวหุงข้าวนี่เขามาดูเขาก็เท่ากับเขาได้เรียนรู้ตามพฤติกรรมตลอดเวลา
1: ไม่ได้สอนในเชิงว่าทฤษฎีทำยังไงแต
2: ่
1: สอนวิธีการ
2: วิธีการ
1: วิธีคิดกลับไปถามที่น้องทันครับหลังจากเกิดเหตุนะครับแล้วก็อย่างที่คุณพ่อบอกว่าสิ่งที่คุณพ่อมองเห็นแล้วว่าสำคัญที่สุดก็คือการต้องให้วิธีคิดกับทันว่าจะให้ทันนั้นมีกำลังใจที่จะสู
0: ้
1: ฝึกฝนตัวเองต่อไปชีวิตของเราหลังจากที่สูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับ
0: โหเรียกว่าทั้งหมดของชีวิตเลยดีกว่าพี่เปิร์ลเพราะว่ามันแบบแทบทุกอย่างอ่ะจากเมื่อก่อนเราเดินลุกจากเตียงไม่ต้องคิดอะไรมากแต่งตัวออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็คือเปลี่ยนแบบมันทำให้เราต้องคิดเยอะขึ้นนะคะด้วยความที่เราอาจจะยังเดินไม่ถนัดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีแผนชีวิตมากขึ้น
1: แผลเผลอมันก็ยังไม่หาย
0: ยังไม่หายด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพถาวรเลยเพื่อแบบทำกายภาพอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อถึงขั้นกับต้องออกจากงานมาเพื่ออยู่ดูแลน้องทันมากยิ่งขึ้นเลยหรือเปล่าครับ
2: คือเรียกว่ามันไม่เชิงออกนะเพราะมันเป็นงานอิสระ
1: คุณพ่อประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับนะตอนนั้น
2: ผมทำด้านค้าขายและด้านวินาศภัย
1: เกี่ยวกับเรื่องประกัน
2: เกี่ยวกับเรื่องประกัน
1: ครับ
2: แต่ถือว่าผมทิ้งงานไปเลยเพราะผมถือว่าส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบเราเมื่อมีครอบครัวนี่ลูกก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะฉะนั้นอนาคตของลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดการที่ผมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหนึ่งการที่อยู่ใกล้เป็นที่ปรึกษาหาสิ่งต่างๆนานาให้เขาเนี่ยอย่างน้อยๆนี่เราสอนให้เขารู้ถึงประสบการณ์ชีวิตผมมีความรู้เรื่องประสบการณ์ชีวิตแล้วเนี่ยทำยังไงเขามีทักษะชีวิตที่ดีที่สุดการมีทักษะชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันเท่ากับว่าสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาเมื่อมีทักษะชีวิตที่ดีมีความเชื่อมั่นที่ดีมันทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จ
1: ครับ

0: เห็นแก่การหารายได้หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
1: เ
0: ราไปจ้างคนอื่นแล้วมาดูแลได้แต่มันไม่ความหวังดีมันไม่เหมือนพ่อแม่ถ้าเราละเลยจุดนั้นเนี่ยเราจะมาเสียใจในจุดข้างหลังในอนาคต
1: แต่ฟังดูผมเข้าใจที่คุณพ่อพูดนะครับว่าถ้าเขาเลือกได้คนส่วนใหญ่ที่มาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเขาก็อยากที่จะอยู่กับครอบครัวแต่หลายๆคนก็อาจจะคิดในแง่หนึ่งว่าการที่ลูกประสบอุบัติเหตุแบบนี้ไอ้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยมันสูงมากกว่าทีนี้การที่เราไม่ทำงานเนี่ยเราจะหาทุนทรัพย์ที่ไหนมาใช้ในการที่จะดูแลรักษาเขา
0: ส่วนหนึ่งแม่เขาเป็นผู้หารายได้แต่สลับกันให้ผมหารายได้ถ้าแม่เขามาอยู่ด้วยเขาเนี่ยแม่เขาตามใจเขาเกินไปนะฮะการกอดลูกไว้กับอกหรือความเป็นห่วงเป็นใยมากเกินไปโดยตีกรอบให้ลูกถูกแต่มันก็ไม่ดีเพราะเด็กมันจะคิดไม่เป็นแล้วไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองการที่ผมอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมีความกล้าที่จะต่อสู้ในสิ่งต่างๆ
1: คำพูดนั้นเนี่ยมันทำให้เราพยายามที่จะฝึกฝนชินกับร่างกายในรูปแบบใหม่ของเรามากน้อยขนาดไหนคร
2: ับ จริงๆแล้วคำสอนที่พ่อบอกอะค่ะมันทันเอามาปรับใช้อย่างนี้มากกว่าก็คือว่าอย่างที่พ่อบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกอะค่ะเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นไปก็เปรียบเสมือนการที่เราเลือกที่จะไม่ใส่ขาก็คือเหมือนไม่สู้ที่จะแบบฝึกเดินอ่ะโอเคขาต่อให้ราคาสูงตั้งทิ้งไว้ในห้องผ่านไปสักปี2ปี3ปีเรารู้สึกว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะใส่เงี้ยสักวันนั้นที่เราอยากจะใส่เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะยืนมาแล้วด้วยซ้ําอ่ะค่ะเราก็ยอมที่จะเจ็บครั้งนี้แล้วให้มันเคยชินไปดีกว่าก
1: ําลังใจมันมีขึ้นๆลงๆมั้ยครับคือแน่นอนว่ามันมีช่วงที่ตอนแรกโอเคแล้วก็จิตตกไปพอคุณพ่อมาให้กำลังใจก็ดีขึ้น
2: มันเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยมนุษย์อะค่ะอย่าว่าแต่ทันเลยที่เจออุบัติเหตุทันว่ามนุษย์ทุกคนอะที่แบบต่อให้เราไปเที่ยวและมีความสุขและกลับมาเราก็เจออาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาในชีวิตอย่างเงี้ยคือทันก็เหมือนกันโอเคพ่อสอนเราแล้วเราก็โอเคไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไปทำต่างๆได้แล้วจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอยากจะไปอีกแบบไปเรื่อยๆอ่ะโดยที่เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าโอเคพ่อมีงานที่ต้องทําพี่ก็มีงานที่ต้องทําทุกคนมีงานที่ต้องทําหมดแต่เรารู้แค่ว่าฉันว่างอ่ะฉันอยากจะไปทํากิจกรรมเนี้ยตอนนั้นเรายังไม่โปมากเราก็ต้องมีคนแบบขับรถไปส่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่กล้านั่งแบบแท็กซี่หรืออะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่าพอหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทุกคนต้องมาอยู่ร่วมทำกิจกรรมกับท่าน
2: ถูกทุกคนต้องทิ้งงานเพื่อพาท่านไป
1: แสดงว่าเขารักคุณมากนะทั้งครอบครัวนี่เหมือนรวมตัวกันสามัคคีเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณ
2: ใช่
1: เพราะรู้ว่าคุณต้องการกำลังใจมาก
2: ตอนนั้นมันก็เลยเหมือนทำให้มันสวิงเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังแบบไม่เก่งในการที่แบบเรายังต้องพึ่งคนอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงที่ดาวแต่ว่าท่านกลับเอาไอ้ตรงนั้นอะมาพัฒนาตัวเองมากกว่าในเมื่อเราไม่เก่งตรงนี้เราก็แค่พัฒนาให้มันเก่งขึ้นก็เลยไปเรียนขับรถ
1: คือเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นอุปสรรคหรือเป็นภาระของคนอื่น
2: ใช่
1: ในมุมของเราแทนที่เราจะตัดพ้อว่า
2: ทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี
1: ้เราก็คิดว่างั้นเราก็ต้องทำตัวเองให้ไม่เป็นภาระสิ
2: ใช่เพราะว่า
1: แล้วจะไม่เป็นภาระได้ก็คือการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง
2: ถูกค่ะ
1: ให้ดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่เพราะว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าเป็นภาระเพราะแบบคนอื่นไม่มีเวลาให้หนูนี่ไม่คือเหมือนเอาชีวิตตัวเองไปอิงกับคนอื่นนะคะต่อไปคือมันก็ยังวนลูปอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆก็เราก็นอกจากเราจะไม่เก่งแล้วเราก็ยังเป็นทุกข์อีกฮันก็เลยแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตัวเองโดยการที่พัฒนาทักษะตัวเองนั่นแหละโอชีวิตเราแบบก้าวกระโดดมากเพราะเราพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วที่สำคัญคือคนรอบข้างหรือความทุกข์หรืออุปสรรคที่เราเคยคิดว่ามันเป็นกอบอยู่รอบตัวค่ะมันก็ค่อยๆคลี่คลายไปทุกคนก็หมดห่วงแม่จากที่แบบเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าก็หายอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันถูกแบบปลดล็อกไปทีละเรื่องอะค่ะจนมาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย
1: บนเคราะห์ร้ายของอุบัติเหตุบางครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นโชคดี
2: ค่ะ
1: คือฟังดูนะตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าโชคดีแบบนี้ลองเกิดกับคุณบ้างไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นผมกำลังจะบอกว่าโชคดีในที่นี้กำลังจะถามว่าจริงๆแล้วถ้าไม่เกิดเหตุนี้คิดว่าเราจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่เข้มแข็งขนาดนี
2: ้ก็จริงๆอ่ะเคยคิดเหมือนก
1: ันคือเหตุเนี้ยมันเกิดให้มันเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาอะไรเราบ้าง
2: โหเรียกว่าพัฒนาทั้งชีวิตของเราเลยล่ะค่ะคือเกือบทุกด้านในชีวิตทันอ่ะเปลี่ยนเป็นอีกคนละคนเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนนะเรารู้สึกว่าแบบ อย่างที่ท่านบอกคือท่านเป็นคนที่ตอบไม่ได้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรหรือว่าอยากทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนพอเจออุบัติเหตุครั้งเนี้ยมันทําให้เราได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เราเคยฝันไว้มันทําให้เราแบบอยู่ดีก็กลายมาเป็นนักพูดได้แล้วแบบเหมือนมาแชร์เรื่องราวได้แล้วก็ค้นพบความสุขของตัวเองว่าแบบเออความสุขของเราอ่ะก็คือการที่เราได้แบบแชร์ลิงกับคนอื่นๆได้ทําให้คนอื่นๆเขาเจอมุมมองที่แบบใหม่ๆที่เหมือนพ่อสอนเราอะแล้วเราก็ได้ไปสอนให้กับคนอื่นอีกก็เลยทำให้เราเปลี่ยนเป็นอีกคนนึง
1: มากกว่านั้นมีอีกไหมเช่นหนูดำน้ำได
2: ้
1: หนูมีอะไรไหมที่เป็นสิ่งที่คนอาจจะคาดไม่ถึงว่าหนูสามารถทำได
2: ้สิ่งที่ทันทำได้ก็คือทันสามารถแบบไปทำงานหรือใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่ต้องมีใครมาดูแลได้ค่ะคือหมายถึงว่าสามารถขับรถเองได้ทำกิจกรรมเหมือนคนอื่นๆได้ไปดำน้ำได้ฟรีไดฟ์ได้หรือว่าปีนเขาได้อะไรเงี้ย
1: พาราไกลดิ้งเขาได้
2: ใช่หรือเล่นโดดร่มได้อะไรเง
1: ี้ยโดดร่มได้
2: ใช่วิ่งมาราธอน
1: คุณปีนเขาได้ยังวิ่งมาราธอนด้วย
2: ใช่คือเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าการที่เราทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเราต้องเป็น the base ของอันนั้นนะคะเรารู้แค่ว่าสิ่งที่เราได้ทำก็คือเราได้ทำแต่เราได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางมากกว่าอันนั้นคือประโยชน์ที่มีค่าสำหรับทัน
1: จากคุณที่สูญเสียขาไปเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พัฒนาตัวเองจนสามารถเอาชนะใจตัวเองจนกลับมาเดินได
2: ้ค่ะ
1: process ของการเอาชนะใจตัวเองในเรื่องนี้มันสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ไหม
2: โหได้เลยค่ะแบบได้แทบทุกเรื่องในชีวิตทันเลยแบบ
1: ถ้าคุณอยากทําอะไรคุณทําได้หมด
2: ถูกค่ะ
1: คุณเชื่อแบบนั้น
2: เชื่อแบบนั้นคือทันอ่ะเชื่อในตัวเองว่าแบบคือทันเชื่อว่าตัวเองสามารถทําได้ถ้าเราอยากจะทําหรือเราอยากจะเป็นอะไรสักอย่างแต่แค่เราอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาหรือว่าอย่างที่บอกก็คือเราต้องมีทักษะที่มากพอแต่ทันมีคีย์เวิร์ดในชีวิตหรือว่า mindset ในชีวิตตรงที่ว่าแบบเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในชีวิตเราจะรวยเมื่อไหร่เราจะเรียนจบเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ทันรู้แค่อย่างเดียวก็คือว่าเมื่อโอกาสมันมาถึงอ่ะทันต้องพร้อมสําหรับมันเสมอทันคิดแค่นั้นนั่นหมายความว่าทันไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้รับโอกาสหรืออีก10ปีเราถึงจะได้รับโอกาสในความฝันที่เราอยากจะเป็นแต่ทันรู้แค่ว่าถ้ามันมาพรุ่งนี้คือฉันต้องเป็นคนที่ได้แล้วอะ
1: ถามถึงการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจหน่อยครับก้าวเข้าไปสู่การบทบาทนี้ได้ยังไงคร
2: ับ ก็จริงๆแล้วจุดเปลี่ยนเลยค่ะก็คือไปออกรายการนึงแล้วก็พูดแบบนี้แหละ
1: รายการอะไรครับ
2: ตอนนั้นเป็นรายการของคุณสรยุทธค่ะ
1: คุณพ่อไปด้วยไหมครับ
2: ไปด้วยค่ะแล้วก็ไปออกแล้วก็พูดแบบนี้แหละมีผู้ใหญ่ติดต่อมาให้แบบไปพูดสร้างแรงบันดาลใจตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยเหรอไม่เคยได้ยินเลยนอกจากพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอบรับไปคือตอนที่เราไปอ่ะเราไม่ได้บอกว่าโอเคฉันจะได้อะไรจากคุณเรารู้แค่ว่าฉันอยากจะไปพูดอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ที่เหมือนพ่อปลูกฝังเรามาทําให้เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่ได้ลําบากหรือเราไม่ได้แบบยุ่งอะไรขนาดนั้นเราก็ไปได้ปรากฏเราไปงานนั้นนะคะก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นเลยแค่ไปพูดงานเดียวอ่ะตั้งแต่นั้นมาก็มาเป็น10เป็น100งาน
1: มากกว่านั้นได้ยินว่ามีโอกาสได้เข้าไปดูแลคนไข้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เล่าให้ฟัง
2: ก็จริงๆขอย้อนเท้าความนิดนึงจากที่พี่เปิร์ฟที่ถามคุณพ่อว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือกายอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปก็คือเหมือนกับพ่อสลับเวลากับคุณแม่ใช่ไหมคะมาดูแลท่านก็เลยมีความคิดว่าแบบเราจะทำยังไงให้ไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่จนกระทั่งเราไปเจอโครงการนี้แหละเขาประกาศรับสมัครก็เลยไปสมัครค่ะ
1: โครงการอะไรครับ
2: เป็นโครงการชื่อว่าผู้สำรวจความสุขคนไข้ของโรงพยาบาลค่ะหรือว่าเขาเรียกว่า Best Job in Thailand แล้วตอนนั้นก็ว้าวกับเงินรางวัลค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ทำงาน6เดือนเดือนละ1ล้านบาท
1: หมายถึงว่าถ้าชนะ
2: ก็คือมันมีแค่คนเดียว
1: ได้ทําอาชีพนี
2: ้ได้ทําอาชีพนี้6เดือนเป็นพนักงานเลยมีสวัสดิการ
1: ผู้สำรวจความสุขของคนไข
2: ้ใช่เป็นตําแหน่งงานนะคะ
1: เดือนละ1ล้านบาท
2: เดือนละ1ล้านบาท6เดือน
1: ทำไมอาชีพนี้เงินดีจังเลยครับ
2: เหมือนคล้ายๆแบบต้องเดินพาตัวเองไปเจอกับความทุกข์ไปเจอกับเรื่องราวของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายที่สุดอะค่ะคัดเลือกจากพันก็เหลือ12คนสุดท้ายแล้วก็ประกาศผลซึ่งตอนนั้นก็ได้เป็นตัวเองซึ่งแบบว้าวมาก
1: แล้วโดดเด่นหรือแตกต่างจาก12คนยังไง
2: อย่างแรกเลยก็คืออุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่เราไปคุยกับคนไข้อะเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนที่มาอยู่โรงพยาบาลอะเขาเจอเรื่องราวอะไรมาแต่เหมือนอย่างของทันอะทันอยู่และทันเจอทันเป็นและเกิดขึ้นกับตัวทันเองอะไรเงี้ยและทันแบบผ่านมาได้เพราะฉะนั้นทันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับคนที่เขาป่วยในโรงพยาบาลเหมือนกันได้มันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้มีโอกาสทําแล้วเราก็เลยรู้ว่าแบบจริงๆจากเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นผู้ป่วยบนเตียงเนาะแล้วรอคนมาเยี่ยมอ่ะวันนี้เราได้เป็นคนไปเยี่ยมคนอื่นบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทุกวันนี้น้องทันออกหนังสือออกมา
2: ใช่ค่ะ
1: หลายเล่ม
2: หลายเล่มก็ประมาณ2เล่มค่ะ
1: ที่เห็นอยู่นี้นะครับไหนเล่มล่าสุด
2: อันนี้เล่มแรกที่1อันนี้เล่มล่าสุดค่ะ
1: วัคซีนคิดบวก
2: ใช่
1: เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับ
2: เป็นหนังสือเกี่ยวกับเป็นไดอารี่ค่ะของการที่ได้ไปทำงาน6เดือนเนี่ยแหละว่าแบบเราได้ไปเจอกับคนไข้แล้วเขาพูดอะไรบ้าง

0: างเขามีฟีดแบคเรื่องราวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วแฝงทัศนคติเข้าไปด้วยไหม
0: ใช่แล้วก็ใส่เป็นเหมือนเรื่องเล่าในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแรกอ่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดคำคมในการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะ
1: อืม
0: ใช
1: ่ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน
0: ถูกค่ะ
1: เป้าหมายของทันต่อไปคืออะไรครับ
0: เป้าหมายทันคือทันอยากเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจแบบ
1: เป็นอยู่แล้วนี
0: ่ในต่างทั่วโลกอะค่ะใช่เป็นเป้าหมายใหญ่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วเนาะเราก็ใช้ให้มันคุ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราอยากแบบมีโอกาสได้ไปแชร์กับคนอื่นๆด้วยในต่างประเทศแบบทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะมีมากๆเลยอยากมีโอกาสไปแบบไปเจอเพื่อนไปแชร์ประสบการณ์กับคนอื่นในต่างแดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมไอ้เรื่องราวทั้งหมดที่เราผ่านอุปสรรคมาทั้งหมดได้จนเราสามารถมาส่งต่อกำลังใจให้คนอีกเยอะแยะมากมายพี่เชื่อว่าคุณพ่อมีส่วนสำคัญและคุณแม่ด้วยแล้วคนในครอบครัวมีส่วนสำคัญในฐานะที่คุณพ่อวันนี้เป็นตัวแทนของครอบครัวมีอะไรจะพูดกับคุณพ่อไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วอยากขอบคุณทางคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณแบบคนในครอบครัวอ
1: ยากพูดกับครอบคุณพ่อก็มองตา
0: ก็อยากขอบคุณป๊าป๊าแล้วก็ขอบคุณแบบว่าทุกอย่างที่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยก็คือเหมือนป๊าป๊าแบบส่งเสริมแล้วก็ให้ทำในสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะทำแล้วก็ทำให้เราแบบมาไกลได้ถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าวันนั้นแบบเราไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอ่ะวันนี้เราอาจจะเป็นแบบเด็กผู้หญิงคนนึงที่คงแบบยังไม่เจอแบบเป้าหมายของตัวเองเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากขอบคุณป๊าป๊า
1: ถามคุณพ่อนิดนึงครับในฐานะของการเป็นคุณพ่อคุณแม่แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนหรือเกือบแทบทุกคนเนี่ยต้องคิดเหมือนกันว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ลูกของเรานั้นสามารถอยู่ในการพึ่งพาตัวเองได้ในวันที่เราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วถามว่าณตอนนี้เนี่ยคุณพ่อพอใจมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่คุณพ่อมอบให้กับลูกและคิดว่ามันเพียงพอแล้วหรือยังเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วกับการที่จะต้องเผชิญกับโลกต่อไปครับ
2: ผมคิดว่าเขาพร้อมแล้ว
1: แสดงว่าวันนี้คุณพ่อไม่เป็นห่วงอะไรเขาแล้ว
2: ตราบใดยังมีชีวิตมันก็ต้องเป็นห่วงอันนี้มันเป็นเรื่องปกติคนอื่นผมไม่รู้แต่ในส่วนตัวผมนี่ผมถือว่ามันยังมีกิจกรรมอีกเยอะที่เขาต้องเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะเราก็มีหน้าที่ที่จะเป็นผู้คอยดูแลรอบข้างสร้างความเชื่อมั่น
1: คือคุณพ่อบอกว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตก็เติมไปเรื่อย
2: ๆ
1: เท่าที่จะเติมได
2: ้
1: แต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้เติมแล้วคิดว่าเขาพร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วใช
1: ่อยากให้คุณพ่อพูดให้กำลังใจสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่ต้องเจอสภาวะวิกฤตนะครับจะเป็นวิกฤตของครอบครัวในแง่ไหนก็ตามในฐานะของคนที่เคยเจอวิกฤตของครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราก็สามารถทําให้ลูกของเรานั้นมีคุณภาพได้เนี่ยเขาจะต้องทําอย่างไรบ้างครับ
2: จุดแรกก็คือต้องอยู่กับความเป็นจริงก่อนคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความเป็นจริงบางคนนี่เกิดบาดเจ็บหรือพิการเป็นมะเร็งหรือเป็นอัมพาตไม่อยากให้เพื่อนรู้ไม่อยากให้สังคมรู้ผมถึงบอกว่านั่นคือชีวิตไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่อยู่กับสภาพความเป็นจริงอย่างน้องทันอยู่ได้นี่เพราะยอมรับความเป็นจริงตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเพราะคนส่วนใหญ่นี่เพื่อนผมเขาก็ถามว่าเฮ้ยน้องทันมันรู้สึกไหมว่าเวลาตื่นขึ้นมานี่จะก้าวลงข้างล่างมันไม่มีขาอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ถามน้องทันอยู่ประจำว่าน้องทันรู้สึกไหมเขารู้สึกตั้งแต่วันแรกว่าเขาไม่มีขาก็คือจบบางคนนี่พอขาขาดนี่ยังตื่นขึ้นมายังรู้สึกว่าตัวเองยังมีขาที่จะก้าวเลยคนเราส่วนใหญ่นี่ถ้าอยู่กับยอมรับของความเป็นจริงได้ว่าเราไม่มีเงินส่วนหนึ่งหรืออะไรต่างๆถ้าอยู่ในสภาพเป็นจริงแล้วคิดง่ายๆว่าเราทำยังไงต่อ
1: คือคุณพ่อกำลังจะบอกว่าไม่ให้เรายึดติด
2: ใช่
1: กับชีวิตที่เราเคยเป็นไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเหมือนเมื่อก่อนที่บ้านเราอาจจะมีฐานะดีวันนี้กิจการล้มละลายเราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ล้มละลาย
2: ใช่
1: ไม่ใช่หลอกตัวเองว่ายังมีเงินอยู่มีเงินใช้เราจะไม่เป็นทุกข์และเราจะมีปัญญาในการแก้ไข
2: ใช่
1: วิกฤตเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณพ่อกำลังจะสื่อสารใช่ไหมครับ
2: แล้วคิดง่ายๆอย่าไปคิดอะไรซับซ
1: ้
2: อน
1: ในฐานะของคนเป็นลูกบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในฐานะของคนเป็นลูกเนี่ยให้ทันให้กำลังใจสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่กำลังเกิดสภาวะวิกฤตใดๆก็ตามนะ
0: ค่ะ
1: เรามีอะไรจะสื่อสารกับคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวในบ้านเหมือนกัน เวลาครอบครัวเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรก็ตาม
0: ค่ะก็ท่านอยากบอกว่าเหมือนกับทุกคนก็เจอวิกฤตเหมือนกันแหละในชีวิตอาจจะแตกต่างเรื่องราวหรือว่าแตกต่างปัญหาเล็กใหญ่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้สเกลอันไหนมากกว่ากันแต่สิ่งที่ทันคิดว่ามันทำง่ายสุดแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามีกำลังใจได้เร็วมากสุดอ่ะก็คือตัวของเราเองอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเจอปัญหาอยากให้ลองจัดการกับตัวเองให้มันเคลียร์ก่อนให้มันโอเคก่อนแล้วทันเชื่อว่าเมื่อเราโอเคอะสภาพแวดล้อมที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่มากๆมันก็จะสโคปเล็กลง
1: คือคุณกันจะบอกว่าแก้คนอื่นแก้ยาก
0: ถูกค่ะ
1: แต่แก้ตัวเองแก้ง่ายสุด
0: เพ
1: ราะมันเริ่มได้ง่ายๆด้วยการบังคับตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: คือจะไปบังคับให้พ่อเป็นอย่างนั้นให้แม่เป็นอย่างนี
0: ้ใช่ให้ดีดังใจ
1: บ้านเรารวยขึ้นให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับหวังลมๆแรงๆในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
0: ถูกค่ะคือถามว่าเป็นไปได้ไหมทันว่าเป็นไปได้แค่แบบน้อยแบบน้อยมากๆอาจจะเป็นแค่แจ็คพอตบางบ้านเท่านั้นแต่สำหรับทันทันรู้สึกว่าแบบอย่างนั้นเราไปจัดการยากด้วยความแบบเรียกว่าวุฒิภาวะเราหรือบทบาทเรานะตอนนั้นมันอาจจะไม่สามารถมีอำนาจหรือมีแรงมากพอที่จะไปทำอะค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทันก็คิดว่ามันซัคเซสที่สุดสำหรับตัวทัน
1: แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองคือสามารถเริ่มได้ทันที
0: เริ่มได้ทันที
1: ด้วยการฝึกฝน
0: ใช่ค่ะ
1: ด้วยการพัฒนาด้วยการเพิ่มพูนทักษะต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: ซึ่งนั่นคือสิ่งสำคัญที่คุณพ่อของน้องทันได้วางรากฐานเอาไว
0: ้
1: ให้ลูกมีวิธีคิดที่จะพัฒนาตัวเองมีวิธีคิดในการที่จะสร้างจิตใจที่เข้มแข็งแค่กับตัวเองมีกำลังใจในการที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับวันนี้เรามีคุณผู้ชมมานั่งดูนั่งชมอยู่หลายท่านมีใครอยากจะถามอะไรครับเชิญได้เลยนะครับ
3: อยากถามน้องทันว่านะคะตั้งแต่เป็นนักพูดเนี่ยค่ะมีเหตุการณ์ไหนคะที่ประทับใจที่สุดอะคะ
0: อ๋อค่ะก็จริงๆแล้วตั้งแต่พูดมามีประทับใจก็คือได้มีโอกาสไปงานทหารผ่านศึกค่ะซึ่งตอนนั้นทหารทุกคนก็จะสูญเสียอวัยวะแล้วมีทหารคนนึงสูญเสียก็คือขาขาดสองข้างเหมือนกันแต่ขาดแบบครึ่งตัวเลยนะคะคือเหลือแค่ครึ่งต
2: ั
0: วน่าจะโดนระเบิดค่ะแล้วก็เขาก็ให้เราไปพูด5นาทีบนเวทีในงานนั้นแล้วก็โอเคไปพูดแบบติดลงมาก็มากินข้าวสักพักนึงก็มีแบบทหารนะคะเข็นวีลแชร์มาแล้วก็แบบเดินมาแบบร้องไห้แบบว่าขอบคุณมากที่ทำให้เขารู้ว่าเออจริงๆแล้วเขาสามารถมีชีวิตในอีกรูปแบบนึงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นหนึ่งครั้งที่เรารู้สึกประทับใจมากว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราได้มีโอกาสไปแบบเวทีไหนก็ตามอะค่ะต่อให้เวทีนั้นจะใหญ่เป็นที่รู้จักหรือเล็กหรือบัดเจ็ตไม่พอหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบสามารถไปได้อะค่ะเราก็จะไปเพราะว่าความคุณค่ามันไม่ใช่แค่ตัวเงินหรือว่าตัวของสิ่งที่เราจะได้รับการเป็นที่รู้จักหรืออะไรก็ตามมันเป็นแค่เปลือกภายนอกอะค่ะแต่สิ่งที่เราได้รับมากกว่านั้นแล้วเราหาซื้อมันไม่ได้อะก็คือความรู้สึกของคนที่เขาฟังเราแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ถือว่ามันตาตึงในแบบในชีวิตของเราแบบไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ย
1: ให้คุณพ่อช่วยผมหน่อยได้ไหมครับในฐานะที่คุณพ่อประสบความสำเร็จในการที่อินพุตทัศนคติดีๆเข้าไปในตัวลูกนะครับถ้าผมอยากจะให้คุณพ่อทิ้งข้อคิดหรือวิธีการว่าการที่เราจะเลี้ยงลูกให้มีทัศนคติที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีทางความคิดเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องทำยังไงครับ
2: ลูกที่เกิดขึ้นมาเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวส่วนต่างๆในตัวเขานี่คือของเขาเราอย่าไปตีกรอบเข้าโรงเรียนสอบได้อย่างนี้อย่างนี้จะต้องไปเรียนพิเศษอย่างนี้โตมาต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นสัตวแพทย์อะไรต่างๆนานาพวกนี้ผู้ปกครองเด็กไม่รู้แต่พยายามใส่ให้กับเด็กการไปตีกรอบให้เขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือไม่ได้แต่เราไปเหมือนแกมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจุดแรกเลยถ้าเราสามารถที่จะปล่อยให้เขาอยู่นอกกรอบบ้างให้รู้จากการคิดเป็นบ้างแล้วเราค่อยซัพพอร์ตแล้วก็นำเสนอเนี่ย
1: 1คือไม่บังคับ
2: ไม่ได้บังคับ
1: สองมีอย่างอื่นอีกไหมครับเพื่อที่ให้เขามีทัศนคติที่ดี
2: เคยเห็นไหมว่าพ่อแม่ทุกคนหาว่านี่ลูกไม่กินผักลูกไม่กินผลไม้ก็พ่อแม่เขาไม่กินบ้านนั้นสังเกตดูแม่ไม่กินผักก็ไม่ทำผักให้ลูกกินพ่อแม่กินแต่ฟาสต์ฟู้ดลูกก็ต้องกินฟาสต์ฟู้ดพ่อแม่ก็ไม่เคยทำนี่ก็คือองค์ประกอบที่เห็นง่ายๆนี่คือวิธี
1: หนึ่งไม่บังคับสองต้องสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับเขาด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่ลูกจะมีทัศนคติที่ดีพ่อแม่ต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน
2: ถูกต้องก็มาจากครอบครัวก่อนในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว
1: เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนทัศนคติของตัวคุณพ่อคุณแม่เอง ให้มีทัศนคติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการประพฤติและการให้คำแนะนำแน่นอนว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญมันจะตกไปถึงลูกว่าลูกก็จะได้ทัศนคติที่ดีตามคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับและนี่เป็นสิ่งที่เราได้จากครอบครัวเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับหมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของครอบครัวถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสถาบันเล็กๆส่วนเล็กๆในสังคมส่วนเล็กๆในชาติก็ตามและครอบครัวทุกครอบครัวนั้นก็มีส่วนสำคัญในการสร้างคนออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าคนรุ่นใหม่ๆออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนล่ะครับนั่นคือกำลังหลักที่จะเอาไปพัฒนาชาติของเราแล้วเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับเราก็อยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้และจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร. ธนิต

0: ต้อนรับทุกท่านครับกับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
1: คร
0: ับในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะมันก็พูดนั้นอยู่อย่างเดียวนะฮะละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่า มนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้นแต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม่ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็มันอาจจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลายสาหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็นโปรดักต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสินค้านี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดและสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้กระบวนการที่ดีขึ้นหรือกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะสมมติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างเอาง่ายครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรับปรุงพันธุ์ว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให้หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
0: มีสูตรใหม่ๆ
1: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงขบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
0: ก็มีอีกประเภท
1: มีอีกประเภท
0: ความลับทางการค้า
1: ครับก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรนะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได้นะครับ
0: ถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
1: แล้วเราเปิดเผยต่อสาธารณชนหมดนะมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดี

0: ตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความรักทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัดของ
1: คือต้องเปิดเผย
0: ต้องเปิดเผยแล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
1: ระยะเวลาหนึ่ง
0: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
1: ซึ่งยังไม่มีใครรู
0: ้ยังไม่มีใครรู้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คนนะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะครับเพราะถ้าเกิดวันนั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้กบริโภคกันอันนี้เขาพูดกันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับในผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย
1: ค
0: ือเครื่องหมายการค้าบางทีเราทำอะไรเนี่ยต้องคิดแบรนด์เราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
1: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการ
0: ค้า
1: ของเราถ้าเกิดคนเอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิดน
0: ึงนิดเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได้นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัวตรงนี้ที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
1: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมุติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนนึงพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมุติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะฮะอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าเอ๊ะต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรถอย่างเงี้ยครับสมมุติพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจดอะไรได้ครับถ้าเป็นในรูปแบบเนี่ยเทคสตาร์ทอัพอ
0: ันนี้ตัวอย่างที่ดีมากฮะUber เนี่ยสิ่งที่แน่นอนคือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับมันก็เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์นะครับซึ่งไม่ต้องไปจด
1: ไม่ต้องไปจด
0: นะครับอันนี้จะอยู่ในประเภทที่สองที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมชอบบอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเถียงเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่าผมก็ทำเหมือนกัน
1: แต่เราอาจจะไม่รู้
0: จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารนะทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยUber เองเนี่ยเราเรียกว่า Uber
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราเรียกกันติดปากว่า Uber Uber นี่เป็นเครื่องหมายการค้า
1: ใช่
0: นะครับ
1: ที่มีโลโก้
0: สัญลักษณ์มีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้ว Uber เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อไหมครับว่าไอ้ลิสต์อันนั้นน่ะก็เป็นความลับทางการค้านะครับอันเนี้ยผมพูดง่ายๆอ่ะมีอยู่3ตัวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจถึงทรัพย์สินทางปัญญานะฮะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลากหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
1: ้
0: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
1: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจดท
0: ี
1: นี้ไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากทำแบบเธอบ้างฉันขอทำแต่อยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
0: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเลียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นก็เลย
1: เปลี่ยนชื่อ
0: เปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber แต่สะกดเพี้ยนๆนิดนึงนะครับอาจจะ

0: เปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
1: ฟ้องได
0: ้ฟ้องได
1: ้อ๋อต่างกันนิดนึง
0: ต่างกันนิด
1: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่า
0: ดูเจตนาว่าจงใจจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ เรื่องความลับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความลับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
1: ลูกจ้างอาจจะรู
0: ้ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญานะครับเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี่ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่เอาไอ้ข้อมูลลิสต์รายชื่อลูกค้าเราไปเปิดเผยหรือไปใช้กับที่อื่นอันนี้นี่คือเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้น
1: ก็คือสมมติว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าเราคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วทำเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบอันนี้เราอาจจะสามารถฟ้องร้องได
0: ้ได
1: ้ในมุมกลับกันครับสมมติว่าเป็นไอเดียที่เหมือนเราเห็นไอเดียจากของต่างประเทศซึ่งดีมากอย่างเช่นแบบ Airbnb ที่เขาทำเป็นเรื่องของที่พักแล้วเราอยากจะมาทำบ้างอันนี้เราต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยไหมยังไง
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสัก2ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
1: ไม่ต้องจด
0: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือไปขออนุญาตก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งอาจจะเป็นอีกรายของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี
1: ่
0: อาจจะเป
1: ็
0: นทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเขานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
1: ถ้าจดในประเทศไทย
0: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
1: ถ้า
0: จดที่อเมริกาก็คุ้มครองที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะ
1: ต
0: ้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเราก็อาจจะไปดูเอ๊ะมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกทีอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงอีกอันนึงที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่ามันจะโดยเฉพาะสิทธิบัตรที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอายุการคุ้มครอง
1: 20 ปี
0: ทีนี้น่าสนใจเขาวางว่าแล้วถ้าเกิดมันอายุการคุ้มครองมันไปสัก19 ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
1: ทำยังไงดี
0: ทำยังไงดีเราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดูแล้วพัฒนาต่อยอดนิดหนึ่งพอเขาคน20ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะทำยังไงกับตรงนั้นนะครับซึ่งผมบอกว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพยาเนี่ยไม่ใช่ one size fit all
1: มันต้องปรับให้เข้า
0: ปรับให้เข้ากับสถานการณ์บริบทนั้น
1: ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราอาจจะไอเดียคล้ายๆกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก
0: ็
1: เป็นไปได
0: ้โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
1: อาจจะโดนฟ้องได
0: ้อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ
1: ่
0: ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
1: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว
0: ้ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไป

0: ครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมมองเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเรื่องทรัพย์สินสัญญาไม่ใช่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจดคุ้มครองอย่างเดียวมันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าไอ้ตอนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสที่เราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
1: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบคน
0: ต้องไปสืบคนมาก่อนนะครับ
1: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเรื่อง
0: ได้ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแย
1: ะ
0: นะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน
1: ่เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ไหม
0: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าหนึ่งนะครับแล้วก็มีรายหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคนที่ออกแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันเนี้ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา
1: ของคนเขียน
0: คนเขียนคุณเอาไปแล้วไปจดเครื่องหมายการค้าได้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้ใช่ไหมบางทีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่า
1: ฮ
0: ะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
1: มีหลายมุมมอง
0: หลายมุมมองมากฮะ
1: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเห็นเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
0: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด
1: ์
0: นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันหนึ่งเราเรียกว่า community intellectual property portfolio นะครับคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนนะครับซึ่งอันนี้ในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได
1: ้
0: นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
1: ซึ่งมีโชว์อยู่นะที่น
0: ี่มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
1: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอาจารย
0: ์ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชลภาพเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว้นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาคล้ายๆช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านบิสเนสก็ทำพวกบิสเนสโมเดลบิสเนสแคนวาสทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับคู่ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะไปนั่นอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่อง intellectual property portfolio หรือ IP portfolio เราก็ build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู่
1: ก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่

0: โชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมืออะไรทั้งหลายนะครับที่จะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจากภาคใต้นะครับแล้วก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: ทีนี้
0: จากน้ำแร่ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่เนี่ยให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือทรัพย์สินทางยาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความ
0: ลับทางการค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับแล้วก็หน้าตาเลเบลแพคเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็เจริญเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับด้วยความเชื่อของเบเดอร์เราเองเนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอันนี้คือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: มีมากมายครับน่าสนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดในนี้ก็คือผ่านกระบวนการที่เบโดเนี่ยคอยเข้าไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการครับที่สนใจในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0: ครับ
1: ที่กำลังชมรายการเราอยู่ว่า
0: คือ
1: มีอะไรแนะนำบ้าง
0: ครับคือหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเรียนให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเรานะครับเราจะต้องบริหารจัดการมันให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปแสวงหาความรู้นะครับเพราะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็ภาพกว้างแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออันนี้เราจะต้องรู้นะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรวิธีที่ผมแนะนำดีที่สุดคือไปหาผู้รู
1: ้
0: นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากเบโดเราเองเนี่ยนะครับทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานให้บริการทางด้านคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับก็สิ่งที่แรกเนี่ยก็คือติดอาวุธทางปัญญาของตัวเองก่อนนะครับให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปว่าบริหารจัดการมันยังไงบ้างและเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอฝากไว้เลยนะครับ
1: ครับก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนหลายช่องทางทีเดียววันนี้ฮะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับจากอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณดร. ธนิตชังถาวรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับกับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งตลอดทั้ง12สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นนะครับถึงตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้โดยเราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME หรือบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงสินค้าและบริการนะครับที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ากว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงๆได้ย่อมต้องเกิดจากการสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการตั้งสมมติฐานการทดลองและการกลับมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้นวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่ม

ผู้ใช้มากที่สุดหวังว่าตัวอย่างนวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหลายท่านได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและกลับมาทบทวนธุรกิจของตัวเองนะครับหาแนวทางนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ซึ่งบางครั้งความยากและความท้าทายต่างๆที่ต้องเผชิญผมก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันอดทนต่อสู้และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ IDE ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนนึงหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่กับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับก็ไม่ใช่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเช

0: ินของผมเป็นอย่างดีครับเพราะตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่
3: ย
2: ินครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
0: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
3: ครับ
0: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
3: อ
0: ยทําผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
3: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่ฮิมสักปี2ปีได้ครับ
0: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนั้นนะฮะ
3: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทํางานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆเอาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณสัก
3: ไม่นานอีกเหมือนกัน
0: ช่อง4บางขุนพรหม
3: ยุคตัวนี้ไม่ถึงขนาดนั้น
0: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
3: ้
0: ว
3: ได้ได
0: ้อยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
3: เดี๋ยวผมเรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่าๆ
0: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย
3: ์ใช่
0: นะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี
3: ้ว่ามาวันนี้
0: คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
3: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
0: ครับผม
3: เพราะผมเนี่ย
0: วางแผนที่ดีมาก
3: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
0: ยังไง
3: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
0: ทีนี้
3: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
0: ่
3: ะโหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
3: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
0: ครับผม
3: มีลูก
0: ครับ
3: อายุมากขึ้นนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
0: ว่าทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
3: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก
0: ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมาน ะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วครับ
3: ครับ
0: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
3: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี
0: ่
3: ยโอ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้น
0: ครับ
3: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
0: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
3: ็
0: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
3: ์
0: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
3: โอ้โห
0: พี่ต้องมีแบบนั้นไหม
3: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ครับ
3: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
0: ครับ
3: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่
0: อ
3: นผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ย ถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ย
0: ร
3: เราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
0: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
3: ผมทำเสื้อผ้าได้
0: เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
3: ้ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บ

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยไปแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำลำบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสติงกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร
1: ่
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล
1: ้
2: วยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
2: สร้างมูลค่าจากตรงนี้แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
2: มีแล้ว
1: ผมไปดูได้ไหมครับ
2: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมั้ยอ่าว
2: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมั้ยอ่าว
2: ลองไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่า
2: ไป
1: ด้านนี้ดีกว่านะครับเชิญเลยครับนี่ถึงแล้วร้านนี้สี
2: นี่แหละครับ
1: ทึมๆดูแบบดิบ
2: ๆต้องประมาณนั้น
1: นี่ Dust Camp ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
2: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
1: มีตา2ตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
2: ถูกต้องฮะคือ Dust เนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
1: ้ครับ
2: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่มั้ยเราก็เลยมองถึงนกฮูก
1: ครับ
2: แล้วมีตาที่3พอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
1: นี่คือโยงมาหมดเลย
2: โยงมาเลยฮะ
1: ขวานกระเชือกครับ
2: ใช่ใช่ก็เหมือนกับแคมป์ไงบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
1: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
2: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุปผาชน
1: ครับ
2: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพในร้าน
2: เข้าไปเข้าไปสัมผัสฮะ
1: เราต้องเข้าไปเลยนะ
2: เชิญเลยครับ
1: อนุญาตนะครับ
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากจะถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่ต้องถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่าม
2: ี
1: หลากหลายอาชีพ
2: ท
1: ำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
2: มีคนถามผมนี้เยอะมาก
1: ครับ
2: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก
1: ๋
2: วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลยแล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้บ้างก็ไม่ง่ายอ่ะ
1: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเนี่ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของพี่มันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
2: อ
1: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
2: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
1: จริงเหรอคร
2: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงเงินลงทุนมหาศาล
1: ครับ
2: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต้องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรรค์
1: ครับ
2: ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะมาเป็นเสื้อผ้า
1: ครับแล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าที่เกิดย้อนถามบอกว่าที่แพงอยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร
2: ่อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
1: ขั้นไม่แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
2: แต่คนมีหลายระดับนะ
1: ครับ
2: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะแต่มันอาจจะมีผลอีกแง่หนึ่งคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
1: ค
2: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ยตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500 ขายดีขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้โหคนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
2: ัน
1: ข
2: ึ้
1: นอยู่กับความชอบของคนด้วย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
2: ครับ
1: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหนฮะ
2: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
1: ครับ
2: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจ
1: อ่
2: ะเสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบเกอร์เขาอยากให้นึกถึงยี่ห้อนี
1: ้
2: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันแคบมีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
1: ครับ
2: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลาย
1: ครับ
2: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
1: ครับ
2: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
1: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
2: ใช่
1: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
2: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะ
1: ครับ
2: แต่งงานมีลูกเนี่ย
1: อะไรอ๋อนี่
2: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: คิดตลอด
1: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับรีบกลับไปมีลูก
2: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊ม
1: ไม่
2: ใช่อย่าช้า
1: ไอ้นี่รายการเราพูดไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวาง
2: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะคือมีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผน มันต้องวางแผน
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพนึงก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเงี้ยสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนเป็นที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดูมันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
2: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงครับ
2: ใช่
1: ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
2: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจายไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
2: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
2: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมูนะข
1: ี
2: ่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
2: ดู2วันดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
2: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี่
2: อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู
1: ่
2: มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแล้วแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
2: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของ Shopper Culture ออกมา
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
2: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อแล้วว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆกาลาชมาร์เก็ต
1: ครับ
2: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
2: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่ง
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนครับ
2: ครับ
1: เงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
2: ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนจะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณมีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
2: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
2: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
2: ใช่
1: ว
2: ัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลย
2: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
3: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะ ดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: ผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับแล้วผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: โรคไตเป็นปัญหาระดับชาติคนเป็นถึง8ล้านคนทั่วประเทศนะครับโรคไตในประเทศไทย 10% เกิดจากกรรมพันธุ์ 90% เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นการกินเค็มจัดหวานจัดไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำน้อยจนเกินไปพฤติกรรมเหล่านี้ก็นำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจโรคอัมพาตซึ่งไม่เกิดขึ้นทันทีเป็นเกิดขึ้นระยะยาวแล้วก็ค่อยๆสะสมเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะคนหนึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดปีละ 200,000 บาทต่อคนเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ทำไปตลอดชีวิตผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชเวศรีผมทำโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประเทศไทยเพื่อป้องกันโรคไตโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไม่ค่อยมีอาการอันนี้ก็เป็นภัยเงียบอย่าง 90% จะไม่รู้ตัวจนกระทั่งระยะที่4ระยะที่5ถึงจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับ
2: ถ้าแบบนี้เค็มเกิน 2% มันจะขึ้นแบบนี้ XX คือเค็มมาก
1: ระยะท้ายก็จะเรียกว่าไตวายซึ่งต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือว่าการล้างไตซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นฟอกเลือดการล้างไตทางช่องท้องหรือว่าการปลูกถ่ายไตความยากง่ายในการรักษาโรคไตนะครับคือในช่วงแรกเป็นการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ยากเพราะต้องทำไปตลอดลดอาหารเค็มประกอบกับเรากินอาหารที่แปรรูปมากขึ้นนะครับเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนหมูยอแหนมกุนเคียงหมูหยองหมูแผ่นเนื้อเค็มปลาเค็มต่างๆเหล่านี้นะครับมีโซเดียมสูงมากนะครับทำให้ไตทำงานหนักความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเราควรกินอาหารสดส่วนเรื่องของยาที่รักษาเบาหวานความดันอันนี้ก็ต้องกินตามคำแนะนำของแพทย์สม่ำเสมอส่วนเรื่องของการรักษาระยะท้ายหรือว่าไตวายแล้วเนี่ยมันต้องกินยาไม่ค่อยได้ผลต้องล้างไต
3: ฟอกเลือดนะครับเริ่มจากการดูดเลือดคนไข้ที่แขนนะครับเข้ามาสู่วงจรตัวปั๊มเลือด

0: เลือดเข้ามาที่ตัวกองเลือดหรือว่าไตเทียมทำความสะอาดตัวกองเลือดเอาท้องเสียออกไปเป็นน้ำปัสสาวะออกเข้าไปที่เส้นนี้นะครับหลังเครื่องเลือดที่สะอาดแล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาเป็นจอนกลับเข้าสู่ตัวคนไข้ใช้เวลาย่อมเวลาประมาณ4ชั่วโมงคนไข้ก็จะมีอาการใกล้เคียงคนปกติสุขภาพดีแต่ต้องทำแบบนี้อาทิตย์นึงประมาณ3ครั้ง
1: การรักษาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตใหม่เข้าไปเลยคือการผ่าตัดซึ่งอาการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้คนไข้กลับมามีชีวิตใหม่แต่ว่าตอนนี้การบริจาคอวัยวะยังไม่เพียงพออันนี้ก็อยากให้รณรงค์ให้ประชาชนที่สามารถบริจาคได้ก็บริจาคไตนะครับการรักษาผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของแพทย์นะครับที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่สำคัญคือการรณรงค์นะครับให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันโรคไตโรคความดันโรคหัวใจต่างก็โดยการให้ความรู้ประชาชนเราทำมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีเรียกว่าเครือข่ายลดบริโภคเค็มภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะครับมาการรณรงค์เนี่ยเราไม่ได้ช่วยคนไข้แต่ละคนแต่เราช่วยคนทั้งสังคมอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับที่เราจะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเราห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บดีกว่ามารักษาในโรงพยาบาลการป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาเราไม่ต้องไปล้างไตเราไม่ต้องไปปลูกถ่ายไตก็จะดีต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราในระยะยาวครับสามารถให้คนเป็นแสนเป็นล้านคนห่างไกลโรคที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มาทะเลมีตน

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการที่เป็นพื้นที่เติมเต็มความรักและสร้างความเข้าใจของคนในครอบครัวนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะที่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนถามพี่มิกดีกว่าค่ะถ้าเปรียบครอบครัวของพี่มิกเหมือนอาหารอาหารของพี่มิกจะมีรสชาติแบบไหนคะ
0: อาหารอีสานแซ่บๆเลยครับ
1: คร
0: บรสบ้านผมมีหลากหลายอารมณ์มากครับ
1: เหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะครอบครัวของเขาครบรสมากเลยนะคะมีเสียงหัวเราะมีน้ำตามีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในวันที่ดีที่สุดของชีวิตและในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตขอต้อนรับนะคะครอบครัวของพี่โชเล่นิลันและน้องเบลฉัตรสุมาช้างกลางค่ะ
2: ตลกคาเฟ่โชเล่ดอกกระโดนหรือนิรันดร์ช้างกลางโชเล่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวของภรรยาและลูกสาว3คนมีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักแสดงตลกและเจ้าของร้านอาหารใต้รสเด็ดจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่วันหนึ่งที่เขาเลือกที่จะหยุดเล่นตลกทำให้ว่างงานวันนี้โชเล่กลายเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของวลีอร่อยให้คนจดจำกันอีกครั้งโดยมีครอบครัวคือลูกสาวทั้ง3คนของเขายืนเคียงข้างพบกับครอบครัวรสอร่อยกันค่ะ
1: สวัสดีพี่โชเล่และน้องเบลค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: ค่ะพี่โชเล่เป็นตลกชื่อดังไทยๆก็รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยความฝันในวันเด็กไม่อยากจะเป็นตลกใช่ไหมคะ
4: อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดารา
1: ค่ะ
4: ไม่ชอบเป็นตลกใจจริงนะใจอยากเป็นดารามากๆอยากเป็นอรัญญานามวงชอบเวลาพี่เขาทำปากอะไรเนี่ยพี่ชอบตอนอยู่บ้านนอกเวลาพี่ไปดูหนังเข้ามานะกลับมาบ้านนะพี่จะเดินเงี้ยตลอด
5: พี่เหมาะแล้วครับที่พี่เป็นตลกตั้งแต่มานั่งนี่ผมยังไม่หยุดหุบยิ้มเลยดีแล้วเพราะพี่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
4: อ๋อขอบคุณครับ
5: ครับแล้วมันจับพัดจับผูยังไงให้ไปเป็นนักร้องนะฮะ
4: พี่ไปทำงานโรงหนัง
5: ครับ
4: แล้วโรงหนังนั้นจะมีแต่หนังอินเดียแล้วพี่ก็จะฝึกร้องเพลงผมพี่เป็นคนชอบเพลงอินเดียไงแล้วพอปีใหม่ปั๊บเขาก็ให้พี่ร้องเพลงจับของขวัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ร้องเพลงแล้วก็บอกว่าพี่เสียงดีเขาบอกน่าจะไปสมัครร้องเพลงเอาเลยก็เลยไปหาสมัครงานที่นครศรีธรรมราชเป็นสวนอาหาร
5: ครับ
4: พอประเทศเสียงกลางวันน่ะเขารับพอกลางคืนพี่ก็แต่งตัวอย่างรอเลยนะแต่ถึงผู้จัดการบอกว่าให้พี่เสิร์ฟอาหารก่อน
1: ยังไม่ได้ร้องเพลง
4: เกือบเดือนนะวันนั้นนักร้องไม่มาดนตรีก็ขึ้นหลายครั้งจนครั้งวันคือพี่ทำงานอยู่ที่นานมากเลยไม่ได้ขึ้นพี่ก็ดนตรีขึ้นพี่รู้แล้วว่าเพลงโชเล่แต่ว่ามีความเดือดไม่ใช่เราแล้วต้องเป็นคนพอนานมากเลยเขาไม่เรียกเราเลยอ่ะก่อนดนตรีขึ้นวนไปวนมาวนไปมาแล้วทีนี้พี่ก็สงสัยว่าหลายครั้งผู้จัดการไปมองเพราะผู้จัดการก็กวักมือเรียกพี่อย่างนี้พี่ก็ยังมองข้างหลังอีกนั่นนึกว่าเขาเรียกคนอื่นเขาบอกขอชี้พี่อย่างนี
1: ้ให้พี่ร้อง
4: พี่ก็บอกใช่เลยอะไรเงี้ยเขาบอกใช่แล้วพี่ก็วิ่งเลยนะดนตรีส่งปุ๊บพี่เข้าเลยเยโตสิทธิอัมโนฮีโชเรงเก

0: หลังจากนั้นผู้จัดการก็เลยให้พี่ร้องยาว
1: ใช่เพราะว่าพอร้องเสร็จลงมาใครก็เรียกโชเล่เลยนั่นคือที่มาของโชเล
2: ่
0: แล้วมาเป็นตลกได้ยังไงครับ
1: ตลกอ่ะมาชวนผมหลายคณะโดยเฉพาะคณะพี่ดูพี่จ้อนินจาเขาจะมาจีบผมไว้ตลอดและให้เล่นตลกเล่นตลกอะไรเงี้ยผมก็เลยถามคำแรกถามเลยมีมาเล่นดาราคาเฟ่ไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วพี่ดูถามผมว่าจะยืนดูก่อนไหมผมบอกว่าไม่ดู
3: เล่นเลย
1: เพราะผมคิดว่าถ้าไม่เล่นเราก็ไม่ได้มาเล่นดาราคาเฟ่คืนนั้นไงก็เลยขึ้นยากมากมาก
3: ตลก
1: ตลกเล่นยากมากมากขึ้นไปนี้หน้ามืดตามัวเห็นดาวเห็นเดือนอะไรมันยากอย่างนี้จริงๆยากมากเลยอ่ะคือเขาถามเป็ดตอบไก่อ่ะเขาถามงัวตอบช้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้ยินในหูนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยคนจะขำมาขำมา
3: คนหัวเราะ
1: ใช่แต่ผมอ่ะคือผมตอบเหมือนว่าเสี่ยงสุ่มอ่
3: ะ
1: ปลาในปลาสุ่มไปอย่างนั้นคือเขาตอบมาด้วยความที่เราอยากจะเล่นไงพอลงมาจากนั้นน่ะเขาบอกว่าผมเก่งมากโ
0: อ้เล่นไม่รู้เรื่องกลายเป็นตลกมาก
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: กลายเป็นตลกมาก
1: ใช่เป็นคนเก่งมาก
3: สรุปแล้วการเป็นตลกทำให้พี่โซเล่ต้องอยู่ใกล้หรือไกลจากครอบครัวคะ
1: ตอนเป็นตลกไม่ไกลครอบครัวนะแต่ตอนเป็นนักร้องอะไกลตอนคลอดน้องเบลอะไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นกันแต่ว่าพอตอนผมเป็นนักร้องดาราคาเฟ่ตอนนั้นผมมีเงินที่จะเช่าแฟตอยู่แล้วไงแฟตเดือน 1,300 มีห้องน้ำในตัวมีเฟอร์นิเจอร์แล้วผมก็ได้ซื้อโทรทัศน์สีเครื่องหนึ่งแล้วได้ซื้อตู้เย็นซันโย
3: ค่ะ
1: แล้วแฟนก็พาลูกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเริ่มพูดได้แล้วไงก็ขึ้นมากับคนนี้
0: นี่คือกว่าจะได้เจอลูกคนที่สองนี่คือพูดได้แล้ว
1: ก็นัดกันเรียบร้อย
0: แล้วสองขวบไหม
1: ใช่ใช่นัดกันเรียบร้อยว่าแฟนมาหัวลำโพงเลยผมไปรับ
3: เราจะย้อนวันเวลานี้ให้ได้ดูนะคะผ่านละครเวทีค่ะ

0: นับแต่บัดนี้เป็นต้นมา
1: เป็นต้นไป
0: ก็ผมโดดอกกระดูน
1: ดูดอก
2: กระดูน
0: ขอเชิญเขียดผู้มีแก
1: ่
0: ได้พับกบ
1: พบกัน
0: ตลกมาเทโชเล่ดอกกระดูน
3: สวัสดีครับพี่น้องเขินเลยพี่ดูชมว่าเป็นตลกมาเทโชเล่ทำตัวไม่ถูก
0: ทำไมหัวเราะเสียงใหญ่อย่างนั้นบ้าบอจริงเชียวหัวเราะไม่หยุดแล้วติ่งตองเป็นอะไรอะไรนะเขาพูดว่าอะไรปากค้าง
1: หุบไม่ได
0: ้ดีครับปากค้างหุบไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัว
3: หายเร็ว
0: ทำไมหายเร็วขนาดนี้
3: เดี๋ยวไม่ได้ค่าตัว
0: กราบสวัสดีเสี่ยมิกแล้วก็ซ้อหมวยด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราภูมิใจนำเสนอตลกบ้าเท่โชเล่ดอกกระโดนจะมาเล่าเรื่องตลกตลกให้ทั้งเสี่ยและซ้อได้ฟังกันเชิญครับ
3: ตลกการเสียงตบมือให้กับชีวิตตลกโชเล่หน่อยครับผมเป็นตลกบ้านนอกต้องห่างลูกห่างเมียมาทำงานไกลสุขได้จะมีความสุขมากกว่าที่ลูกเมียนั่งรถมาหาเราไม่ได้มาหาธรรมดานะมาอยู่กรุงเทพเลยดูสิเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหรอก็เป็นเพราะว่าเราเป็นที่พึ่งของลูกของเมียได้แล้วไง เห็นสถานีแบบนี้แล้วแม่มันนึกถึงอดีตจริงๆนี่ต้องมายกเองแล้ว เห็นสถานีแบบนี้แล้วนึกถึงตอนที่จากลูกจากเมียมาน้องเบสลูกสาวคนโตร้องไห้ลั่นสถานีเมืองคอนเลย
4: พ่อพ่อพี่ไปได้ไหมอ่ะหนูไม่อยากให้พ่อไปเลย
5: ไม่เอานะเบสพ่อเขาจะต้องไปทำงานหาเงินมาให้เบสไงลูก
4: ไม่เอาเงินน่ะหนูอยากอยู่กับพ
3: ่อเอานะพ่อจะไปหางานหาเงินเยอะๆหนูจะได้สบายหนูต้องทำหน้าที่แทนพ่อดูแลแม่ดูแลน้องที่อยู่ในท้องนะลูกแบ่งเบาภาระแม่เขาสัญญาพ่อสัญญาเราทั้งหมดจะได้ไปอยู่กรุงเทพด้วยกันหนูทำได้ไหมลูกดูแลแม่ดูแลน้องนะลูก
4: ทำได้หนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุด
3: ดีมากลูกเบสพ่อรักลูกนะ
4: หนูก็รักพ่อ
6: ระวังตัวนะพี่ไปเบส

0: อ้าวไม่ตาโลกเหรอเอานี่เล่นมาตั้งนานไม่ตาโลกเลยแล้วถ้าอยากดูแบบตาโลกต้องย้อนไปอีกเห็นสถานีแบบนี้แล้วทำไมต้องยกคนเดียววะนี่เปลี่ยนแล้วถ้าอยากให้ตาโลกต้องย้อนไปในวันที่ผมมานั่งรอลูกเมียอยู่ที่สถานีรถไฟหัวโพงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยอุ้ยรถไฟอ่ะมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตรงนั้น
1: อ้าวเฮ้ยคุณโชเล่นี่คุณมาเล่นตลกเหรอเนี่ย
0: โอ้ยเล่นตลกอะไรนี
1: ่อ้าว
0: หาลูกหาเมียน่ะยังไม่เห็นเจอเลยนี่
1: เออไม่เจอเหรอ
0: เดี๋ยวพี่ดูนี
1: ่ไม่ใช่ผมชื่อเดชเป็นพนักงานรถไฟ
0: เออพี่เห็นลูกเห็นเมียผมไหม
1: อ๋อผู้หญิงที่สวยๆอ๋อแล้วก็มีอุ้มเด็กมาด้วยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนที่ตัวเท่านี
0: ้
1: มันนอนอยู่นะแต่ถ้ามันลุกขึ้นยืนมันก็ตัวเท่านี
0: ้
1: ใช
0: ่โอ้โหท่าเป๊ะเลย
1: เห็นสิเห็นเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านไปแล้วนี่ตกลงนัดกันยังไงเนี่ยฮะ
0: เออนึกออกแล้วอ่ะ
1: ยังไง
0: ผมนัดเขาให้ไปเจอที่ไอ้บ้านที่อยู่ที่วัดช่องลมนี
1: ่เออ
0: ผมลืมเอง
1: ปะโถนัดไปวัดช่องลมแล้วมารอที่หัวลำโพงรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวโอ้โหป่านนี้เขารอกันเหงื่อแห้งแล้วไปๆๆๆ
0: เหรอ
1: เออ
0: ไปก่อนนะไอ้ถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: มาอยู่อะไรในบ้านผมนี
1: ่เอ้านั่งรถมาเป็นเพื่อนกันไง
0: โอ้ยไปผมอยู่บ้านผมแล้ว
1: เออๆเคิร์มกลับสถานี
0: พ่อมาแล้วเป็นยังไงคุณนี่เป็นไงพ่อกลับมาแล้วอ่ะพ่อทำตามสัญญาแล้วลูก
2: หนูก็ทำตามสัญญาหนูดูแลแม่แล้วก็ดูแลน้องอย่างดีเลยนะ
0: ดีมากลูกเด็กดีเด็กดีโอ้ยขอดูหน่อยขอด
3: ู
0: หน
3: ่
0: อย
3: นี่เจ้าเบลเจ้าเบล
0: น้องเบลน้องเบลอู้น่ารัก
3: อุ้มดีดีสิพี
0: ่เด็กดีเด็กดีต่อไปนี้เนี่ยเราอะพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะตลอดไป
3: นี่จำหน้าพ่อได้ไหมลูกเอามามาเองก่อน
4: ค่ะเป็นไงบ้างครับจากที่ดูละครไปเห็นซับน้ำตากันหลายรอบเลย
5: ก็ผมดูไปแล้วผมก็นึกถึงภาพที่เกิดความเป็นจริงอ่ะก็ทำให้ซึ้งทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกเราเป็นอย่างนี้เหรอคิดถึงเราประมาณนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยที่เราจากมาจริงๆเราก็มาทำงานอ่ะเนาะแต่ลูกเขาก็ไม่อยากให้เรามาประมาณนี้ก็เลยก็เหมือนกันแหละอยากจะบอกว่าหัวใจลูกกับหัวใจพ่อเหมือนกันพ่อก็ใช่ว่าอยากจะจากใช่ไหมแต่ก็เพราะงานเพราะหน้าที่
3: แล้ววินาทีที่ได้เห็นครอบครัวในวันนั้นนะคะเป็นยังไงคะ
5: พอเปิดประตูปั๊บเจอแม่เขานอนหลับสนิทแต่ว่าพี่เบสคนโตก็บอกพ่อสวัสดีค่ะเขาว่าอย่างนี้พี่เบสคนโตแล้วเบลเขานั่งเล่นตอกแต่เขาปีนขึ้นไปเล่นบนโซฟาน่ะบนโต๊ะที่ผมวางโทรทัศน์อ่ะเบลก็พ่อสวัสดีค่ะครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลูกคือคำนี้มีหน้าแม่เขาถึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาคลอดกับหมอตำแยเขาบอกว่ากว่าหมอตำแยจะกลับมาถึงบ้านนี่คือลูกไหลออกมาหมดแล้วลูกออกมาแล้วก็เสียงร้องว้าว้าแม่เขาบอกดีใจมากเลยว่าได้ลูกผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นเพราะเสียงใหญ่มากเสียงกังวานไปทั่วเลยอะไรเงี้ยสมัยนั้นจดหมายเนา
3: ะ
5: อ่านจดหมายไปก็แบบคือยิ้มไปแบบน้ำตาก็ซึมอย่างเงี้ย
4: แล้วแม่ได้เล่าให้ฟังไหมว่าวันแรกที่เจอพ่อเบลเป็นไง
6: ก็เล่าว่าตอนเจอพ่อเบลก็แบบตอนนั้นไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพ่อแต่คือพูดตามพี่เบสพอเห็นพี่เบสแบบยกมือไหว้สวัสดีค่ะแล้วก็ทำตามสวัสดีค่ะพ่ออย่างเงี้ยแต่คือไม่รู้หรอกว่าคือพ่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่รู้เรื่อง
4: ซึ่งลูกอีก2คนของพี่โชเล่ที่นี่ด้วยพี่โชเล่ครับแนะนำตัวเลยครับ2ท่านนี้คือใคร
5: คนโตคือน้องเบสคนสุดท้องคือน้องบอย
4: เบสจ๊ะยังจำวันที่มารอที่พ่อที่แฟตได้ไหม
7: คิดถึงพ่อมากๆเพราะว่าไม่เห็นหน้าพ่อนานมาก
8: แล้วก็เห็นห้องที่แบบกว้างมากในตอนนั้นนะคะคือห้องนี้คือแบบเหมือนคาลือหาดแล้วอะค่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มีห้องน้ำในตัวมีนู่นนี่นั่น
5: แฟด
8: เป็นแต่มันเป็นแฟดอะ
5: แฟดช่องลมวัดใหม่ช่องลม
3: ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี
5: ครับผม
3: แต่มันมีปัญหาไหมครับเพราะว่าทำงานตลกนี่ก็เลิกดึก
9: เพราะคาเฟ่ก็เลิกประมาณตีสามตีสี่
5: ใช่ครับ
9: แล้วพี่กลับบ้านเลย
5: กลับบ้านแล้วก็เคยมาเคาะประตูเรียกแฟนแล้วพอแต่พอแฟนเปิดประตูปั๊บลูกก็ต้องตื่นด้วยพอห้องที่น้องเบสบอกว่าเหมือนคฤหาสน์จริง

0: ห้องเล็กมากพอลูกตื่นด้วยปั๊บพี่ก็มานึกว่าแล้วเขามานอนต่อใช่ไหมพอนอนต่อแล้วเขามาตื่น6โมงไปโรงเรียนพี่ก็มานึกว่าลูกพักผ่อนสมองไม่เต็มที่ช่วงนี้มันจะตื้อๆไปโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าพอเลิกคาเฟ่ปุ๊บก็นอนปั๊มบางทีก็ไปนอนสวนลุม
1: พี่ก็นอนใต้ทางด่วนอะไรอย่างเง
0: ี้ยนอนใต้ทางด่วน
2: คือที่ไหนที่จอดรถหลับได้
0: ใช่ใต้ทางด่วน
2: ใกล้บ้าน
0: ใช่ใช่
2: เพราะว่าไม่อยากเข้าบ้านเพราะกลัวลูกตื่น
0: ใช่ครับ
2: ก็เรียกว่าทำงานหนักนั่นแหละพี่หมวยคือทำงานหนักช่วงนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้
0: ใช่ครับ
2: งั้นมาถามลูกๆบ้างไอการที่พ่อทำเงินได้มีเงินเลี้ยงเราแต่ไม่มีเวลาให้เราเลยเนี่ย
1: ก็มีเงินมีอะไรก็สบายนะคะคือพ่อเขาก็ทำให้ลูกๆให้แม่สบายค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ารู้สึกแบบมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะอย่างเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาะก็เขาก็จะมีวันพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็แบบคือตอนนั้นด้วยความเราเป็นเด็กอ่ะเนาะเราก็เลยแบบพ่อคนอื่นเขาก็มาอะไรเงี้ยแต่พ่อเราก็มองไปเก้าอี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักพักแม่ก็เดินมานั่งแล้วแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออแบบคน
3: ถามพ่อถามพ่อ
1: ใช่คนอื่นก็แบบเออพ่อมาแต่แบบเราก็แม่วันแม่ก็แม่วันพ่อก็แม่ประชุมก็แม่อะไรฟังผลสอบก็แม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบคนอื่นเขาก็มีพ่อมาเนอะแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็เลยน้อยใจพ่อเหมือนกันเนาะก็น้อยใจพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อแบบบางครั้งมันเรื่องของแบบเรื่องโรงเรียนมันก็แบบมีความสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือก็เข้าใจว่าพอทำงานอะพอโตแล้วถึงมาไปย้อนไปก็ขำตัวเองเหมือนกันว่าเออแบบพ่อเขาก็ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีทุกวันนี
4: ้ค่ะเบลทราบใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยยอมที่จะไปนอนในรถเพื่อให้ลูกกับภรรยาสบาย
1: ทราบค่ะแม่เล่าให้ฟัง
4: ค่ะตอนนั้นเนี่ยเบลคิดยังไงอ่ะเบลอยากให้พ่อกลับมาแล้วตัวเองต้องตื่นไหม
1: ใช่อยากให้พ่อกลับมามากกว่าคืออย่างน้อยตื่นมาก็ยังได้เห็นพ่อบ้างแต่ถ้าแบบว่าพ่อไม่กลับเราตื่นมาอีกทีก็คือเราไปโรงเรียนแล้วไม่เจอพ่อใช่ค่ะแล้วเจออีกทีก็คือกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อก็ตื่นอาบน้ำจะไปทำงานเราก็ได้คุยกันแป๊บๆแล้วพ่อก็ต้องรีบออกไปแล้วก็จะสวนกันแป๊บนึงเนี่ยค่ะ
2: พอเริ่มทำงานเริ่มโอเคทุกอย่างก็เริ่มมีบอยแล้วดีขึ้นเลยไหมครับ
0: ดีดีย ัง
2: ไงฮะ
0: บอยเกิดมาวันแรกก็ได้นั่งรถเก๋งเลยพี่ซื้อรถเก๋งแปดแสนกว่าเงินสด
2: นี่ไง
0: แล้วพี่ก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์สองหลังล้านกว่านั่นก็เงินสดแล้วก็ทีหลังมาซื้อสปอร์ตไรเดอร์ตอนนั้นป้ายแดงแจ๊กๆออกมาใหม่ๆเลยล้านกว่าก็เงินสดแล้วก็ซื้อรถตู้มา1คันด้วยแต่ว่ามือสองก็เงินสด
2: แสดงว่าออกจากคณะตลกมาทำร้านอาหารเลย
0: ทำร้านอาหาร
2: แล้วร้านนี้ไปไหนแล้วครับ
0: มารู้ว่ากุ๊กอ่ะเขาไม่ค่อยตรงกับเราก็เลยปิดร้านพอช่วงปิดร้านนี่เอ้าเราก็ได้นอนอิ่มใช่ไหมหลังจากที่ว่าลำบากมาคือสู้งานมานานพอได้พักผ่อนปั๊บคนเรามันก็นะนิสัยมันก็มีมั่งที่ว่าเฮ้ยมันสบายนี่นาใช่ไหมก็งานติดต่อมาก็จะบอกงานว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่าง
4: น
0: ี
4: ้ปฏิเสธ
0: ใช่แต่พอนานๆเข้าคือไม่สะดวกจริงๆคือไม่มีงานใช่ไหมใช่ตอนที่เขาติดต่อมาคือเราบอกเราไม่สะดวก
2: คนดูไม่เข้าใจไอ้คำว่าที่รักสะดวกตอนนั้นกับการที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วระยะเวลานานเท่าไหร
1: ่เกือบปีครับ
2: เกือบปีแล้วหลังจากนั้นก็เลยคนก็เริ่มไม่สะดวกที่จะติดต่องานเราแล้ว
1: ใช่คราวนี้คนก็เลยว่าเขาไม่สะดวกก็ให้เขาพักยาวไปดีกว่าประมาณนี้
0: ใช่พองานไม่มีปั๊บก็ทำไงอ่ะเพราะว่าค่าบ้านต้องส่งก็เฮ้ยขายหนังสือดีกว่าเขาบอกหนังสือไม่ต้องลงทุนคือไปรับมาก่อนแล้วเขาหักทีหลังใช่ไหมกำไรเล่มหนึ่งก็ถ้า10บาทก็ได้2บาทร้อยหนึ่งก็ได้20บาทแต่เหนื่อยมาก
4: เล่ามาถึงตรงนี้ได้เห็นการสู้ชีวิตของพี่โชเล่นะมันมีขึ้นมันมีลงถามแขกรับแชร์สวัสดียังเป็นทางการที่น้อยแล้วก็น้องบี้กมลธิดาค่ะ
0: สวัสดีค
4: ่
0: ะ
4: พี่น้อยในฐานะที่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกับพี่โชเล่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะ
5: เหมือนกันทำอะไรไม่อยากให้ลูกรู้จริงเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนิสัยเหมือนกันพอแบบจะทุกข์ยังไงจะเหนื่อยยังไงไม่อยากให้ลูกรู้โชเล่ชอบโชเล่ตรงเนี้ยที่ตอบพี่บอกว่าถ้าผมไปลูกตื่นถ้าผมเพราะถ้าผมนอนแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่ล่ะพี่อ้าวแล้วถ้าเกิดวันไหนเธอไม่ได้นอน

ในรถเธอไปไหนแล้วก็ถามเขาอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีเมียใหม่หรืออะไรอย่างนี้แล้วมันไปแอบมีกิ๊กมีเกิร์กอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าเขาก็ไปวิ่งแถวสนามแล้วเขาถึงจะกลับมาผมก็ออกกำลังกายของผมด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็มองน้องก็มามองคิดว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยให้ดูครอบครัวเป็นตัวอย่างเอาคนใกล้ชิดเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการของเราได้นี่ก็

0: ไงมันน้อยมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวเขาบอกเขาทำเพื่อลูกก็เหมือนกันเขาทำเพื่อลูกจริงๆคนคนนี้ตั้งแต่ก็ยังไม่ดังอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาดังแล้วเขาก็ไม่ลืมตัวเขาก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งเขามามีบ้านมามีบ้านก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่หนูผมได้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเธอยังได้นอนอีกไหมผมก็ยังวิ่งอยู่ผมก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมกลัวลูกผมตื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวในเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดใครจะเป็นอะไรจะลูกเป็นอะไรเมียเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนในครอบครัวรวมตัวกันเนี่ยอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้จริงๆเรื่องจริงอันเนี้ยนี่ตอนที่เขายังเด็กๆอะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่โชเล่บุกบั่นจนกระทั่งได้ประสบความสำเร็จลูกเมียอยู่กันอย่างสบายตรงที่เบลพูดเมื่อกี้น้ำตาแม่ไหลอ่ะไอ้หญิงก็ถามว่าหญิงว่าถ้าให้แม่ตลกกับเป็นขายข้าวแกงเอาอะไรไอ้หญิงบอกให้ขายข้าวแกงแต่ว่าทำไมแม่จะได้นอนกับหญิงแต่สองทุ่มพูดเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี้
1: น้องมี่ล่ะคะน้องมี่เนี่ยมาจากครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆเหมือนกันได้ฟังแล้วเป็นยังไงคะ
2: พอดินน้องเบลพูดว่าตอนที่ไปงานโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยของมี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่ามี่ที่บ้านต้องขายของอะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนยืนหลักส่วนมากงานโรงเรียนงานครอบครัวประชุมผู้ปกครองไปรับลูกกลับบ้านลูกไม่สบายไปส่งก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าเรารู้นะคะว่าคุณพ่อรักเราเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน
1: ค่ะ
2: มีรู้สึกว่าเหมือนพี่โชเล่มีกำลังใจที่สำคัญอะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนแบบวันที่พอพี่โชเล่เศร้าพี่โชเล่มีกำลังใจในการผลักดันต่อวันที่พี่โชเล่มีความสุขกำลังใจเนี้ยมันก็เหมือนยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักให้พี่โชเล่มีความสุขเพิ่มขึ้นมันหันมาแล้วเห็นลูกยิ้มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากำลังใจของครอบครัวพี่สำคัญมาก
1: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะต้องถามพี่โชเล่ว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยค่ะกำลังใจของครอบครัวมาช่วยเหมือนกับที่น้องมี่บอกไหมคะ
3: ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่รู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนั้นลูกคนโตน้องเบสเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะมาพูดที่บ้านบ่อยๆนะว่าเขามีการแสดงบนเวทีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาอยากให้พ่อไปแต่ผมมาติดงานแต่คำเนี้ยมันก้องในหูพ่อ พอผมเสร็จงานนะผมรีบไปที่โรงเรียนลูกสาวนะผมเข้าไม่ได้รถเยอะมากรถเต็มลานไปหมดเลยผมจอดไกลมากทำไงให้ลูกรู้ว่าเรามาขึ้นหลังคารถขึ้นไปยืน
4: ใช่
3: แต่ทางเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ ผมขึ้นหลังคาแบบคือแบบให้ลูกเห็นเพราะลูกออกหน้าเวทีพอดีตอนนั้น แต่รถอยู่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับตัวเองที่ว่าทำไมผมไม่หยุดงานแต่ว่างานก็ติดต่อไว้ก่อนแล้วไงผมเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ด้วยไง แต่พอเสร็จแล้วผมก็รีบมาเลยก็มาทันช่วงท้ายๆของงานแหละแต่ผมก็ไปไงแต่ตอนนี้ต้องถามเขาว่าเขารู้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เคยบอกใครนะ
5: งั้นก็ถามเลย
1: เบสเห็นพ่อไหมคะวันนั้น
4: ไม่เห็น
6: ไม่เห็น
1: มันไกลมากพ่อบอก
3: ไกลมาก
4: คือเราไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่บนรถนั้นคือพ่อเรามากกว่าค่ะนึกว่าเป็นพันโลงช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มาไม่ได้ในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพ่อไม่มาอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ก็เลยคนนั้นไม่ใช่พ่อค่ะ
5: แต่แสดงว่าวันนั้นก็คือเห็นคนขึ้นไปยืน
4: เห็นค่ะแต่ว่าไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมันไกลมาก
5: เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกไหม
4: ครั้งแรก
5: ว่าผู้ชายที่เราเห็นวันนั้นสรุปคือพ่อเราแล้วในเมื่อที่เราได้เห็นความพยายามของพ่อแล้วเนี่ยที่เขาก็รู้สึกผิดแหละว่างานของลูกเขาก็อยากมาแต่มันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่มันนัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันแคนเซิลไม่ได้แต่สุดท้ายก็บึ่งรถมาเข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นยืนบนรถเลยแล้วกันนี่เพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรก
4: เพราะว่าเบบเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนจะมีกิจกรรมบ่อยมากพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่เรามาเซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยคิดเลยค่ะ
5: อยากจะบอกอะไรกับพ่อไหมครับ

0: ขอบคุณมากค่ะแต่เบไม่รู้จริง
1: ๆแล้วพอวันนี้รู้แล้วว่าคนคนนั้นคือพ่อเราเองอ่ะหนูเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแล้ว
0: ที่หนูร้องไม่ใช่อะไรท่อปีนขึ้นหลังคาล้นหรอ
2: น้องเบสมาก็ได้ค่ะ
1: เราไม่ได้เลยเรื่องบางเรื่องคือผ่านมากี่ปีแล้วครับวันนั้นจนถึงวันนี
3: ้ตอนนั้นน้องเบสยังไม่จบอะครับแต่มานาน
1: กี่ปีลูกประมาณ
0: จะ20หรือเปล่า20กว่าปีตอนนี้ตอนนี้ต้องเบส39ปีแล้ว
1: 20กว่าปีพี่เพิ่งบอกลูกวันแรกในรายการเราม
3: ันนึกออกเมื่อกี้ไงพอพี่น้อยบอกถึงว่าลูกคนอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะพี่เป็นอย่างคนอย่างนี้เบนนั่งเลยลูกเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะพี่ไปทันทีเลยนะ
1: ไปทันทีแต่ต้อง
3: พี่จะไปทันที
1: แต่ต้องเสร็จภารกิจของเราก่อน
3: ใช่หมายถึงไม่มีงาน
1: รีบไปทันที
3: พี่จะไปทันทีถ้าลูกขอให้ลูกโทรมา
1: ไม่ว่าจะเป็นน้องเบสน้องเบลหรือน้องบอยได้หมด
3: ทุกคนเลยขอให้ลูกโทรมาแต่ว่าเป็นลูกกับพี่ไปเลย
2: ค่ะ
3: ทุกที
1: ปุ๋ยเชิญน้องปุ๋ยมาเลยฮะ
2: นี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่โชเล่กับลูกๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งกับน้องเบสที่จะติดพ่อมาก
3: ติดมากเลย
2: เราอยากให้ท่านชมได้ชมนะคะว่าการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้ในวันที่อยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
4: เอาละครับท่านผู้ชมมุกตลกที่เล่าไปเมื่อฉากที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่ามุกเล่าเรื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่ามุกลงชุดฮะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลังจากฉากแรกไปประมาณ10กว่าปีครับผมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่งานพานไหว้ครูนะฮะที่เห็นนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเชิญชม
5: เสร็จละว้ายพี่มาช่ามาเองตัวเป็นๆ เลยนะคะเนี่ย
6: สวัสดีค่ะมาช่ามาเลยค่ะ
5: กราบคุณแม่ค่ะโอ้ยมองจากข้างหลังคิดว่าไม่สวยแต่มองจากข้างหน้าโอ้ยไม่สวยเลยค่ะ
6: ทำไมพูดอย่างนั้นนะลูก
5: หยอกเล่นนะคะว่าแต่สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆ มาจีบหรืออย่างกันเนี่ย
6: โอ้ยพูดแบบนี้มาช่าเขินเลยผู้ชายอย่าพี่ไม่สนหรอกผู้ชายน่ากลัว
5: แกน่ากลัวกว่าอีกโอ้ยมาพ่อหนูเติมแป้งให้พ่ออีกหน่อยดีกว่า
6: สวยยังเนี่ยจริงๆอ่ะให้พ่อทำคนเดียวก็ได้นะลูกพ่อจินแล้วพ่อไม่อายหรอก
5: โทมาถึงขนาดนี้แล้วพ่อช่วยหนูมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากไปกันพ่อ มาค่ะ
4: นั่นไงตลกที่มาของานเนี่ย
5: พี่เชิญค
6: ่
5: ะ
6: ไม่มาเลยกับ
4: น้องน้องโชเล่เชิญเชิญเชิญนะครับสื่อมาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับข่าวบันเทิง
6: เอาลูกใครเรียกเราล่ะ
4: มาครับ
6: ไหนเดี๋ยวคุณ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะ
6: นี่พี่ดูนี
4: ่เฮ้ยไม่ใช่ดูผมโดบันเทิงยามดึกกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมสัมภาษณ์สวัสดีครับได้ข่าวว่าที่ต้องมาเดินแจกน้ำบัตรคนทั่วไปเนี่ยเพราะมาของานเพราะเราเนี่ยตกอับจนมันไม่มีงานเลยครับ
6: โอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือผมไม่อยากงอมืองอเท้าไงก็มาของานไงครับ
4: เอ้าแล้วได้ข่าวว่ามีธุระ

0: กิจมันเจ๊งหมดเลยครับ
1: เจ๊งมันก็เจ๊งแหละครับแต่ผมไม่ท้อไงผมก็อยากจะมาของานทำครับ
0: ครับครับครับแล้วทำไมต้องพาลูกมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ๋ออยากแบบว่าเรียกร้องความน่าสงสารอะไรงี้ไหมเลยต้องพาลูกมาถามจริงหนูไม่อายเหรอฮะมากับพ่อแบบนี้อายไหม
2: หนูไม่อายค่ะหนูจะอายทำไมช่วยพ่อถ้าพ่อลำบากก็คนเป็นลูกไม่ช่วยนี่สิหนูว่าน่าอายมากกว่า
1: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเย็นลูก
0: คิดว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหม
1: โทรศัพท์เข้าขออนุญาตรับโทรศัพท์
0: ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้นะ
1: ฮัลโหลครับผมโจเล่เองครับฮะเสียเองเหรอโอ้โอ้เสียมีอะไรครับโอ้ดูข่าวโอ้โอ้เห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมครับโอ้ข่าวไปไวจังเลยนี่โอ้ครับโอ้อยากจะช่วยครอบครัวผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับเสียฮะเสียว่าไงจะให้น้องเบลจะให้น้องเบลไปขอบคุณนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผมแต่ว่าผมคงรับไว้ไม่ได้สวัสดีนะครับ
2: พ่อเป็นอะไร
0: โอ้โหนี
2: ่ใครโทรมาน่ะ
0: เริ่มมีดราม่าแล้วกล้องถ่ายไว้เก็บภาพไว้เรตติ้งขึ้นแน่นอน
1: เสียที่เคยรู้จักพ่อตอนที่พ่อเล่นคาเฟ่เขาจะช่วยเหลือครอบครัวเราแต่ว่าพ่อปฏิเสธไปแล้ว
2: ทำไมล่ะพ่อ
1: พ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริง
0: ๆเอาแล้วครับท่านผู้ชม
2: เป็น
0: ซีนอารมณ์ฮะซีนอารมณ์
2: ขอโทษเบลทำไม
1: คือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอ่ะแต่เขาจะให้เบลอ่ะไปเป็นพ่อขอโทษนะลูกจะเป็นแบบนี้พ่อมีอลังการลูกเลย
0: ก็คงจะนำเสนอข่าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวพาดหัวไปเลยว่าตลกตกอับไม่มีงานต้องเอาลูกมาเดินขายกินมาเสนอเสียเรตติ้งดีแน่นอนเฮ้ยไปกลับก่อน
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปพ่อกับเบลรู้ว่าเรามาทำอะไรมาเพื่ออะไรใครที่มันคิดชั่วสกปรกก็ให้เขาคิดไปยังไงเบลก็ยังอยู่ข้างพ่อเสมอนะไม่เอาไม่ร้องไห้สิเด็กดีเด็กดี
1: ขอบใจนะลูก
3: ย้อนไปในวันนั้นทำไมพี่โชเล่ถึงคิดวิธีการนี้คะทั้งนำบัตรทั้งชุดแล้วก็สถานที่ที่ไป
4: คือเราหายไปนานทุกคนคงจำเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจกนำบัตรนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็นจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นชุดมาช่าก็ดังมากไง
5: แล้วก็คือชุดอย่าง
4: น
5: ี้เลย
4: ชุดอย่าง
5: เป๊ะเลยน้องเบลก็ใส่ชุดอย่าง
6: น
5: ี้
6: ใช่ค่ะ
4: ชุดแบบนี้
6: ชุดเดียวกันเลย
5: ชุดนี้เลย
4: ชื่นชมทีมงานเลยครับ
5: คือไปทำอย่างนี้อยู่กี่วันครับ
4: ไปแจกวันเดียวแต่ว่ามีคนเขาสงสารนะเขาเอาเงินมาให้แบงค์500สมัยนั้นนี่เยอะมากนะแบงค์500แบงค์พันแต่ว่าพี่ไม่รับเลยนะพี่บอกว่าขอบคุณมากๆแต่ที่ผมมาแจกนำบัตรผมของานผมไม่ได้มาขอเงินช่วงที่ไปทำตรงนั้นอ่ะเก็บเงินได้เฉพาะที่ออกครั้งนี้เลยนะเก็บเงินได้ล้านห้าแต่สุดท้ายพอเงินพอได้มาตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนเดิม
3: ต้องถามเบลว่าตอนนั้นเนี่ยเบลคิดอะไรเบลถึงโอเคหนูเองที่จะไปกับพ่อ
6: คิดแต่ตอนนั้นว่าไปเป็น

0: พื่อนพ่อ
1: ใช
0: ่ใช่ว่าพ่ออยากแจกนามบัตรก็โอเคเบลไปเลยก็ได้เพราะตอนนั้นคือเบลก็ว่างอยู่ก็เลยไปเพราะตอนนั้นพี่เบลทำงานน้องบอยเรียนวันนั้นเบลว่างวันที่งานเบลหยุดพอดีนะเบลไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันหยุดงาน
2: แต่ช่วงแจกตอนนั้นผมหันมามองลูกผมตกใจนะตอนที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์ลูกอยู่ลูกร้องไห้เห็นเช็ดน้ำตาผมรีบวิ่งมาหาลูกเลย
3: แล้วน้องเบลร้องไห้เพราะอะไรครับวันนั้น
2: เกี่ยวกับพ่อนี่แหละผม
0: เกี่ยวกับพ่ออะค่ะว่าแบบอายไหมที่พ่อแต่งตัวแบบนี้ อะไรแล้วมาทำแบบนี้ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอแล้วถ้าคนอื่นว่าพ่อเป็นคนบ้ามาเดินแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือก็เป็นคำถามที่เหมือนแบบเราก็หันไปมองพ่อไงคือแบบหันไปมองปุ๊บแล้วคือที่พ่อยืนอยู่อ่ะแล้วก็มองตามที่นักข่าวถามมา มันก็คือแบบที่เขาถามมาทุกคำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคือพูดไม่ออกก็เลยร้องไห้ใช
3: ่คือมันก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาถามก็คือสิ่งที่เขาเห็น
0: ใช่ก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็คือสิ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็เลยแบบปื้มน้ำตาไหลออกมา
4: ตอนนั้นเนี่ยลูกๆเครียดไหมคะเห็นพ่อไม่มีงาน
2: แต่ลูกๆคนไหนไม่พูดแฟนก็ไม่พูดไม่มีใครพูดเรื่องงานนะทุกคนจะไม่พูดกับผมเลยนะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้งานทำเมื่อไหร่พ่อจะไปทำงานหรือแฟนก็จะ
0: แม่จะไม่พูดเลย
2: เมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะทำงานไม่มีใครพูดสักคนเลยแต่คนที่เครียดกลับเป็นผมเนี่ยผมเครียดทั้งๆที่ว่าผมไม่มีงานและผมอาศัยกินของเขาแต่คนที่เครียดคือผมไม่ใช่เขาผมนี่กลับมาเครียดว่าจากที่เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเคยเลี้ยงดูลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่เคยให้ลูกลำบากลำบนกับเราแต่ตอนเนี้ยเราไม่สามารถออกอะไรได้เลยเหรอค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างคือลูกเท่านั้นเหรอเครียดถึงกับขั้นจะฆ่าตัวตายโทรไปหาพี่สาวที่นครศรีธรรมราชบอกว่าฝากลูกด้วยคือผมจะไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะโทรผมขับรถไปก่อนแล้วไปสะพานแม่กลองกะว่าคือฝากพี่เสร็จแล้วก็ขับลงไปในสะพานเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าคือมันหมดแล้วนะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วจะอยู่ให้เป็นภาระลูกทำไมอย่างเงี้ยก็พอโทรบอกพี่ว่าผมฝากเนาะฝากล้านๆกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาบอกเขารู้เลยถ้าเขารับจะอะไรจะเกิดเขาบอกกูไม่รับลูกมึงเลี้ยงเองเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาอย่างนี้แล้วผมเป็นคนรักลูกไงใช่ไหมฝากใครไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ในหูก็มันได้ยินเหมือนกับว่าคนเราพอมันถึงชะตาสุดท้ายมันจะได้รินอะไรอื้อๆไปหมดนะได้ยินเหมือนเขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยบาปกรรมยิ่งกว่าไปฆ่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างได้ยินก็เลยบนรถกลับมาบ้านรีบขึ้นไปหาลูกแล้วว่าทุกปัญหาต้องมีทางออก
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไอ้ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินขนาดไหน
2: คือยังมีส่งแบงค์นะยังพอมีส่งแบงค์นะก็ขอลูกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะ
3: นั่นคือลูกทำงานแล้ว
2: ใช่ใช่
3: ไอ้ที่พี่ถึงขั้นคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าภาระในบ้านกลายเป็นต้องเอามาจากลูกๆ
2: ใช่เพราะตัวเองไม่มีอะไรไม่มีรายได้อะไรเลย
3: เป็นรายได้ของลูกๆที่แบ่งมาให้พ่อทุกคน
2: ใช่ครับ
3: อ๋อ
2: ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็เหมือนว่าเป็นภาระให้เขาอีกประมาณนี
4: ้ค่ะ
2: ก็พี่เพราะพี่เคยตั้งใจไว้แล้วล่ะพี่จะไม่เป็นภาระให้ลูกเด็ดขาดชาตินี
4: ้ครับต้องถามลูกน้องเบบเหมือนอยากจะพูดอะไรค่ะในช่วงที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้น
5: คือไม่ใช่คือพ่อบอกว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะพ่อเขียนพินัยกรรมไว้ให้หนูพินัยกรรมที่ไม่ได้อยู่ในมีคนเซ็นคนค้ำคนอะไรแต่เป็นกระดาษ
0: เป็นกระดาษมันพ่อล้างขึ้น
5: ว่าถ้า
0: เห
5: ม
0: ือน
5: ที
0: ่
5: พ่อบอกถ้าพ่อตายไปดูน้องยาวมากเขียนให้หนูไว้หนูอ่านหนูร้องไห้อยู่ในห้องแต่น้องสองคนไม่รู้นี่คือเรื่องจริงพ่อเขียนไว้จริง
4: ๆอันนี้คือหนูได้อ่านตอนน
5: ี้ยังมีอยู่ค่ะที่บ้านยังมีอยู่
4: ตอนที่พ่อออกไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่า
3: คือเขียนก่อนที่จะออกรถไปที่จะไป
4: แม่กลอง
5: หนูไม่แน่ใจว่าเขียนไว้แต่คือพ่อออกพอลูกเริ่มนอนใช่ไหมคะเริ่มพ่อเขาก็จะขับรถออกไปทุกคืนบางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นอาทิตย์บางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นครึ่งเดือน
3: ขับไปไหนครับ
2: ไปอยู่ในป่า
0: พี่เขาไป
4: ป่าไหนคะ
0: กระท่อม
4: พี่โซเล
2: ่ไปสร้างกระท่อมอยู่ด้วยไม้
0: ใช่
2: พี่ก็ไปของพี่ได้คือพี่ถึงบอกว่าที่ว่าพี่ปลงตรงนี้ไงที่พี่ปลงได้เพราะว่าพี่ไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกลับมาบ้านนะลูกว่า หรือว่าวิญญาณเจ้าป่าเข้าพ่อเลยบางคนเห็นหน้าพี่คือพี่จะออกมานี่เขียวดำมากอะไรอย่างเงี้ย
3: คือไปใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นภาระลูกคือพูดง่าย
2: ๆไปคิดก็เลยปลงได้ไงสัจธรรมว่าเก่าไปใหม่มามันธรรมดาถึงเรากลับมาเพราะว่าอย่างที่พี่บอกตอนแรกพี่เตรียมตั้งวงไว้ใช่ไหมพอแจกนำบัตรตั้งนะตกลงตั้งนะแต่งานไม่
4: ม
2: ีคือมีแรกๆอ่ะและตอนหลังก็ไม่มี
4: ค่ะมาถึงวันนี้วันที่พี่โชเล่จากนักร้องจากตลกจากทำอะไรมาสารพัดมาวันนี้เป็นยูทูบเบอร
3: ์
4: ตรงนี้น่าสนใจว่าพี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์มาเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะ
2: เริ่มต้นมาจากที่พี่อ่ะไม่อยากให้ลูกเล่นคอ
4: ม
2: เพราะหลายคนบอกว่าผู้ชายจะหลอกผู้หญิงในคอม
3: ครับ
2: แล้วพี่มีลูกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่ก็ห่วงใช่ไหมพี่ก็ห่วงกลัวเขามาหลอกพี่ก็จะห้ามลูกเล่นคอมมากๆเลยและทีนี้พอพี่ไม่มีงานมากๆเข้าจะไม่แบบอย่างที่บอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไปภาคใต้ไปงานบุญและทีนี้พี่ตักข้าวตักแกงให้ญาติพี่น้องและญาติพี่น้องอ่ะเขาเคยรู้ว่าผมเป็นดาราใช่ไหมแม้จะตกอับแล้วแต่คนทางบ้านอ่ะดาราตักให้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกันเองไม่ยิงผมก็ตักข้าวตักแกงน้องบอยก็มาถ่ายคลิปผมสัญชาตญาณคนที่ไม่ได้เล่นตลกนานๆไม่ได้แสดงนานๆพอเห็นกล้องก็เล่นใส่กล้องเต้นเต้นเต้นพอตอนเป่าปีในเพลงอ่ะผมก็เอาหวักรู้จักหวักไหมครับ
3: ไม่รู้จักฮะ
0: ท
3: ับ ปี
0: กระบวย
3: กระบวย
5: ใช่
2: ทับปีนั่นแหละผมก็เอามาเป่าเป็นครุยพอตอนกีตาร์ผมก็เอาไอ้ที่เจิ้นไอ้ที่เจิ้นเวลาทอดมันนะพี่น้อยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ตรองนะ
4: ตะแกรง
3: ตะแกรง
2: เอามาดีดกีตาร์แล้วบอยก็ถ่ายผมก็เล่นเล่นเล่นเล่นพอเล่นไปคืนนั้นเสร็จอยู่มา3วันได้มั้งน้องบอยเขามาโพสคนดูล้านกว่าวิวแล้วบอกผมว่าเนี่ยถ้าพ่อเล่นคอมอ่ะพ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วผมก็เลยถามลูกว่าเน็ตไอดอลคืออะไรเขาก็คุยให้ฟังว่าเน็ตไอดอลก็คือคนที่พ่อบอกว่าทำไมภาคหลังไม่มีใครมาเรียกชื่อพ่อไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนั่นแหละถ้าพ่อมีเน็ตไอดอลอ่ะถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลถ้าพ่อเป็นไอดอลเขาจะมาขอพ่อถ่ายรูปจะมาเรียกพ่อพอลูกพูดแค่นี้หูพึงเลยเพราะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาเรียกเราแล้วจะต้องมีคนมาขอถ่ายรูปก็เลยอยากจะเล่นขึ้นมาขอให้พี่ฝึกลากเมาก่อนอันดับแรกพี่ก็ฝึกป๊อปน้องบอยเขาพอข้อบอกพี่จับอย่างนี้กดอย่างงี้ๆแล้วเขาก็ไปพี่ก็ลากอยู่คนเดียวดูในจอสอนไปไหนพี่ก็เอ็นไปอย่างนี้เอ็นลำบากมากเหมือนที่พี่บอกว่าตลกเล่นยากใช่ไหมลากเมาส์ยากกว่า
4: เราอยากผ่านชมกลับไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะวันที่พี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์
3: ลากเมาส
4: ์จนตัวเอียงเป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
1: พ่อไหนลองลากเมาส์ไปที่ทางด้านซ้ายสิไหนลองไปทางขวาสิ
6: เฮ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะลูก
1: โถพ่อลากเมาส์มันไม่ต้องเอียงตัวตามได้สักหน่อย
6: เอาเหร
1: อไหนลองไปโพสตรงสเตตัสลองโพสสิ
6: ไหนอ่ะ
1: นี่ไง
6: โอ้คุณกำลังคิดอะไรอยู่โอ้เราก็พิมพ์ไปเลยเรากำลังจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดีไหมลูก
7: มันเชยไปไหมพี
2: ่โอ้โหอะไรไม่น่าสนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจริงตอง
6: อ้าวคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมนี่
2: อ้าวพี่ดูไงดูดอกกระโดนไง
6: พี่ดู
2: เออ
6: เห็นเมื่อกี้สองเรื่องสองตอนไม่ใช่ดูสักทีอ่ะแล้วนี่ดูตัวจริงหรือเปล่านี
2: ่ตัวจริงดูทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวจริงแน่นอน
6: โอ้ดูตัวจริงพวกเราสวัสดีลุงหนู
2: เออสวัสดีสวัสดีลูกเน่วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนซื้อขนมมาฝากด้วย
7: ขอบใจจ
2: ังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ
7: เออนี่พี่หนูมาพอดีเลยพวกเราอ่ะกำลังช่วยกันคิดว่าจะให้พี่เขาใช้มุกอะไรเป็นมุกประจำตัวตอนทำรายการอาหารดีอ่ะพี่เป็นตลกชั้นครูดูดอกกระโดด นช่วยคิดหน่อยสิ
8: ก็เอามุกที่คนรู้จักไงเสียงหัวเราะกันฮู
1: ้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้

0: ไม่ดีเหรอ
1: หนูว่าเอาที่พ่อชอบสอนพวกเราล้างมือก่อนกินข้าวดีกว่าไห
2: ม
1: ยังไงพ่อ
3: ขั้นตอนแรกเด็กๆจำไว้ให้ดีก่อนจะรับประทานอาหารให้ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้เฮงจำไว้นะเด็กดีเด็กดี
0: อะไรอีกอ่ะ
1: มันน่าจะมีอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะคนจะได้จำได้ง่ายๆด้วยบอยว่า
3: พ่อก็นึกไม่ออกแล้วอ่ะพี่ดูว่าไงอ่ะ
0: ก็เอามุกเดิมไงผู้ชายหน้ากลัว
3: โอ้ยตามมาหารเป็นผู้ชายหน้ากลัวผู้ชายหน้ากลัวมันเจ้ากันตรงไหนโอ้ย
0: เอา
3: ขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อย
0: หรือว่ามันต้องมีเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะ
2: ใช่
0: เน
2: า
0: ะ
2: แต่อยากได้สั้นๆนะพี
3: ่อร่อย
1: ใช่เลยคำนี้เลยแบบนี้เลยพอพูดใหม่ทีสิ
3: อร่อย
1: อีกที
3: อร่อย
1: คำนี้แหละรับรองฮิตติดปากทุกคนแน่
0: ๆเออจำง่ายสั้นๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วย
1: ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิ1 2 3
2: เป็นยังไงบ้างคะได้มาสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งโลกของคนยุคใหม
4: ่มีหลายคนบอกผมว่าจะเป็นเน็ตไอดอลถ้าไม่พูดหยาบถ้าไม่พูดทะลึ่งตึงตังไม่มีทางได้เกิดแต่ผมมีความรู้ว่าช่างเถอะเพราะว่าจุดที่ผมต้องการคือคนมาเรียกผมชื่อแล้วก็มาขอถ่ายรูปเท่านั้น
2: เหมือนได้กลับมาวงการอีกครั้งหนึ่ง
4: ใช่
2: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะพี่มิกคือพอได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นมันจะไม่เหมือนภาพเดิมๆที่พ่อต้องออกไปเล่นตลกเนาะ
4: ใช่ครับใช่อยู่บ้านเลยทำอยู่บ้านตลอดเลย
2: มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่โซเล่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนบ้างคะ
4: คนเราจำไว้เลยนะลูกไม่มีชนะตลอดไปและก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีตลอดไปแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกให้ได
2: ้ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคะเริ่มจากพี่เบสก่อนเลยค่ะ
5: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันร้ายๆสำหรับเรามันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่พ่อเคยคิดว่าบกพร่องมากลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินทองแล้วมันของนอกกายสุขภาพพ่อสำคัญที่สุดลูกอยากให้อยู่แบบนานๆที่สุดอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของลูกให้นานที่สุด
6: จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือพ่อทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็คือพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีเต็ม 100% เกิน 100% ได้ตอนนี้ให้ล้าน 100% แล้วก็คือว่าเป็นฮีโร่ในสายตาเบลแล้วก็เป็นไอดอลในสายตาเบลเป็นพระเอกในใจลูกคนนี้เสมอ
4: โอเคจบแค่นี้
2: ยังยังน้องบอย
7: บอยครับมีอะไรจะบอกกับพ่อบ้าง
8: หนูอ๋อหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคือจะเงียบๆพ่ออย่าพูดนะคำนั้นอ่ะอ้ามพูดดิ
9: คำไหนลูก
8: ที่บอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้อยู่กับลูกๆนานๆแล้วก็รักทุกคนรักพ่อ
2: รักทุก
8: คนรักพ
2: ่อแต่ว่า
8: ไม่ค่อยบอกไม่ค่อย
6: พูดไม่ค่อย
8: น้องบอยจะไม่ค่อยพูด
6: ไม่ค่อยพูด
4: แม่เขาชอบว่าพี่เป็นอะไรนะ
10: พี่แย่งลูกพูดหมด
6: หลาย คน
10: ใช่ป่ะ
4: ใช่ไหมพูดไหม
8: ไม่ไม่
10: ไม่เอาไม่เอาดีแล้วกำลังสวยเลยไปแขกรับแชร์บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านจากที่ได้เห็นทั้งหมดมาในวันนี้แล้ว
2: ในฐานะที่มีเป็นลูกนะคะมีรู้สึกเข้าใจของความใส่ตาของความภาคภูมิใจของลูกเหมือนอย่างมี่ค่ะคือมี่เคยทั้งขายของกับคุณพ่อมาก่อนทั้งทำงานทำอะไรกับคุณพ่อมาก่อนใส่ตามี่ไม่ว่าคุณพ่อไหนอ่ะ มีรู้สึกมีภาคภูมิใจทุกอย่างยังไงเราก็ยังเห็นเขาเป็นฮีโร่อะค่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบเขาทำเพื่อเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกภาคภูมิใจหมดเลยรู้สึกอยากไปกอดคุณพ่อเลยค่ะอยากกลับไปบอกรักคุณพ่อบ้างพี่น้อย
10: แล้วครับ
9: จะบอกตัวเองว่าเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่มันผ่านแล้วผ่านไปมันเรียกฟ้าหลังฝนฉันน่ะมีลูกคนเดียวเธอมีกัลยาณมิตร3คนกำลังใจมีเพียบเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเธอตายวันนั้นเหมือนที่ฉันคิดตายวันนั้นก็จะไม่เห็นไอ้ลูกทั้ง3คนนี่มาปลอบใจเราวันนี้และฉันก็ไม่เห็นลูกฉันมาปลอบใจฉันครั้งนี้ฉันจะเสียดายมากๆที่ฉันตายครั้งนั้นเหมือนเธอตอนนี้ก็อย่าไปพูดให้ลูกมันเสียใจแล้วก็ให้ลูกๆให้กำลังใจพ่อมากๆแล้วเราก็ควรอยู่เฉยๆนี่คือคำพูดของไอ้หญิงนะฉันก็จะมาสอนเธออีกทีว่าเราอยู่เฉยๆได้แล้วเราอย่าไปเครียดกับมันอยากทำอะไรก็ทำอยากไปเข้าวัดก็วาก็ไปฉันจะทำบุญเนี่ยแล้วมันสบายใจตัวเองแล้วอย่าไปคิดว่าลูกลำบากมาเรารู้แล้วตอนที่เราทำมาเราเหนื่อยพอแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นเฮ้ยเจ้าเล่ห์สู้ว่ะอายุเธอยังยืนเธอครอบครัวอบอุ่นอย่างเงี้ยบอกพ่อทุกคนด้วยลูกๆรักเหมือนกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่อย่าไปคิดมาก
10: ค
9: แค่นี้ค่ะ
2: ต้องขอขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องมี่ค่ะ
10: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ขอบคุณพี่โชเล่ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะ
10: ขอบคุณครับ
2: ทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: บุหรี่ค่ะวัยเนี้ยก็มีแอบสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราโดนกึ่งๆทันบนคุยไงดีวะเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมา
2: พบกับรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 19:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข4
3: คนละดาว Family สัปดาห์นี้เมื่อการชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังเป็นปัญหา
4: ถ้าเราทำดีเขาก็ชมค่ะ
5: ยุคเราอ่ะพ่อแม่จะไม่ค่อยชม
4: ปกติหนูจะสร้างเรื่องให้เขาปวดหัวมากกว่าม
6: ันจะแบบมีพลังดูพลังขึ้นมา
4: คุณพ่อกับคุณแม่ก็เข้าใจหนูทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็หาเงินเก่งด้วยสู้ๆค่ะ
7: แล้วทำไมเราไม่ชมเขาแบบต่อหน้าเลย
3: มาชื่นชมกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 19:05 น.ช่อง
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นให้อาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างแล้วก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื่นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

0: าเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

โฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้าง

มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยฉบับร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองกัน

วันที่21พฤศจิกายน2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์นั่นคือเขาบอกเหตุผลนะครับ

0: มก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้การที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่คุณเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบดบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงเนี่ยนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: าวเรียนจบปริญญาแล้วอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น
2: อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสว.เตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะฮะอันนี้ฝากเองอ่ะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะว่าเราทุกคนคงอยากมีความร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคําว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทํางานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทํางานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่สองนะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่สองก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่สามก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคําว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจําเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทําไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ยราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสด

วลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่28สิงหาคม2569นะคะบ่ายนี้ค่ะเตรียมร่มกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้มีฝนให้ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะที่มีฝนเยอะมากเป็นพิเศษถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะขณะที่อีกหลายภาคก็มีฝนตกหนักนะคะฝนรอบนี้เกิดจากอะไรพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับสาเหตุของฝนในวันนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมนะคะตรงนี้ค่ะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียทำให้หลายพื้นที่ของไทยยังมีฝนและอาจเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและมีประกาศเตือนที่ต้องติดตามกันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝนหนักเน้นบริเวณตอนบนได้แก่บึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33

ึง35องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างมากมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสใครเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมอุปกรณ์กันฝนติดตัวไว้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องฝนยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะระวังฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสัมเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: มหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะ

0: มีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
1: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
1: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกกาบาตอย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
2: มากเลย
3: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
1: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
1: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่างเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเพราะไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
1: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
3: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกเองเลย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาว

0: คราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดใจกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะติดเปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่อยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถติยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจกาสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดเพื่อแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ้อผ13ทับ2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยติดเปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นตางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมกันอีกแล้วคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับประเด็นที่เราจะหยิบยกมาในวันนี้นะคะนั่นก็คือการแบล็คเมลค่ะเราจะเห็นข่าวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะทั้งในระดับชาวบ้านและระดับชาติเลย
0: แล้วผมบอกเลยนะครับว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยน่ารังเกียจมากๆครับเพราะว่าใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจหลอกลวงแล้วก็กันโชคทรัพย์คนอื่นแบบนี้
1: ใช่แล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวละครในคลิปสั้นเนี่ยใช้มารยาหญิงหลอกล่อแบล็คเมล CEO หนุ่มในบริษัทใหญ
0: ่แค่ฟังแล้วเนี่ยก็น่ากลัวนะครับ
1: งั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับคลิปละครสั้นที่มีชื่อตอนว่ากันโชคทรัพย์ไปดูเลยค่ะ
0: ไปเลยครับ

0: มาฉันจะทวนแผนให้ฟังว้ายฉันจะเล่าแผนการไม่ใช่เล่าเรื่องขำหูข้างนี้ฉันจะกระจี้อ่ะป้าโอ้ยแก่แล้วแก่นี่นี่นี่เข้าใจแผนแล้วใช่ไหม
1: ไม่เข้าใจ
0: โอ้ย
1: หูข้างนี้ฉันตึง
0: อุ้ยแก่นี่น้องพี่ถ้าได้เงินก้อนนี้ไปรักษาหูเลยนะคืออย่างนี
1: ้
0: ถ้าคุณยศเนี่ยเขาเข้ามาสัมภาษณ์งานแกแกก็ใช้มันยาหญิงหลอกล่อทำดูเหมือนว่าเขาเนี่ยลวนลามแกส่วนฉันเนี่ยก็จะไปยืนเนียนๆอยู่ตรงนู้นปัดนู่นปัดนี่แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วเราก็จะเอาคลิปไปเนี่ยไปแบล็กเมย์ท่าน
1: โอเคนะ
2: โอเคนะ
0: เสียงฝีเท้ามาแล้วทำแผนเป็นไงบ้างคะ
3: เท่าที่ผมดูประวัติของคุณคร่าวๆนี้นะครับดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้จบมาตรงสายกับที่เราต้องการทางบริษัทเราคงรับคุณเข้าทำงานไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับ
1: แมนสาบมาเตะเขาเสื้อค่ะไม่บอกเลยค่ะ
3: เฮ้ยไม่ได้ครับคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกแม่บ้านมาดูคุณให้ก็แล้วกันนะครับแม่บ้านครับแม่บ้านช่วยมาดูคุณผู้หญิงคนนี้หน่อยครับ
0: โอ้จะดูเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ
1: นี่ค่ะชัดไหมคะ
0: ถ้าคลิปนี้หลุดไปชื่อเสียงของท่านเนี่ยต้องแย่แน่ๆ
1: แล้วหุ้นบริษัทก็จะตกและที่สำคัญนะท่านก็ต้องมีปัญหากับครอบครัวด้วยแน่ๆเลยอะ
3: คุณจะขู่กันโชคทรัพย์ผมเหรอครับ
0: ขู่อันนี้ไม่ได้ขู่นะคะถ้าขู่เดี๋ยวไปอีกแบบนึง
1: เหมือนหมาบ้าเลยอ่ะ
0: เรื่องของฉันเอาไงดีคะท่านขาถ้าไม่อยากให้คลิปนี้หลุดไปก็จ่ายมาสัก 300,000 ก็พอค่ะดิฉันจะลบคลิปทันทีเลยค่ะเดี๋ยวถ้าท่านไม่จ่ายเนี่ยดิฉันเนี่ยฮะรถลงโชว์เชี่ยวให้หมดเลยค่ะเอาไงดีคะสอนแค่นั้น
1: แต่ว่าคิดป้าทำให้ผัวหนูเข้าใจผิดจนเราสองคนเลิกกันแล้วเนี่ย
0: นั่นผัวแกไม่ใช่ผัวฉันฉันไม่เดือดร้อน
1: แต่ฉันจะแฉป้าจ
0: ้ะ
1: รับรองว่านักร้องเรียนอย่างป้าเนี่ยเดือดร้อนแน่
0: อะไร
1: มีอะไรนี่ไงฉันแอบถ่ายคลิปที่ป้าวางแผนแบ็คเมย์คนอื่นไว้เต็มเครื่องเลย
0: ฉันก็อัดคลิปเสียงของแกไว้ตอนที่แกเรียกเงินจากฉันไปมีทุกประโยคอยู่ในนี้ครบทุกอย่างเลยฉันพังแกก็พังเหมือนกันอย่า
1: แต่ว่าป้าเป็นคนวางแผนยังไงป้าก็ต้องโดน
0: แกก็โดน
1: ของฉันเต็มเครื่องเลย
0: ฉันเต็มเนียดเลยเนี่ย
1: เต็ม
0: ฉันเยอะกว่า
1: ฉันแน่ใจว่าฉันเยอะกว่า
0: ฉันเยอะกว่า
1: ฉันเยอะกว่าเธอแน่นอนไม่ต้องไปเถียงเรื่องเต็มคาราเบลของฉัน
4: ดีเลยผมจะได้มีหลักฐานจับคุณทั้งสองคนครบเลย
3: ต้มสำนึกอักเสบไปเรื่องไงครับถึงได้การโชคทรัพย์คนอื่นเขาด้วยวิธีแบบนี้อาชญากรรมที่มันเป็นข่าวดังอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นเพราะว่าคนในสังคมไม่ซื่อสัตย์โกหกคดโกงคนไทยมีปัญหาก็เพราะคนอย่างคุณประเทศไทยมีปัญหาก็เพราะคนอย่างคุณ
4: อยากเป็นนักร้องมากกันใช่ไหมตอนนี้เขาเป็นนอนร้องให้ในคุกแทงผ่อนแล้วกันเชิญครับ
1: จับไ
4: ป
1: แ
4: กไม่ได้มาถึงกันครับเชิญครับ
5: สั้นๆการโชคทรัพย์แค่ครั้งเดียวพังทั้งชีวิตได้เลยนะเนี่ย
6: ใช่เลยครับเพราะว่าความจริงใจแล้วก็ความซื่อสัตย์เนี่ยไม่เคยทำร้ายใครครับเพราะในที่สุดแล้วการได้ทำความดีคือความสุขที่แท้จริงครับ
5: แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปฟังความคิดเห็นพร้อมๆกันเลยค่ะ
6: ไปครับ
7: คนเราก็ควรทำอาชีพที่มันหากินที่สุดจริตมากกว่านี้ค่ะมันมีอาชีพอีกหลายอาชีพที่ทำให้เรามีอนาคตต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องไปโกงคนอื่นหลอกลวงคนอื่นนะคะ
8: ก็รู้สึกว่ามันไม่ควร
9: ใช่มันไม่ควรทำ
8: ใช่แล้วก็
2: คนที่เขาทำอะไรแบบนี้ต้องมีบทลงโทษที่แบบว่าให้สมกับสิ่งที่เขาทำลงไปอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าไง
8: ก็ถ้าเป็นนี่นี่ก็จะฟ้อง PDPA
2: เหมือนกันมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
9: ใช่
8: เราเสียหายด้วยอะไรเง
9: ี้
8: ย
9: ใช
10: ่ทำไปเพื่ออะไรทำให้สังคมมันมองแล้วมันแย่แบ็คเมย์คนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คนที่ทำมันต้องมีเจตนาอะไรดีไม่ดีมันเป็นจิตสำนึกของคนนะมันก็พูดยากอ่ะ
6: ได้ฟังความเห็นกันแล้วนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าคนไม่ซื่อสัตย์แล้วก็คดโกงเนี่ยเป็นภัยต่อสังคมขนาดไหน
11: พี่คะแล้วกันโชคทรัพย์นี่โทษร้ายแรงไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้เห็นในข่าวทำกันเยอะเลยค่ะ
5: ถามดีมากเลยค่ะตามกฎหมายอาญาของไทยความผิดเรื่องกันโชคทรัพย์อยู่ในมาตรา337มีโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะ
12: โอ้อย่างนี้เสี่ยงมรณาโคตรเลยสิครับ
6: ใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเรายังปล่อยให้เรื่องเร็วๆแบบนี้ทำกันจนเป็นเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินเนี่ยแล้วอนาคตเยาวชนของชาติเนี่ยจะเติบโตเป็นคนยังไงครับ
5: ใช่แล้วค่ะน่าเป็นห่วงมากๆเลย
6: ผมคิดว่าคลิปละครสั้นวันนี้นะจะทำให้ทุกคนเห็นได้ชัดนะครับว่าความไม่ซื่อสัตย์แล้วก็คดโกงเนี่ยทำให้ชีวิตคนเราจบไม่สวยแน่นอนครับ
5: ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานแล้วก็ข้อคิดดีๆกลับไปแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้า 11:00 น.
6: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: อยากได้ยอดไลค์ยอดวิวเพิ่มขึ้นใช่ป่ะฉันจะพาไปดูคนเมายาบ้าจับตัวประกันแบบ Exclusive ใกล้ชิดสุด
1: ๆนี่นะคนเมายาบ้านะครับมากอดคอผม
2: ดูเยอะยัง
3: พันกว่าแล้วครับ
1: ดีมาก

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กร

0: รณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของสารปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้สารปกครองทาง App Store และ Play Store สารปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

0: เอาละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยเอาต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอก
0: แนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
1: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AAT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้านTransportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
0: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
1: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำแล้วสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายนึงอีกสีนึงก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
0: ่
1: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นรายๆตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายนึงบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายนึงบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายนึงอีก2สถานีไปต่ออีกสายนึงอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆที่ในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบหนึ่งคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
0: ราคาเดียว
1: อย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะฮะอีกประเภทนึงก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทข้ามไปโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นหลักก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเค้าเรียกว่า flat rate น
0: ะ
1: กับแบ่งเป็นโซน
0: area
1: ครับกับแล้วก็
0: ตามระยะทาง
1: ตามระยะทาง
2: สำหรับ flat rate หรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่นกรุงโรมประเทศอิตาลีกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยราคาก็จะมีภาครัฐเป็นผู้กำหนดอย่างกรุงนิวยอร์กก็คิดค่าบริการราคาเดียวคือประมาณ90บาทต่อเที่ยวฟังดูอาจจะแพงครับแต่เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานี
0: แล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือกไหมครับ
1: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแทคติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจาก door to door นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวนี้ไอ้ choice set ที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนจะเลือกอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนมันพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดสิครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคนที่ยังจำเป็นต้องขับรถอยู่
0: ก็จะ
1: สบาย
0: ก็จะdisutility อะไรนี่ก็จะต่ำลงใช่ไหมครับ
1: disutility
0: ได้แล้วครับผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B
1: ใช่
0: แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
1: ถูกต้อง
0: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงละอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้รองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน แต่ตัวนี้มีpointสำคัญนะpointของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
0: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
1: ้การซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนมันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันคือต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อ่ะแต่ถนนมันก็โล่งขึ้นคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
0: ทางอ้อมทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนที่เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
1: เราอยู่จุดที่เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
0: ครับ
1: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงนี้คำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็เหมือนมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ย1คือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลง2คือการพัฒนามันตามไม่ทันแล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน
0: ์
1: อย่างที่ควรจะเป็น
0: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่100เนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะคุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
1: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรโฟเนี่ยคาปาซิตี้มันอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะทีนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้มถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนน่ะมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกไหมฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
0: ่
1: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมล์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาท งั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสาย1ทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้100ล้านบาท100ล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให้
0: รถเมย์ไฟฟ้าเลย
1: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมย์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
0: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอ้สัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญเพราะว่า
0: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
1: มันเป็นสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวนี้มันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่า

0: เขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65 บาท65 บาทก็คือไปกลับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130 บาท130 บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331 บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าวัดจะเชื่อมต่อมาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ย มันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
1: ่กำไรเท่าไหร
0: ่
1: ที่เหมาะสม
0: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60 บาทมันควรจะเป็น50 บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40 บาทหรือมันจะควรเป็น25 บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
1: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผมขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
0: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design อ่ะนะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
1: ์
0: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
1: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65บาทจ
1: ่
2: ายไม
1: ่
2: ไหว
1: 65บาทจ่ายไม่ไหว
0: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
1: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
0: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
1: มอไซค์2แถวรถเมล์
0: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
1: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อ
0: ีกกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
1: แฮชแท็กที่3ครับ
2: 25
1: บาททำได้ไห
0: มมันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาให้เราทำพวกสัญญาสัมปทาน
1: อ
0: ่ะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
1: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
1: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางค่อนข้างน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นอ่ะบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเก็บทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดทุนไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
1: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: ขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเนี่ยเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0บาทถึง65บาทเนี่ยมันจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเนี่ยเราควรต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
0: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
1: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอใหเปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนนี้นะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงไหม
0: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

0: และสำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับ

0: วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมั้ยยังเนี่ย
1: กินแล้วค่ะ
0: โภชนาการดีมากใครสอนเนี่ยโอเคค่ะไปเข้าห้องคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก็หมายถึงว่าการเก็บสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายหลักการง่ายๆที่พวกหนูจะทำอย่างนี้ก็คือเรากินให้เป็นปกติของเราใช่ไหมแล้วเวลาช่วงใกล้แข่งช่วงเดินทางช่วงอะไรเราก็เน้นในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งเส้นให้มันเยอะขึ้น
2: ผู้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวคำปรึกษาที่ได้จากพี่จูนเนี่ยทำให้ชีวิตในการกินของเราเปลี่ยนไปเลยทำให้ผู้เนี่ยกินเปลี่ยนไปกินเช้าทุกมื้อไม่ว่าเราจะซ้อมหรือไม่ซ้อมเราควรที่จะกินน้ำหนักผู้ก็ลดประสิทธิภาพในการแข่งขันก็ดีขึ้นด้วยขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีให้กับทีมเราแล้วก็รู้จักกินแล้วก็รู้จักบอกต่อในสิ่งที่พี่จูนบอกเรามาเนี่ยค่ะก็สามารถบอกต่อได้ค่ะ
0: คำจำกัดความของอาชีพโภชนาการการกีฬานะคะก็คืออาชีพที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการดูแลอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเป็นการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม
3: ่ช่วงเช้าในช่วงนี้เรากินยังไงบ้าง
4: ค่ะซื้อน้ำต้องหู้ปลาต้องโก มากินช่วงเช้าค่ะแล้วก็กลับไปก็จะไปกินข้าวพวกอาหารตามสั่งนะคะตกเย็นก็กินเย็นอีกทีนึงเลยค่ะ
0: ก่อนซ้อมเรามีแต่ทีนี้ช่วงเที่ยงที่มันแบบหายไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ได้สมมติว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราอาจจะมีอะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยพอโดดแล้วจุกอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแท็กเกอร์เป็นแบบน้ำผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในช่วงระหว่างฝึกซ้อมอะเราจะได้มีแรงตอนเช้าก็จะเป็นมื้อหลักเนาะเป็นข้าวอาหารจานเดียวทั่วไปแล้วก็อาจจะมีน้ำหวานเพิ่มเติมบ้างวิชาการกีฬาเนี่ยเรียนหมดทุกอย่างคือค่อนข้างครอบคลุมนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านักศึกษาที่จบจากคณะนี้นะคะก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเภสัชวิทยาการกีฬานะคะจุลชีวะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ไปดูอาจารย์ใหญ่เราก็ได้ดูเหมือนกันในพาร์ทของนิติเวชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักโภชนาการเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราพูดเรื่องการกินอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาบางทีเขาถามเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเช่นเขาปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลิงก์ในส่วนของโภชนาการการกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะ
5: จริงๆแล้วพี่จูนนะครับเป็นคนละเอียดและก็เข้ากับเด็กได้ง่ายนะครับโดยหลักแล้วนักวิชาการทั่วไปก็จะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้และก็ให้เด็กไปปฏิบัติแต่จูนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จูนเข้ามาติดตามเด็กโดยตรงเข้าไปคุยกับเด็กว่าเกิดปัญหาอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไงเป็นรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้นด้วยครับ
0: เมื่อเราเห็นน้องๆได้แชมป์นะคะแล้วก็เห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมองว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องความสำเร็จในทางโภชนาการการกีฬาไหมอันนี้จุนบอกว่าอาจจะไม่ทั้ง 100% นะคะเพราะว่าตัวที่ตัดสินว่าความสำเร็จในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขา
6: ซึ่งภาพความสำเร็จของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยคือความสุขในการทำงานของเรานะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลิงบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศสาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็ค่ะ
7: เป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
7: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
7: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.ใช่ค่ะ
2: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยน
7: ะ
2: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้าง รวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
7: ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
2: ์
7: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
2: ง
7: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
2: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
2: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
7: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
2: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
2: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
7: ใช่
2: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
7: ่ว่า
2: เป็นเรียกว่าวัยหนุ่ม
7: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อ
2: ความปลอดภ
7: ั
2: ย
7: ใช่
2: กักกันกักขัง
7: กักกัน
2: กักกัน
7: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนนี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
2: ส่วนกลาง
7: ส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
2: อย่างเช่นที่
7: เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน
2: ี่
7: ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
2: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
7: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
2: ครับ
7: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
2: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
7: ตำแหน่งเป็นตำแหน่ง
2: เทียบเท่า
7: ผู้บัญชาการเรือนจำ
2: ก็คือเทียบเท่า
7: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
2: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝาก ทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
7: คุณค่ะ
0: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
5: ช่วง
6: ผู้หญิงรู้ได้
5: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
6: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
3: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่ออย
8: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
3: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
8: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
8: ค่ะ
3: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
8: ค่ะ

0: น้องก่อนน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว
2: เป็นอะไรอ่ะพี่แซง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
3: เป็นไรไหมเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียวเลย
2: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
4: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
4: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
0: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
0: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
5: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
6: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงน
5: ะคะ
6: พี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
5: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
6: ์ชิงทรัพย
5: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
6: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
5: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
6: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญา
5: ค่ะ
6: เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
5: เหมือนกัน
6: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
5: นี่เบสิกแล้วนะคะ
6: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
5: ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปนึง
6: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
5: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
6: ใช่ค่ะอย่างเง
5: ี้
6: ย
5: นะคะโทษเป็นไงคะ
6: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค
5: ่ะหนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
6: ค่ะ
5: ประหารชีวิตเลยนะคะ
6: ถึงใช่ค่ะ
5: โทษถึงขนาดนั้นเลย
6: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
5: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
7: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
8: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยา
3: มีชู้เป็นทอม
8: มีผมชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
3: ์
8: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
3: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
9: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
10: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
8: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
11: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมหนึ่ง
8: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ้งกิ้งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
8: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์คะ
3: ถามว่าไงครับ
8: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
3: ์เอาไว้ได้ยังไงอ่ะเมียมีชู
8: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
3: ์
8: แต่เป็นทอมค่ะ
3: โอ้
8: นั่นแหละค่ะ
3: ทอมมีชู้เป็นทอม
8: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
3: ์แล้วไงครับ
8: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
3: โอ้น่าคิดนะอาจารย
8: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
3: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกติแต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วเมียเรามีชู
8: ้
3: อยู่กับทอม
8: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
3: เป็นทอมมีผัวหรือมีสามี
8: เป็นผู้ชาย
3: ไปอยู่กับเกย์
8: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
3: ์น่าคิดนะ
8: ค่ะ
3: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
8: ์ค่ะ
3: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
8: ค่ะ
3: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
8: ค่ะ
3: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
8: ้
3: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
8: ค่ะ
3: หรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
8: ค่ะ
3: คือสามีเราเนี่ย
8: ไ
3: ปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่นแล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
8: ์ค่ะ
3: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
8: ้ค่ะ
3: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
8: ใช่ค่ะอาจารย์
3: เอางี้
8: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
8: ้ค่ะ
3: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
8: ค่ะ
3: หญิงที่ยังมีสามีอยู
8: ่ค่ะ
3: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
8: ่ค่ะ
3: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
8: ชายอื่น
3: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มี
8: ชู้ใช
3: ่โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
8: ้ค่ะ
3: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
8: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
8: ค่ะ
3: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
8: ค่ะ
3: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
8: อ๋อค่ะ
3: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
8: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
8: ค่ะ
3: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
8: ค่ะ
3: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
8: ี้
3: ยเราอับอายขายหน้าไหม
8: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
3: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
8: ่ะ
3: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
8: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย์
3: ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
8: ์ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
8: ค
3: ่
8: ะ
3: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
8: ่ค่ะ
3: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
8: อ๋อ
3: สามีเรา
8: ค่ะ
3: เป็นเกย์อยู่กับเกย
8: ์ค่ะ
3: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
8: ค่ะ
3: อาจารย์อายไหม
8: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
3: ์หรือผมมีภรรยาอยู
8: ่ค่ะ
3: ภรรยาไปอยู่กับทอม
8: มันก็น่าอาย
3: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
8: ค่ะ
3: ผมอายนะอาจารย
8: ์ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเหตุ

0: สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย์นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุหย่า
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

0: รื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันทร์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันทร์ถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันทร์ไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันทร์โดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันทร์ได้ก่อขึ้นต่อองค์การส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ใน

แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355

0: ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี
2: ่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว
1: แกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกนั้นแกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพยา
1: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
2: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
0: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉันหายไปตลอดกาล

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค่ะ
1: ครับไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกฎครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยจำได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับทั้งนี้เราตกลงกันตามนี้นะว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้

0: น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดในใจให้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
1: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งๆแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมดบัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการศาลสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ครับคุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็ พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราพอไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสารสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของสารยาธนบุรีนะครับ

ครับผมในลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันอ่านนะครับ

0: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูหรอกค่ะ
1: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อพี่จูนะครับบัวลองดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วบัวก็จะตัดสินใจว่าบัวจะทำยังไงต่อไปนะครับ

วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับ

0: ครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิด

0: หนูขอโทษนะคะ
1: ตาเดินมาพ่อ
2: หนูขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6

จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรณ์ภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์ภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly CelebratingThe 36 years of strive for intellectual innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2500

33ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียน MWITสู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MWITH String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลิร์นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์อวิสเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้พาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8เวลา 17:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัททิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละ
กำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรัญดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอ
ขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทสอนและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน

พื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านสร้างครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนที่ราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ทักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำ

กลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจำแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300ถึง500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: กับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
2: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกำมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่ไหผงข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสิน

อินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอัญชิชาญครูหายรังรองครับรายการด้วยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะฮะเพราะว่าต่างคนต่างความคิดหลากหลายเรื่องราวครับมาอยู่รวมกันในสังคมโดยคนหมู่มากแน่นอนที่สุดแล้วครับว่าเราเองก็จะต้องพบเจอกับปัญหาครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะพัฒนานะครับให้ชุมชนให้สังคมนั้นมีความอยู่รอดได้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขได้วันนี้ต้องยอมรับเลยครับนั่นก็คือเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมครับและคุณธรรมนี่แหละครับหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นนามธรรมอะไรเองก็ตามฮะแต่วันนี้เองนะครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นตอกย้ำเลยครับว่าคุณธรรมถ้าเกิดว่าเป็นรูปธรรมก็คือจิตใจที่ดีงามนี่แหละครับแล้วเราก็นำผ่านออกมาด้วยพฤติกรรมต่างๆซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเราเองแล้วก็รวมไปถึงมีคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วยวันนี้แหละครับหน้าที่ของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนไทยไม่ใช่เพียงแค่สถาบันครอบครัวครับแต่ว่าสถาบันการศึกษานั้นก็มีความสำคัญยิ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับกับทางด้านของอาจารย์รุ่งนภาจันตราท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับมุมมองก่อนเลยแล้วครับว่าวันนี้ในฐานะของพลเมืองไทยในฐานะของความเป็นผู้บริหารนะครับที่เราเองเป็นพลเมืองไทยด้วยมีสัมมาชีพด้วยในการเป็นครูแล้วก็เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยครับมองถึงเรื่องของคุณธรรมนะมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
1: ความสำคัญทางด้านการศึกษานี่เป็นถามว่ามีบทบาทสำคัญมากในด้านผู้นำเราเป็นฝ่ายบริหารจริงเราต้องเป็นผู้นำทางด้านพาคณะครูบุคลากรแล้วก็ชุมชนหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทำยังไงให้ผู้เรียนมีคุณธรรมฝังอยู่ในจิตใจและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วย ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเกิดว่าเราโดยปกติเนี่ยเวลามีการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยครับในการบริหารจัดการนะครับเราก็จะมีทั้งเชิงนโยบายแล้วก็มีทั้งการวางแผนรวมไปถึงวิธีการในการปฏิบัติด้วยผมถามถึงตัวตนของเราก่อนเลยครับเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะฮะในตัวตนของเราเนี่ยเรามองเห็นหรือว่าเราคิดว่าในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยสำคัญอย่างไรบ้างครับ
1: ถ้าเกิดตัวตนของเรานี่คือบทบาทของเราของโรงเรียนการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาแล้วก็เป็นด้านออทิสติกนะคะเป็นบุคคลที่สามารถที่พัฒนาได้ในมุมมองนี้เราก็จะพัฒนาในด้านคุณธรรมฝ่ายบริหารก็จะเล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้เราก็จะพัฒนาครูก่อนผู้บริหารครูบุคลากรทุกคนให้เข้าใจในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู
0: ้
1: น้องมุ่งไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้านให้เด็กมีองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมใ

0: านี้ค่ะ
1: คือเหมือนว่าให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา
0: ใช่ด้านการจัดการศึกษาค่ะ
1: ครับเราก็เลยมองว่าบุคลากรภายในเนี่ยแหละต้องเข้าใจก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับต้องทำให้ได้ว่าในสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นั้นคืออะไรความยากเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยคือไม่ใช่เด็กปกติโดยทั่วไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าน้องๆเขาผิดปกตินะแต่เพียงแต่ว่าเขาพิเศษขึ้นมาที
0: ่
1: ที่เรานั้นต้องให้ความอบอุ่นให้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยมาก
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วคนนี้เนี่ยโดยแผนหรือว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับคือทำอะไรครับ
0: อย่างของโรงเรียนของเรานะคะก็จะเน้นในเรื่องของโครงการอย่างเช่นโครงการคุณธรรมจริยธรรมวันสำคัญ
1: ครับ
0: ทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้ค่ะเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมอย่างคัดเลือกคัดแยกขยะนะคะแล้วก็จิตอาสาในส่วนนี้ด้วยนะคะกิจกรรมโครงการต่างๆของเรานะคะมีการคัดแยกขยะเนี่ยมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กนะคะว่าการคัดแยกขยะเนี่ยสามารถไปเป็นประโยชน์ได้ต่อยอดไปสู่อบต.อย่างของเราก็อยู่ใกล้ๆทับตีเหล็กเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะเอาขยะของเราไปจำหน่ายแล้วก็มาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่ะแล้วก็ไปให้กับเตียงผู้ป่วยได้ค่ะทำเตียงผู้ป่วยก
1: ับ
0: ในชุมชนได
1: ้ความจริงแล้วนี่ได้ประโยชน์เลยนะคือนอกเหนือจากการฝึกเด็กๆเขาแล้วเนี่ย คือแน่นอนที่สุดละในหลักการศาสนาเนี่ยก็เหมือนฝึกในหลักของคุ
0: ณธรรม
1: ใช่ไหมคุณธรรมจริยธรรมเนาะเป็นหลักวิชาการแล้วกันว่าให้เด็กๆนั้นได้มีความเข้าใจนะครับโดยเราก็นำศาสนาเนี่ยแหละเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขา นะครับคนนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เด็กเขารู้แล้วเนี่ยไปปฏิบัติได้ก็ใช้เป็นโครงการจิตอาสา ในการเก็บขยะให้กับชุมชนประโยชน์ที่ได้ก็คือว่านอกเหนือจากเด็กๆได้รับการฝึกฝนแล้วเนี่ยทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถนำไปต่อยอดได้
0: ใช่ค่ะ
1: ครับการทำงานแบบนี้ฮะที่เราต้องดูแลน้องๆเขาด้วยนะครับมีความยากง่ายหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นพิเศษกว่าโรงเรียนโดยปกติทั่วไปไหมครับ
0: ถามว่ามีความยากง่ายไหมคะด้วยความเป็นครูการศึกษาพิเศษอยู่แล้วนะคะครูทุกคนที่อยู่ในวงการการศึกษาพิเศษมาด้วยใจค่ะทำด้วยใจเพราะว่าของเราทำงาน24ชั่วโมงนะคะเป็นโรงเรียนประจำดังนั้นการที่จะสอนเด็กมันก็จะค่อยๆปลูกฝังคุณครูไปด้วยแล้วก็บวกกับทำด้วยใจก็ค่อยๆบ่มเพาะนักเรียนไปด้วยในส่วนนี้นักเรียนก็ค่อยๆสอนตอกย้ำซ้ำทวนไปเรื่อยๆนะก็ทำให้เด็กเกิดด้านคุณธรรมจริยธรรมไปเรื่อยๆเหมือนเราปลูกฝังเขาปลูกต้นไม้จากต้นเล็กๆค่อยๆโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง
1: เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะครับมองดูแล้วเนี่ยอนาคตประเทศไทยเนี่ยเรามองเห็นว่าเด็กๆ เขาเนี่ยเด็กของเราเองมีการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วมีผลออกมาที่ดีแบบนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะรับรองได้ใช่ไหมครับว่าคุณธรรมเนี่ยจะสามารถนำพาสังคมไปสู่สิ่งที่ดี
0: เพราะว่าอันนี้ก็คือจะจากการที่เราทำกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆเนี่ยส่งผลถึงผู้ปกครองตอบรับกลับมาหาเราจากเสียงผู้ปกครองบอกกลับมาหาคุณครูหรือฝ่ายบริหารกลับมาว่าเด็กสามารถที่จะกลับไปบ้านเนี่ยสามารถมีจิตอาสาโดยการที่ว่าเห็นขยะแล้วบอกคุณแม่หรือคุณพ่อได้ว่าอันนี้ต้องเป็นการคัดแยกแบบนี้กับพลาสติกสามารถจำหน่ายได้นะอันนี้สามารถทิ้งใช้งานไม่ได้นะคะอะไรนะอันนี้ด้วยแล้วก็คุณธรรมก็อีกเรื่องนึงอย่างเช่นด้านพาคุณแม่ชวนคุณแม่คุณพ่อไปวัดไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบในสิ่งนี้เขาก็จะมีสมาธิมากขึ้นกับการที่เขาเข้าวัดอะไรเงี้ยค่ะ
1: กลายเป็นลูกๆเป็นต้นแบบให้คุณพ่อคุณแม่ให้ครอบครัว
0: ใช่
1: นะครับจากสิ่งที่เขาฝึกฝนขึ้นมา
0: ก็คือจากลูกไปสู่ครอบครัวเป็นสู่สังคม
1: จากพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนี้ฮะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทางด้านของสติปัญญาล่ะครับ
0: ฝึกในส่วนนี้ค่ะ
1: ครับก็ส่งผลไปถึงเรื่องของอารมณ์ด้วย
0: ใช่ค่ะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้จากที่ว่าเขามีอารมณ์ที่รุนแรงหรือไม่ก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได
1: ้
0: สิ่งแบบเหมือนกำลังทะเลาะกับเพื่อนเคยเพื่อนพูดคำที่หยาบคายหรืออะไรนี่เขาไม่ชอบ
1: เอาไปจี้ใจเขา
0: จี้ใจเขาเหมือนเขาก็เมื่อก่อนนี้เขาอาจจะมีอุ๊ยไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอได้ฟังทำบ่อยๆหรือทางทำกิจกรรมของโรงเรียนบ่อย

0: ทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยก็ทําให้จิตใจเขานิ่งขึ้นเพราะก็จะมีกิจกรรมนั่งสมาธิฟังธรรมมีหลายกิจกรรมที่ทําให้เด็กเขามีจิตใจที่สงบขึ้น
1: นิ่งขึ้น
0: เรื่องของสมาธิด้วยค่ะ
1: ครับพัฒนาการ
0: บำบัดเป็นในตัว
1: ครับอันนี้ก็คือดีขึ้นเลยน
0: ะคร
1: ับเพราะว่าหลากหลายวิธีการนะครับในการที่จะบำบัดรักษาให้กับน้องๆพิเศษแบบนี้เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายแต่ว่าการทำสมาธิการปลูกฝังคุณธรรมไปเนี่ยก็ทำให้เขามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสติปัญญาและอารมณ์ด้วย
0: ใช่
1: นะครับแล้วพฤติกรรมทางร่างกายล่ะฮะเขามีความร่าเริงเขามีความแจ่มใสมากน้อยเพียงใดอ
0: ันนี้นี่เห็นชัดเหมือนกันค่ะคือพอได้มีสมาธิมีอะไรเนี่ยค่ะ
1: อ
0: ารมณ์เขาก็จะมาค่ะเขาก็จะมีสมาธิแล้วก็มีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสเข้ากับเพื่อนจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่ที่แบบเขาแยกตัวยิ่งเด็กออทิสติกเขาก็ไม่เขาจะแยกตัวกลุ่มเด็กกลุ่มพวกนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยเข้าสังคมแต่เดี๋ยวนี้เขาก็สามารถที่จะเข้ากับเพื่อนได้สามารถเข้าไปเล่นพูดคุยแล้วก็เล่นทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปค่ะ
1: แล้วมุมมองกลับกันเนี่ยเด็กปกติทั่วไปเนี่ยเขามีจิตใจยังไงบ้างครับกับการที่เห็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันที่พิเศษกว่าพวกเขาเนี่ยฮะ
0: ถ้าเกิดเด็กปกติทั่วไปนะคะตอนนี้ก็คือเห็นว่าก็เขาก็น่าจะเข้าใจบทบาทแล้วก็เข้าใจตัวเด็กพิเศษมากขึ้นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เพราะจริงๆเด็กพิเศษกลุ่มนี้อาจจะแฝงอยู่กับโรงเรียนปกติทั่วไปก็ได้นะคะแต่แล้วก็พยายามคุณครูต้องแนะนำเพื่อนให้เขาเข้าใจบทบาทมากขึ้นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้ก
1: ็
0: ควรที่จะเข้าไปหาเขาไปพูดคุยเราคุณครูต้องมีเทคนิคในการเชิญชวนเพื่อนชวนเพื่อนไปเล่นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไปทำกิจกรรมนู่นนี่หน่อยเนี่ยค่ะต
1: ่
0: อไปเขาก็จะเข้าหากันได้แล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: เด็ก
1: องค์ประกอบไม่ใช่มีแค่เพียงทางโรงเรียนล่ะนะฮะว่าที่จะนำเด็กๆพิเศษนั้นเข้ามาฝึกฝนนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆแบบนี้แต่ว่ายังรวมไปถึงครอบครัวครอบครัวนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับกับการทำงานร่วมกับทางโรงเรียนนะครับในการปลูกฝังคุณธรรม
0: ค่ะก็คือทางผู้ปกครองเป็นปัจจัยสำคัญมากในการที่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับโรงเรียนนะคะในส่วนนี้ก็หนึ่งก็คือเรื่องของทำกิจกรรมเนี่ยผู้ปกครองเราให้ทำกิจกรรมอะไรผู้ปกครองว่าวันนี้เราจะแจ้งไปว่าจะมีกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะบางทีผู้ปกครองสนับสนุนดอกไม้หรือปัจจัยต่างๆเข้ามาหรือพานักเรียนเข้ามากิจกรรมทุกครั้งจะไม่หยุดเลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำโครงการกิจกรรมต่างๆหรือทำแผนต่างๆเราจะดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมให้คิดแล้ววางแผนร่วมกันกับทางโรงเรียนว่าเราจะหาแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเพื่อพัฒนาลูกหลานของเราไปทิศทางแนวไหนนะคะในส่วนนี
1: ้ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนเองมีการปลูกฝังไปยังไงแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านไปนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีความเข้าใจไม่ได้มาช่วยกันในการซัพพอร์ตรองรับเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะครับกับสิ่งที่เราเห็นนะฮะวันนี้เนี่ยคิดว่าสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยช่วยสังคมนะครับให้น้องๆเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่ยืนให้น้องๆเขาเนี่ยได้มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนสังคมเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดครับ
0: ถามว่าช่วยได้มากน้อยเพียงใดของเด็กเรานะคะสามารถช่วยได้ค่ะไม่มากก็น้อยนะคะในส่วนนี้ก็ไม่เป็นภาระต่อสังคมด้วยนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือหนึ่งเด็กก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได
1: ้
0: เราไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมสามารถนำความรู้ที่เขามีอยู่แล้วก็สิ่งที่เขาได้ทำมาแล้วก็สามารถไปต่อยอดต่อครอบครัวได้แล้วก็สู่สังคมได้อย่างมีความสุขด
1: ้
0: านคุณธรรมด้านนี้เลย
1: ครับเด็กๆต้องเติบโตขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในสถาบันการศึกษาของเราไปตลอดนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเติบโตต้องเลื่อนขั้นต้องอะไรกลับไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายในครอบครัวตลอดเวลาวันหนึ่งเด็กๆก็ต้องออกสู่สังคมด้วยอาจารย์มองว่าในสิ่งที่เราปลูกฝังเอาไว้เนี่ยครับกับสิ่งที่ติดตัวเด็กๆไปไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธินะฮะแล้วก็การที่ทำให้เขานั้นมีสมาธิที่ดีขึ้นมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยกับความยั่งยืนที่เด็กๆ เขาจะได้ติดตัวไปในอนาคตเนี่ยอาจารย์มองว่าจะมีผลอย่างไรบ้าง
0: อันนี้

0: ก็คือเราฝึกฝนไปแล้วนะคะก็มีผลค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป้าหมายคือเด็กทุกคนจบการศึกษาไปต้องมีงานทำนะคะเราก็มุ่งเน้นว่าเด็กต้องมีงานทำเพื่อไม่เป็นภาระอย่างที่บอกนะคะต่อครอบครัวและสังคมก็คือเมื่อเด็กเข้าไปสู่วัยทำงานนะคะหนึ่งในเรื่องของการทำงานเนี่ยเขาต้องสามารถทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะในส่วนนี้นี่ก็เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันแล้วก็สามารถอยู่กับเพื่อนร่วมงานได้ในส่วนนี้เหมือนกันถ้าไปทำงานแล้วไม่มีความซื่อสัตย์หรือสุจริตในการเขาก็คงไม่ให้ทำงานต่อเนาะในส่วนนี้ด้วยค่ะแล้วก็ควรที่จะมีเราปลูกฝังไปแล้วเด็กก็จะไม่ละเรื่องของการไปลักขโมยหรือไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นในส่วนนี้
1: ครับก็เหมือนเป็นการบ่มเพาะนะครับกับเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กพิเศษนะครับที่จะต้องมีทั้งเรื่องของการดูแลการพัฒนาการ
0: ทางร่างกายเขาสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนควรทำหรือสิ่งไหนไม่ควรทำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับจะมีโครงการอะไรอีกไหมฮะที่เราวางแผนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดต่อไป
0: ก็คือโรงเรียนนอกจากที่จะวางแผนไว้ก็คือการที่อาจากสู่เด็กด้านคุณธรรมนะคะสู่เด็กไปสู่ครอบครัวตรงจุดนี้แล้วเรายังมีการวางแผนที่ต่อยอดไปอีกเรื่องของโรงเรียนเครือข่ายของเราจากโรงเรียนเครือข่ายเนี่ยจากกลุ่มเล็กๆเรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านคุณธรรมว่าวิธีการแนวทางเราจะพัฒนาไปรูปแบบไหนจากกลุ่มเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ต่อยอดไปด้านสู่สังคมด้วยนะคะด้านสังคมเนี่ยเราก็จะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแอปพลิเคชันต่างๆอาจจะทำคลิปหรือหนังสั้นๆ นะคะหรือบทเรียนที่นำไปสู่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเรียนรู้หรือเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่วันนี้เองเนี่ยหลากหลายคนก็บอกนะครับว่าเราต้องมีพื้นที่ครับพื้นที่ให้คนที่มีความต่างโดยเฉพาะยิ่งความต่างแบบนี้นะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้โดยธรรมชาติของเขาเองเราด้วยก็ต้องเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับทางสังคมทางผู้ปกครองแล้วก็โดยโรงเรียนของเราเองนะครับอยากให้อาจารย์แนะนำนะว่าคงไม่ใช่แค่เป็นเพียงเด็กพิเศษแต่ว่าโดยเด็กปกติโดยทั่วไปเลยครับว่าเราสามารถที่จะมีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็มีการบ่มเพาะปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมทำให้เขานั้นไปฝึกฝนทั้งเรื่องของพฤติกรรมเองเรื่องของอารมณ์นะครับรวมไปถึงเรื่องของสติปัญญาได้ด้วยนะครับอยากให้ฝากไว้สักนิดนึงครับ
0: ในส่วนเรื่องของการปลูกฝังแล้วบ่มเพาะนะคะก็อยากฝากไว้นิดนึงนะคะในส่วนไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษนะคะหรือว่านักเรียนปกติทั่วไปบุคคลทั่วไปนะคะเราก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีๆนะคะเราสามารถทำได้นะคะถึงแม้เด็กของเรายังเป็นอย่างเนี้ยทุกคนนะคะก็ยังคิดว่าต้องทำได้นะคะแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะ
1: ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งนะครับที่สถาบันการศึกษาครับได้บ่มเพาะให้กับเด็กๆน้องๆ นะครับที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษครับเขาสามารถที่จะมีความประพฤติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้มีการควบคุมอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็คุณธรรมนั้นทำให้เขานั้นมีสติปัญญาที่ดีไม่ใช่เพียงแค่นี้ฮะสามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมต่อคนในครอบครัวได้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าหลากหลายพื้นที่อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับหากเรามีการปลูกฝังคุณธรรมไว้ให้กับเด็กๆในการที่จะสร้างให้พวกเขานั้นเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือสังคมได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการครับในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: บกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: บุรุษผู้ปกติมีเอาเลยจักรไหลได้จ่าเด็กดีจักรไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: ช่วยเหลือประชาชน
6: อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบ
7: ปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจ
8: ด้วยกลไกรัฐสภาก
9: รรมาธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที
10: ่การบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่ม
8: ภารกิจการทำงานของคณะกรรมาธิการในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
11: คำถามที่คุณสงสัย
12: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
11: ฎหมายที่คุณอยากรู
13: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหา

02และ02-206-6103 LINE ID @10HOTLINE สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

คุณผู้ชมครับหลายคนมองนะครับว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นไปมองกันถึงเรื่องของตัวเงินครับโดยเฉพาะยิ่งครับในการปกครองในการบริหารจัดการนะครับให้พื้นที่ชุมชนนั้นมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณูปโภคครับที่ทันสมัยนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนเราก็มองไปถึงเรื่องของตัวเงินหรือว่าตัวเงินทุนนี่แหละครับที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยต่างๆครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับที่เราจะขับเคลื่อนนะครับให้งานการงานนั้นประสบความสำเร็จได้โดยเฉพาะยิ่งครับกับเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขได้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับในวันนี้ที่หลากหลายพื้นที่นั้นกำลังสร้างต้นแบบของอำเภอคุณธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรารอคอยครับให้หน่วยงานท้องถิ่นนั้นเป็นผู้บริหารจัดการเป็นผู้ออกแนวคิดเป็นผู้ลงมือทำแต่วันนี้เองครับในแนวทางของอำเภอต้นแบบคุณธรรมนั้นจะต้องมีพี่น้องประชาชนครับเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อที่จะให้เกิดความสุขขึ้นกับทุกๆคนทั้งผู้ให้และผู้รับครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปติดตามชมครับ

0: จุดมุ่งหมายที่เราทำหมุดหมายของอำเภอบางมหันไว้ร่วมกันก็คือเราจะสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนในอำเภอบางมหันนะครับเราใช้สโลแกนว่ารอยยิ้มของประชาชนสวยงามเสมอผ่านมอตโต้ของกระทรวงมหาดไทยคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอบางมหันเพราะงั้นเรานำพาทีมโดยการสร้างความรับรู้ร่วมกันว่าเราจะเอาแนวทางใดตัวนายอำเภอไม่ใช่ตัวกำหนดว่าอำเภอบางมหันต้องไปที่ที่ไหนแต่เราเอาองค์คาพยพทั้งหมดไม่ว่าทั้ง7ภาคีเครือข่ายก็ดีแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นคนบางมหันมานั่งคุยกันว่าเราอยากให้บางมหันเป็นยังไงนะครับอำเภอบางมหันเนี่ยเราขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมโดยใช้มันมีแนวทางอยู่5คำก็คือพอเพียงมีวินัยกตัญญูสุจริตและจิตอาสานะครับแต่ของอำเภอบางมหันเราใช้คำว่าพอเพียงนำอย่างที่ได้นำเรียนก็คือเราพยายามให้คนของเราอิ่มถ้าคนของเราอิ่มแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ขาดอะไรมันจะสามารถพัฒนาในมิติอื่นๆได้อย่างเช่นเรื่องคุณธรรมพอเราได้ข้อสรุปและหมุดหมายเดียวกันเราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทำอะไรในอำเภอบางมหันคือเรื่องโครงการสร้างป่าสร้างรายได้สร้างเมืองสีเขียวก็จะมีการทำถนนครัวตำบลถนนกินได้ปลูกทุกอย่างที่กินได้ลดเรื่องการใช้สารเคมีลงแล้วก็ลดภาวะค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนบางมหันก็จะปลูกทุกอย่างที่กินได้เริ่มต้นที่บ้านนายอำเภอก่อนเลยครับผู้นำทำก่อนเรามีตัวอย่างความสำเร็จอย่างเช่นในพื้นที่ของทับน้ำนะฮะทับน้ำบ้านม้าก็จะมีท่านนายกกิติภพเชยฉ่ำทำเรื่องเมืองสีเขียวอยู่แล้วในตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนำปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 80,000 ต้นนะฮะ
1: ยึดถือในการดำรงชีวิตเนี่ยในหลักคุณธรรมแต่วันนี้มันส่งผลเนื่องจากพี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีวิตแล้วด้วยหลักคุณธรรมแล้วเนี่ยมันส่งผลให้บ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยร่มเย็นนะครับมันเดินไปถึงตอนนี้เราจะเห็นว่ารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามาช่วยกันทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: เราก็เลยใช้สิ่งเหล่านี้ฮะมาถ่ายทอดให้กับคนบางมหันนะครับแล้วก็นำพาเขาไปดูตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จแล้วมันก็เลยเป็นการง่ายที่ไปสร้างความรับรู้ร่วมกันว่าเอ้ยเราทำได้แล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยอำเภอบางมหันก็จะทำเรื่องคาร์บอนเครดิตก็คือปลูกต้นไม้ได้ตังค์เพราะว่าตัวอำเภอคือเหมือนบ้านหลังหนึ่งของฝ่ายปกครองของข้าราชการ

0: เพราะทุกคนจะต้องทำงานที่นี่เพราะงั้นผมอยากผมก็เลยวางกุศโลบายว่าทุกคนต้องมาช่วยกันพัฒนาอำเภอแล้วเขาจะรู้สึกหวงแหนว่านี่คือบ้านเขานะครับแล้วก็พออำเภอสะอาดปุ๊บเราถึงจะไปบอกให้คนอื่นทำบ้านเขาสะอาดบอกให้สำนักงานอื่นทำสำนักงานตัวเองสะอาดมันก็เลยจะมาเข้ากับนโยบายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวางไว้ก็คืออยุธยาเมืองสะอาดนะครับ
1: การบริการของที่ประการอำเภอก็คือวันนี้ได้มาทำการย้ายโอนย้ายทะเบียนบ้านนะย้ายเข้ามาอยู่ที่อำเภอบางปะหันก็ถือว่าได้รับการบริการที่ดีได้รับความสะดวกนะบุคลากรก็บริการดียิ้มแย้มแจ่มใสดี
2: อีกคำหนึ่งที่เราใช้เป็นประจำแล้วก็เป็นคำที่เป็นตำนานก็คือบวรบวรบ้านวัดโรงเรียนแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะวัดหงนั้นไม่มีโรงเรียนแต่รอเรือของเรานั้นคือผนึกและผนวกพลังเต็มที่กับราชการในส่วนของราชการนั้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาการบนสุดตั้งแต่ในอำเภอลงมายันที่จะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจร่วมมือประสานกำลังผนึกกำลังก่อสร้างชุมชนนี้ให้เป็นชุมชนต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับ
3: คณะสงฆ์บางปะหันเองมีส่วนร่วมในเรื่องคุณธรรมการที่เรามีกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมด้านการปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนนั้นมีจิตใจที่ดีงามและก็ทำให้คุณธรรมในตัวเนี่ยได้เพิ่มพูน
0: อีก2โครงการที่สำคัญหนึ่งก็คือโครงการอำเภอเคลื่อนที่กับโครงการอำเภอสัญจรโครงการอำเภอสัญจรคือเรานำพาส่วนราชการทุกส่วนเลยนะฮะลงพื้นที่ทั้ง17ตำบลในทุกๆเวทีเราจะให้เด็กๆมาร่วมด้วยอยากจะให้เด็กๆในอำเภอบางปะหันเนี่ยเห็นว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรกันแล้วผู้ใหญ่เขาพยายามจะสร้างบ้านสร้างเมืองที่มันเป็นอำเภอบางปะหันซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเนี่ยให้มันดียังไงแล้วเราพยายามให้เด็กๆเขามามีส่วนร่วมลงมือร่วมด้วยหรือว่ารับรู้รับทราบว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรถามว่าการทำงานอยากได้รางวัลไหมอยากได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เหนือรางวัลก็คือว่ารอยยิ้มของพี่น้องประชาชนในอำเภอบางปะหันซึ่งอันนั้นต่างหากครับที่ยั่งยืนการได้รางวัลมาก็เป็นสิ่งการันตีแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้คนทำงานให้พี่น้องประชาชนในอำเภอบางปะหันรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำมาถูกแล้วแล้วก็ได้รับการยกย่องชื่นชมผ่านรางวัลต่างๆที่ได้มาอาทิเช่นอำเภอคุณธรรมต้นแบบสุดเด่น
4: รอยยิ้มของประชาชนสวยงามเสมอ
5: นี่เป็นตัวอย่างนะครับของอำเภอคุณธรรมต้นแบบครับที่ได้มีการขับเคลื่อนครับโดยงานภาครัฐนั้นเป็นต้นแบบนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์เป็นคนที่นำเงินงบประมาณต่างๆครับเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยหลักง่ายๆครับของการขับเคลื่อนโครงการดีๆแบบนี้นะครับ5ข้อด้วยกันนั่นก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณครับก็ทำให้วันนี้นั้นทางอำเภอประสบความสำเร็จในการเป็นอำเภอคุณธรรมและพี่น้องประชาชนภายในอำเภอก็มีความสุขด้วยรอยยิ้มด้วยครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมีมากมายนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามกันได้ครับเข้าไปค้นหากันนะครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับมีการถอดรหัสคุณธรรมในแต่ละพื้นที่มีปัญหาอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมไปถึงใช้คุณธรรมเนี่ยแหละครับในการนำพาให้ชุมชนให้พื้นที่ของตัวเองนั้นเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญนะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่จะทำให้เรานั้นเข้าไปสัมผัสเรื่องราวของคุณธรรมในหลากหลายพื้นที่ที่ทางศูนย์คุณธรรมนั้นรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับที่แห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นที่ของการส่งเสริมคนดีครับใครที่ทำความดีใครที่มีคุณธรรมนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและเป็นสิ่งที่สังคมต้องให้พื้นที่คนดีมีที่ยืนครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่รถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาแล้วก็เตรียมตัวจะขึ้นและคนก็เริ่มมามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดการแย่งชิงแบบตกไปข้างหน้ารถ
1: แปลว่าอะไรเขาแซงคิวกันเหรอ
0: เป็นเหมือนกับแย่งกันเพื่อขึ้นรถไฟอะค่ะดันคือเป็นจังหวะแบบปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะ
1: คิดไหมว่าเราจะตายไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่คิดว่าจะตาย
1: บอกภรรยาเรายังไงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ดีขาไม่มีแล้ว
2: ขาไม่มีแล้วผมก็หาวิธีการก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะขณะนี้น้องท่านถูกตัดขาแล้วทั้งสองข้างแค่บอกแค่นั้นนะแม่เขานี่เขาก็ร้องซึ่งเออไปเลย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการนี้เป็นรายการที่เราให้ความสำคัญกับครอบครัวนะครับในการปลูกฝังและก็เลี้ยงดูให้บุตรหลานของท่านโตขึ้นมาได้พบกับหนทางที่เขามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองแหละครับเรามีความเชื่อแหละครับว่ากว่าคนจะเดินทางมาจนถึงความสำเร็จของตัวเองได้นั้นต้องมีเส้นทางและก็มีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวและที่สำคัญครอบครัวนั้นเป็นตัวการสำคัญแหละครับที่จะสร้างคนเพื่อให้คนนั้นออกมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับอย่างแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่จะมาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวไม่ว่าครอบครัวใดก็ตามกำลังเจอสภาวะวิกฤตหรืออุปสรรคใดๆนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราถ้าจำกันได้เมื่อ9ปีที่แล้วย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเป็นข่าวดังที่ลงหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับแล้วก็คนไทยเกือบแทบทุกคนที่ได้ยินข่าวนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันทั้งประเทศแหละครับเพราะว่าเธอนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงไปจากชานชลาของรถไฟฟ้าแหละครับแล้วก็โดนรถไฟฟ้าทับจึงทำให้เธอนั้นสูญเสียขาทั้งสองข้างไปไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์นั้นดูจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของครอบครัวแต่ด้วยกำลังใจที่ดีของครอบครัวครอบครัวนี้แหละครับก็สามารถทำให้น้องคนนั้นเติบโตมากลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พูดกำลังใจให้กับคนอีกเยอะแยะมากมายแหละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องทันนิชรีเป็นเอกชนะศักดิ์ครับเป็นยังไงบ้าง
1: สบายดีค่ะ
0: น้องสามารถเดินได้
1: ใช่เดินได้เป็นปกติค่ะ
0: เดินได้เป็นปกติแล้ว
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ปัจจุบันเรียนจบหรือยังครับ
1: จบแล้วค่ะต่อโทอยู่ค่ะ
0: เรียนจบจากคณะอะไรครับ
1: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนธรรมศาสตร์ค่ะ
0: วารสารธรรมศาสตร์
1: ใช่
0: จบแล้วทำงานหรือยังครับ
1: ทำด้วยแล้วก็เรียนต่อด้วยค่ะ
0: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็เป็นนักสื่อสารองค์กรค่ะแล้วก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจค่ะ
0: จะเห็นได้จากเรื่องราวที่เมื่อกี้ผมพูดไปกับสีหน้าและแววตาที่ดูขัดกันโดยสิ้นเชิงนะ คือหมายความว่าเรื่องราวที่พูดไปดูเหมือนเป็นเรื่องที่โหดร้ายมาก
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่เศร้าสลดไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามแต่สีหน้าแววตาแล้วก็เสียงเนี่ยที่พี่ได้ยินจากน้องทันเนี่ยรู้สึกว่าสดใสมากเพราะฉะนั้นเราต้องพูดคุยกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตทำไมถึงสามารถมาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจได้ขอเชิญปรบมือให้กับน้องทันด้วยนะคะ
1: ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
0: พี่ขออนุญาตถามครับที่น้องเดินได้อยู่นี่คือขาเป็นอวัยวะเทียมหรือว่ายังไงคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือที่ใส่อยู่อะค่ะเป็นขาเทียมค่ะก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นเหล็กค่ะพี่เบิร์ด

0: ก็คือมันจะแบบเป็นทั้งสองข้างเลยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนระบบคอมพิวเตอร์อะค่ะ
1: คือคอมพิวเตอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะต้องชาร์จแบตค่ะ
1: จริงเหรอเอาแล้วว่ามันเป็นแบบอนาล็อกแบบ
0: เป็นโรบอทค่ะ
1: เป็นโรบอท
0: เป็นโรบอทก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องแบบมีการชาร์จแบตเหมือนคอมพิวเตอร์อะค่ะก็ต้องรีสตาร์ทเครื่องบูทเครื่องแบบเช็คเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมันเชื่อมกับระบบกลของสมองเราไหมครับ
0: จริงๆยังไม่ได้เชื่อมกับระบบกลของสมองค่ะก็คือข้อดีของมันด้วยความที่ทันตัดทั้งสองข้างเหนือเข่าทันจะไม่มีข้อเข่าในการแบบงอขึ้นบันไดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโรบอทที่แบบเป็นเหมือนสมองให้ในการแบบคอนโทรลในการขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ใช่
1: ขออนุญาตถามได้ไหมว่า
0: ค
1: ่าใช้จ่ายในการที่คนคนหนึ่งถ้าจะต้องการขาเทียมแบบนี้เขาต้องมีเงินเท่าไหร่ในการรับการรักษาคร
0: ับ จริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าค่าครองชีพสำหรับคนพิการด้านกายอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างสูงมากสูงมากๆค่ะคืออย่างของทันเนี่ยก็คือด้วยความที่ทันเป็น2ข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยขาก็จะไม่สามารถใช้เหมือนกับขาทั่วๆไปที่ในประเทศไทยเขาใช้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการเดินที่ยากกว่า
1: เพราะฉะนั้นที่สั่งมาจากต่างประเทศ
0: ใช่เป็นของเยอรมันค่ะใช่ก็ได้รับพระราชทานมาค่ะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชาใช่ซึ่งคู่หนึ่งก็หลายล้านบาทเหมือนกันใช่พอได้รับมาเนี่ยจุดที่ยากของท่านก็คือทุกคนก็จะคาดหวังว่าขาเทียมมูลค่าหลายล้านเนี่ยมันก็คงจะทำให้เดินได้แบบตื่นขึ้นมาเดินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ค่ะคือมันอยู่ที่ตัวเราฝึกหนักมากท่านฝึกเหมือนทหารอ่ะใช่ฝึก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ขนาดนั้นเลยค่ะแบบตื่นเช้ามากินข้าวไปเรียนเสร็จกลับมากายภาพแล้วก็เดินออกกําลังกายเดินลู่เดินวนไปค่ะเดินไปประมาณแบบ 4-5 ปีจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังเดินอยู
1: ่ชินหรือยัง
0: ชินแล้วค่ะ
1: ได้ข่าวว่าขาข้าง2ข้างนี้สามารถใช้ขับรถได้ด้วย
0: ใช่จริงๆจะเป็นขายังไงก็ได้ค่ะแต่ด้วยความที่ทันขับรถเนี่ยทําติดเป็นแฮนด์คอนโทรล
1: ครับ
0: เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอกจากขับรถแล้วยังทํากิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายด้วยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าน้องทันชอบทํากิจกรรมอะไรบ้างแต่ช่วยเล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้หน่อยสิครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง9ปีแล้วใช่มั้ยครับ
0: ใกล้จะ10แล้วค่ะ
1: ใกล้จะ10
0: ก็จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นก็คือทันน่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยแหละค่ะปกติก็ร่างกายครบ32แต่ว่าทันเป็นคนที่เหมือนกับแบบใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าแบบทําไมชีวิตเราเหมือนกับคนอื่นจังเลยคือเหมือนกับแบบว่าคนอื่นเค้าก็เรียนมาแล้วก็เรียนแบบเค้าอะไรอย่างเงี้ยเราตอบไม่ได้ว่าฉันอยากเป็นอะไร
1: เมื่อก่อนเรียนอยู่ที่ไหนครับ
0: ทันเรียนอยู่จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยที่จังหวัดตรังค่ะ
1: อยู่ตรังเป็นคนตรัง
0: ใช่ใช่เป็นคนใต้ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็เหมือนตอน
1: ใต้ไหนมั้ย
0: แรงไม่ได้
1: แรงไม่ได
0: ้มันก็จะออก
1: ที่ก็พูดทองแดงทองแดงครับ
0: ใช่ค่ะก็อย่างนั้นแหละค่ะแล้วเสร็จทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าช่วงอายุ14ก็เลยบอกคุณพ่อว่าขอไปเรียนต่อต่างประเทศละกันอยากไปรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงก็ไปสอบชิงทุนเยอะมากแต่ว่าพ่อก็ไม่ให้ไปค่ะเพราะว่าแบบมันไกลมันอยู่แบบโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอไปโซนใกล้ๆละกันเลยก็เลือกไปสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นก็ไปแบบไปเรียนแค่ซัมเมอร์เนี่ยแหละเพราะว่ามีแผนว่าจะไปต่อไฮสคูลที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียน
1: ปรากฏก็คือไปปรับพื้นฐานไปทดลองด
0: ูใช่ไปรู้ว่าใช้ชีวิตโอเคมั้ยปรากฏ3อาทิตย์แรกคือแบบหลั่นล้ามากก็คือคุ้นชินรู้เส้นทางเพื่อนที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาจะเดินทางม
1: า
0: ที่สิงคโปร์ใช่ไม่ได้มาหาด้วยแหละมาเที่ยวแล้วเขาก็รู้ว่าเราอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คอนแทคมาแล้วก็พาเขาไปเที่ยวก็คือแบบรู้สึกสนุกมากแบบอยู่ได้แน่นอนไฮสคูลอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ด้วยความหลั่นล้าในการนัดคนนู้นคนนี้ไปเที่ยวก็นัดเพื่อนเหมือนเดิมเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะกลับก็คือมันครบทามมิ่งพอดีค่ะ1เดือนก็คือเหลืออาทิตย์สุดท้ายช่วงวันอาทิตย์เนี่ยก็คือทําไปยืนรอรถไฟแบบซึ่งไปยืนรอเหมือนทุกๆเช้าที่เดินทางไปเรียน
1: ลักษณะของรถไฟฟ้าที่หนุ่มขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้าลอยฟ้าของบ้านเรา
0: ลอยฟ้าลอยฟ้าของบ้านเราค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือไม่มีที่กั้น
0: ไม่มีที่กั้น
1: เหมือนแอร์พอร์ตลิงก์
0: ใช่อารมณ์นั้นใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อ
0: ก็คือมันเป็นที่โปร่งมากเลยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปยืนรอแบบเป็นคนแรกยืนรอหลังเส้นเหลืองเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงจังหวะที่รถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาเราก็เห็นแล้วว่ารถไฟกำลังเข้าชานชาลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เตรียมตัวจะขึ้นและคนก็เริ่มมามากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดการแย่งชิงแบบเบียดเสียดกันก็เลยเป็นเหตุให้ตกไปข้างหน้ารถ
1: แปลว่าอะไรเขาแซงคิวกันเหรอ
0: เป็นเหมือนกับแย่งกันเพื่อขึ้นรถไฟอะค่ะ
1: ดันทีนี้เขาก็ดันกันจังหวะนั้นเขากำลังพยายามที่จะดันเข้าก
0: ัน ใช่ค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตกไป
1: ดันตอนรถไฟมาแล้วหรือรถไฟกำลังมาก
0: ำลังมาแล้วตกไปข้างหน้าเลยคือเป็นจังหวะแบบปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะ
1: เจ้า
0: ใช่
1: แล้วยังไงฮะ
0: ก็คือด้วยความที่มันไม่ได้แบบดันแรง
1: สูงมากไหม
0: มันก็คือถ้าทันนั่งพับเพียบก็คือประมาณเท่านี้ค่ะอันนี้คือใต้ท้องรถก็จะมิดหัว
1: แล้วที่เราตกไปในลักษณะแบบไหน
0: ทันตกไปก็คือเหมือนตกล่องอ่ะแบบปุ๊บตกพอดีแล้วเราก็อยู่ในร่องที่มันเป็นรางสองเส้นพอดีอะค่ะ
1: คือถ้าเราตกอยู่ก่อนถึงรางแบบอยู่ใต้ชันชลาไม่เป็นไรแต่นี่มันไปตกอยู่บนรางเลย
0: ก็คือขาไปตกอยู่บนรางแต่ตัวตกอยู่ริมขอบปูนะคะ
1: แล้วรถไฟก็เข้ามาพอดี
0: ก็คือเป็นจังหวะที่แบบตกไปท่าไหนก็คืออยู่ท่านั้นเลย
1: โอ้เช็ดคนมันไม่ช็อกกันหมด
0: โอ้โหคนกรี๊ดเหมือนซอมบี้แบบเพราะว่าทันโมเพราะตอนที่เราแบบเหมือนกับพอเรารู้ว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็เห็นแล้วเราก็เรียกให้คนช่วยอะค่ะตอนนั้นเราก็เงยไปที่ไอ้ช่อง
1: help
0: me แบบช่องแสงสว่างเวลาเราก้าวข้ามรถไฟอะค่ะมันจะมีช่องใช่ไหมที่มันห่างประมาณครึ่งนึงอะใช่เราก็มองมาจากช่องนั้นอะเพราะว่าตอนนั้นอะ
1: อ๋อพอรถไฟมาแล้ว
0: ทับแล้ว
1: รถไฟ
0: อยู่ใต้ท้องรถ
1: คนไม่เห็นเรา
0: ไม่เห็นเราแต่เห็น
1: ร
0: ู้ว่าร
1: ถไฟ
0: แต่รู้ว่าเราอะตกลงไปแต่คนก็จะรู้สึกว่าอ๋อตายแล้วแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือรถไฟก็คาอยู่อย่างนั้น
0: คาอยู่อย่างนั้น
1: เราก็อยู่ตรงนั้น
0: อยู่ตรงนั้นใช่ความรู้สึกคือมันแบบก็ทรมานมันก็เจ็บมันก็แสบอยู่ด้านใต้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็ได้เห็นแบบขาใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็ความรู้สึกก็คืออยากจะคานออกมาเพื่อแบบออกมาจากตรงนั้นอะแต่ความรู้สึกก็คือมันคุกเข่าไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่านิ้วเท้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับได
1: ้แต่ยังไม่ขาดใช่ไหม
0: ไม่ขาดจากตัวแต่ว่าความเส้นประสาทอะไรก็คือไม่รู้สึกแล้วค่ะพี่เปิร์ลใช่ไม่สามารถขยับนิ้วเท้าเลยได
1: ้มีสติอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่
1: มันทรมานตรงมีสติได้แล้ว
0: ใช่
1: แล้วแบบสุดท้ายสลบหมดแรงอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
0: ไม่ค่ะก็โดนยาสลบทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนผ่าตัด
1: แปลว่าก่อนไปถึงโรงพยาบาล
0: ใช่ก็คือรู้ตั้งแต
1: ่ระหว่างที่กู้ภัยเข้ามาช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ยังคุยกับเค้าอยู่นะคะคุยกับกู้ภัยว่าแบบฉันเป็นคนไทยช่วยสื่อสารแบบให้แบบติดต่อสถานทูตหรือติดต่ออะไรอย่างเงี้ยให้หน่อย
1: ซึ่งวินาทีนั้นที่บ้านยังไม่มีใครรู้เลย
0: ไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นยุคที่แบบFacebook อะไรก็ไม่ค่อยมีใครเล่นหรืออะไรเงี้ยมันยังแบบเพิ่งเริ่มต้นพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็มาช่วยแล้วก็พาเราไปส่งขึ้นรถแอมบูเลนนะคะแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นน่ะเค้าก็ไม่ได้ถามทันนะว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนอะไร
1: เริ่มเจ็บหรือยัง
0: ตอนนั้นมันยังไม่ปวดค่ะมันเป็นความรู้สึกชามากกว่าชาแบบชาช่วงล่างอะ
1: กลัวมั้ย
0: โหกลัวมากแบบกลัวว่าแบบจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันทำตัวไม่ถูกอ่ะแค่แบบเราขับรถจักรยานหกล้มหน้าบ้านเรายังกลัวพ่อด่าเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อที่กลัวที่บ้านด่า
0: ใช่
1: ไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียใจกลัวอะไรกลัวเขาด่า
0: ใช่กลัวแบบเหมือนอาจจะแบบมันไม่เชิงด่าหรอกค่ะแต่อาจจะแบบด้วยความที่ตอนที่เราไปอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วพ่อไปส่งแค่วันเดียวใช่ไหมคะพ่อก็กับประเทศไทยแล้วเหมือนกับพ่อก็บอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะลูกแล้วเราจำคำนี้มาตลอดเลยว่าเราต้องเซฟตี้ตัวเองอ่ะแล้วพอเราเกิดอุบัติเหตุมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่เข้าใจเลยอ่ะพี่เคยรถคว่ำแวบแรกที่ออกมาจากรถได้เนี่ยโดนพ่อว่าแน่ๆเลยทำรถพังอะไรเงี้ย
0: ม
1: ันดันเลยคือกลัวคือไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียใจเลยกลัวว่าแบบเขาต้องดุแน่ๆเลยอะไรเงี้ย
0: หรือแบบไม่ให้เราไปเที่ยวอีกแล้วแน่ๆเลยอารมณ์ประมาณนั้น
1: นั่นคือสิ่งที่คิด
0: ใช่แล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราจะทำยังไงดีก็เลยลืมไปเลยว่าแบบฉันต้องมีโปรเซสผ่าตัดหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมรอวันที่แบบจะคุยกับพ่อแล้วอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: จากรถพยาบาล
0: ค่ะ
1: เขาก็พาเราเข้าห้องฉุกเฉิน
0: ใช่ห้องฉุกเฉินค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นต่อครับ
0: ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือคุณหมอเขาก็โอ้โหมาลุมเลยค่ะแบบมาดูแบบหลายสาขามากเพราะตอนนั้นน่ะท่านเกิดหัวแตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าคือแบบโดนเบิร์นแบบว่าโดนไหม้จากหม้อแปลงคือมันโดนหลายส่วนมากก็โดนคุณหมอแบบมาดูแล้วเขาก็เหมือนถามเรียกสติเราตลอดอะว่าแบบชื่ออะไรแบบรีเช็คกับพาสปอร์ตอะค่ะ
1: ในช่วงเวลานั้นที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดมีคิดไหมว่าเราจะตายไหมเนี่ย
0: ไม่คิดว่าจะตายเพราะว่าทันรู้ว่าแบบต่อให้เรามีสติอะยังไงเราก็แบบไม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดด้วยความเป็นเด็กอะรู้สึกว่าแบบถ้าเราลืมตาเราเห็นเหตุการณ์อยู่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรกับเราเราก็ไม่ตายอะไร
1: นั่นคือสิ่งที่เรา
0: คิด
1: แต่เชื่อไหมว่าเกือบทั้งชานชลาเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ได้ยินข่าวคิดว่าหนูไม่น่าจะรอดแน่ๆ
0: ใช่ค่ะทุกคนคิดอย่างนั้นค่ะใช่ท
1: ุ
0: กค
1: นแ
0: บบก็หลังจากนั้นก็พอไปที่ห้องผ่าตัดก็หมอเขาก็เดินมาบอกเราค่ะท่านจำได้แบบเป็นคุณหมอท่านนึงแล้วเหมือนกับเขาก็มาบอกว่าแบบจะต้องตัดขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไม่ได้ปฏิเสธว่าอย่านะอย่าตัดนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็เหมือนกับ โอเคแบบคือเชื่อหมออ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหมอก็คือตัดสินใจได้ดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวนะทันเขากำลังจะตัดขาหนู
0: ใช่
1: แปลว่าหนูจะไม่มีขาอีกต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่หนูเล่าให้ฟังนี่หนูเหมือนหนูชิลมากกับการที่โอเคโอเคตัดได้เลย
0: เพราะว่าเอาจริงๆตอนนั้นอ่ะทันไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่าแบบเออใครจะมาว่าเราหรือเปล่าว่าเราไม่มีขาหรือเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอ่ะคือตอนนั้นมันทรมานมากจริงๆพี่เปอร์คือมันแบบมันเจ็บม
1: ันเริ่มเจ็บแล้ว
0: ใช่มันเจ็บแล้วพอยิ่งแบบปล่อยเวลาไปนานอ่ะมันจะชาชาจนกระทั่งแบบมันรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนเราไม่ได้อาบน้ำแล้วเราเหนียวตัวเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบอ
1: ึดอัดไม่สบายตัว
0: ใช่อารมณ์ประมาณนั้นแบบรีบๆแบบรักษาเถอะอะไรประมาณเนี้ย
1: ก็เลยต้องเซ็นยินยอมให้
0: ทันไม่ได้เซ็นค่ะเพราะว่าตอนนั้นอายุ14
1: เซ็นไม่ได้
0: ยังไม่ได้ก็คือเขาก็ส่งเรื่องไปถามสถานทูตไทยที่มาดีลให้ประสานงานให้แล้วก็สถานทูตก็ไปถามพ่อแม่ช่วงนั้นแหละที่เป็นช่วงที่เหมือนกับแบบโอเคคอนเฟิร์มกับพ่อแม่แล้วสถานทูตเขาแจ้งว่าแจ้งกับทางที่บ้านนะคะว่าแบบรถลูกคุณเกิดอุบัติเหตุโดนรถไฟหนีบทางที่บ้านก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นการผ่าตัดแบบเล็กน้อยอ่ะไม่ได้ผ่าตัดแบบอวัยวะอ่ะค่ะ
1: ใช้คำว่าหนีบด้วยเหมือนโดนประตูหนีบอย่างเงี้ย
0: เหมือนโดนประตูหนีบประมาณนั้นแล้วพ่อแม่ก็เลยแบบโอเคยังไม่ได้อะไรแต่ว่าพ่อก็เริ่มเอะใจเพราะว่าเหมือนกับรีเช็คกับทางสถานทูตตลอดนะคะว่าแบบผ่านไปนานและหลายชั่วโมงแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงมันคงไม่ใช่ผ่าตัดแบบเล็กๆอ่ะเป็นผ่าตัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งผ่านไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีข่าวในโลกโซเชียลใช่ผุดขึ้นมาจากแบบหนังสือพิมพ์ชื่อดังของที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยที่ไทยก็เอามาออกเป็นสื่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ทีนี้ช็อกกันทั้งประเทศเลยนะตอนนั้น
0: ใช่คนก็รู้พ่อแม่ก็รู้ว่าโอเคมันมีชื่อมีนามเรียบร้อยมีรูปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้คุณพ่อเป็นยังไงครับ
0: ก็ทุกคนก็ช็อกค่ะคุณแม่นี่คือแบบว่า
1: หนูต้องสลบไปหลายวันไหมตอน
0: สลบไปหลายวันค่ะตื่นมาคือทันไม่รู้เลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคืองงแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
1: แล้วเจอหน้าคุณพ่อยัง
0: ไม่เจอค่ะก็คือกว่าจะเจออีกทีก็หลายวันอยู่เป็นอาทิตย์
1: แสดงว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนผ่าตัดเสร็จ
0: ใช่
1: จนฟื้นขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ก็ยังไม่เจอคุณพ่อ
0: ยังไม่เจอ
1: ได้คุยไหม
0: ยังไม่อ๋อคุยทางโทรศัพท์บ้างค่ะว่าแบบโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ท่านก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหนักขนาดไหน
0: ใช่
1: ทุกอย่างก็ผ่านพ้นมาได้
0: ใช่ผ่านพ้นมาได้
1: ในเหตุการณ์นั้นแล้ววันนี้ก็กลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกเยอะแยะมากมายคิดว่าอะไรเป็นตัวการสำคัญ
0: คือทันว่าเป็นมุมมองของตัวเองนั่นแหละคือเหมือนกับทันไม่เคยเชื่อนะคะเคยมีคนบอกว่าแบบลองคิดแบบนี้สิแล้วชีวิตเราแบบจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือทันก็ได้ยินมาเรื่อยๆแหละจนกระทั่งแบบเจอกับชีวิตตัวเองมันดีจริงๆนะเพราะว่าเหมือนตอนแรกต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่มีใครยอมรับได้ค่ะกับการสูญเสียอวัยวะเนาะแล้วก็เหมือนแรกๆทันนั่งวีลแชร์แล้วยิ่งตอนนั้นมันเป็นข่าวดังมากคือต่อให้แบบใส่แมสอะเดินในโรงพยาบาลทุกคนก็จะรู้ว่าเราคือคนที่อุบัติเหตุแบบอุบัติเหตุอะเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือสภาพแวดล้อมของเด็ก14อะคือกลัวมากเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะเดินมาบอกว่าเราแบบทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นอะมันมีทั้งคนที่แบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือบางคนก็โทษเราว่าแบบเหมือนอุบัติเหตุเรามันทำให้แบบการจราจรตอนนั้นมันติดขัดนู่นนี่นั่นก็จะมีหลายเหตุผลของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ได้สนตัวเอง
0: ใช่ไม่ได้สนตัวเอง
1: แต่คนรอบข้างหมดเลยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร
0: ใช่เขาจะว่
1: าเราจะเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่ามันมีดิสคัชชันกันระหว่างความปลอดภัยของรถไฟฟ้าที่นั่นด้วยใช่ไหมครับว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยเขาดีมากพอหรือยัง
0: ใช่
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาคนเถียงกันเรารู้สึกว่าเรากำลังเป็นต้นเหตุอยู
0: ่ถูก
1: นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเลยเรา
1: ฉะนั้นว่ามันก็กดดันสิครับ
0: กดดันค่ะแบบแทบจะไม่อยากแบบเจอหน้าแบบหนีอ่ะเหมือนคล้ายๆแบบว่าไม่อยากเจอคนที่สิงคโปร์ไม่อยากเจอคนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากอยู่แค่ห้องแบบคนเดียวคนที่แบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ฉะนั้นนี่ประมาณอยู่ในอาการของสภาวะทางจิตแหละไม่ใช่ทางกายแล้ว
0: ใช่ตอนนั้นก็จะแบบงุนงงสับสนจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเหมือนกับสภาพแวดล้อมอะค่ะตอนนั้นเราก็มีคนเขาก็เข้ามาแบบเยี่ยมมาพูดคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มคิดกับตัวเองว่าแบบไม่มีความสุขเลยอะแบบว่าเอาความคิดของคนอื่นมาทั้งที่เขาก็ไม่ได้แบบเดินมาด่าเรานะไม่ได้แบบส่งสายตามาว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราคิดไปเองอะใช่ตอนนั้นก็เลยแบบคิดได้ว่าแบบหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปล่าแบบเราควรจะแบบมาสนใจความสุขของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรที่จะแบบเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกรอบหรือว่าเป็นเส้นทางในชีวิตของตัวเองอ่ะ
1: แน่นอนว่าอันนี้เกิดจากทัศนคติในการมองโลกเมื่อเวลาค นเราเจอปัญหา
0: ถูกค
1: ่ะแต่ในทางกลับกันกว่าจะได้ซึ่งทัศนคติเหล่านี้พี่มีความเชื่อเหลือเกินว่ามันน่าจะ

0: าจากการปลูกฝัง
1: ค่ะ
0: หรือการอบรมจากพื้นฐานครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่จะทำให้สภาพจิตใจของคนคนหนึ่งเวลาเจอวิกฤตเนี่ยเขามีความรู้สึกหรือแสดงออกอย่างไรแล้วเลยต้องขออนุญาตเชิญคุณพ่อ ออกมาพูดคุยด้วยหน่อยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกิตเนศเป็นเอกชนะศักดิ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อมีลูกกี่คนครับ
2: 2คน
0: 2คนผู้หญิงทั้งคู
2: ่ผู้หญิงทั้งคู
0: ่เมื่อสักครู่น้องทันกำลังเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เคราะห์ร้ายนะครับเป็นเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นของครอบครัวแต่ก็มีความสุขบ้างเพราะว่าน้องทันยังมีชีวิตอยู่ในวันนั้นย้อนกลับไป9ปีที่แล้วคุณพ่อจำเหตุการณ์ได้ไหมครับ
2: จำได
0: ้ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเหตุการณ์ในมุมของคุณพ่อเนี่ยในฐานะของคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ทราบข่าวมันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นบ้างคร
2: ับ ก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าน้องทันประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟฟ้าหนีบนะฮะผมว่าเรื่องจิ๊บจ้อยก็ไม่
0: คุณพ่อไม่แบบเอจใจหรอกคุณใครเนี่ยอะไรนะฮะอะไรอย่างงี้แบบคือเวลาคนเราได้ยินเรื่องที่มันไม่คาดคิดแล้วก็ไม่รู้จักใครเนี่ยมันจะตกใจพอสมควรว่ามันมีเรื่อง
2: ผมเฉยๆเนื่องจากว่าเพื่อนก็โทรมาจากสิงคโปร์บอกว่าน้องทันนี่ไม่เป็นไรมากโดนรถไฟฟ้าหนีบผมก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
0: แสดงว่าเพื่อนคุณพ่อรู้ข่าวก่อน
1: รู้ก่อน
2: รู้ก่อนรู้ก่อนแล้วแล้วก็เขาก็พูดมาคำนึงว่าน้องทันมันเข้มแข็งมากนะผมก็มันเข้มแข็ง
0: ไหนบอกว่าโดนหนีบ
2: ไหนว่าโดนหนีบก็เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเข้าห้องผ่าตัดเอ๊ะมันเข้าห้องผ่าตัดการเข้าห้องผ่าตัดนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กหรอก
0: เริ่มเอะ
2: เริ่มเอะเรามาคำนึงถึงว่าถ้าในต่างประเทศเข้าห้องผ่าตัดมันถือเป็นเรื่องใหญ
0: ่ใ
2: ช่ไหมก็ผมมันเช็คก็ไม่รู้ที่หลายชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่ออกจากห้องผ่าตัด
0: บอกคุณแม่ยังครับ
2: แม่เขานี่รู้เพียงว่าถูกรถไฟฟ้าหนีบนะแต่ในเชิงรายละเอียดนี้เขาไม่รู้เพราะผมไม่บอกแล้วหลังจากนั้นก็แม่เขาบอกว่าตะเวนไหว้พระกลับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะว่ายังไงแล้วก็อยากให้น้องทันนี่เป็นอะไรมากนะฮะ
0: กังวลมากไหมคร
2: ับ ผมก็กังวล
0: แต่ภรรยาไม่ได้กังวล
2: ยังไม่รู้ในส่วนตัวผมคิดเนี่ยมันก็ไม่ปกติละแต่ว่าเรายังไม่ยืนยันแน่ชัดว่ามันเกิดส่วนไหนแน่ใช่ไหมพอหลังจากนั้นประมาณสัก4 โมงเย็นได้กระแสของโลกโซเชียลมันออกมาแล้วก็มันออกในโทรศัพท์แล้วพี่สาวเขาเปิดโทรศัพท์พอเปิดดูปั๊บเขาบอกป้านี่มันน้องนี่ใช่ไหมน้องนี่ในคำนั้นก็หมายถึงว่าน้องทันนอนอยู่บนเปลเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วขานี่มันพาดออกมาอย่างนี้ผมพอเห็นปั๊บนี่ผมว่ามันน่าจะต้องถูกตัดขาแล้ว
0: แสดงว่าข่าวลงโซเชียลขนาดนั้นพี่สาวรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
0: คุณพ่อรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
0: แต่คุณแม่ยังไม่รู
2: ้ไม่รู
0: ้เพราะคุณแม่ไม่เล่นโซเชียล
2: ไม่ได้เล่นพอเห็นอย่างนั้นปั๊บผมก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าเขาน่าจะถูกตัดขาพอสักพักหนึ่งทางสิงคโปร์เขาก็โทรบอกว่าขณะนี้น้องทันถูกตัดขาทั้งสองข้างแล้วผมก็มันก็อึ้งแป๊บหนึ่งแต่ในอึ้งที่สุดนี่ตรงนี้ผมก็ต้องมานึกว่าเรื่องทุกเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขได้แล้วแต่เรื่องเฉพาะหน้าของเรานี่เราต้องแก้ไขให้ได้ก็คือแม่ของเขานะผมก็หาวิธีการก็คือ
0: จะบอกยังไง
2: จะบอกยังไง
0: บอกภรรยาเรายังไงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ดีขาไม่มีแล้ว
2: ขาไม่มีแล้วผมก็หาวิธีการก็เลยบอกว่าเรียกแม่เขาขึ้นรถแล้วก็พี่สาวก็มาขึ้นข้างหลังผมก็เลยบอกว่าเอารัดสายเบลซะนะผมก็ล็อกรถแล้วก็ผมเปิดแอร์ให้มันเย็น
0: คุณพ่อใจเย็นมาก
2: แล้วก็เปิดแอร์เย็นแล้วก็ผมก็ลูบขาก็ผมบอกว่าใจเย็นๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันห้ามไม่ได้นะแล้วผมคิดอยู่ในใจว่าจะบอกพรุ่งนี้บอกมะรืนนี้มันก็คือบอกผมก็บอกว่าขณะนี้น้องทันถูกตัดขาแล้วทั้งสองข้างแค่บอกแค่นั้นนะแม่เขานี่เหมือนกับว่าเหมือนกับจะกระโจนออกแต่มันโดนรัดด้วยสายเคเบิลนะฮะแล้วก็ร้องโวยวายมาตัดขาลูกเขาทำไมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาซึ่งมันกลายเป็น เรื่องใหญ่มากสำหรับเขา

0: แล้วในฐานะหัวหน้าครอบครัวตอนนั้นคุณพ่อตัดสินใจยังไงครับ
1: ก็คือในขั้นแรกก็คือพอบอกเขาเสร็จทางนู้นก็โทรมาอีกว่าผมต้องบินด่วนไปสิงคโปร์เพราะน้องทันเขาเรียกร้องหาป้ามากผมก็มีความรู้สึกว่าผมไปผมก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะข้อสำคัญคือน้องทันถึงหมอแล้วนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมก็มานั่งคิดว่าเออป้าของเขาเป็นวิสัญญีพยาบาลแล้วกเกษียณแล้วผมก็โทรหาเจ้น้องทันประเภทถูกตัดขาแล้วอย่างนี้อย่างนี้ในวิธีของพยาบาลเขาคลุกคลีกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแกก็เข้าใจบอกใจเย็นๆนะไม่เป็นไรผมว่าเจ้บินด่วนไปสิงคโปร์เลยพอไปถึงก็แกเข้าจัดการเบ็ดเสร็จเพราะเขาคุยกับหมอรู้เรื่อง
0: ส่งคุณป้าไปแทน
1: ส่งคุณป้าไปแทนก็คุณป้าไปอยู่5วันผมถึงจะไปเพราะผมถือว่าผมต้องเรียบเรียงเรื่องงานเรื่องตัวของแม่เขาให้เสร็จเรียบร้อย
0: อันนี้ผมชอบมากเลยที่ได้ฟังในมุมของคุณพ่อเพราะว่าผมไม่รู้ว่าน้องทันเคยได้ฟังเหตุการณ์นี้มาก่อนหรือเปล่าแต่ในมุมของคนที่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทำไมมาเราเกิดอุบัติเหตุแล้วทำไมพ่อมาช้าจังทำไมแม่มาช้าจังหรือยังไม่มีใครมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุหลายๆอย่างอยู
1: ่
0: พี่ไม่รู้ว่าน้องทันคิดอะไรในตอนนั้นแต่ว่านี่กำลังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอยู่ว่าคุณพ่อเนี่ยคิดไตร่ตรองด้วยวิธีการแบบนี้ว่าไปเนี่ยเราคงช่วยอะไรไม่ได้เร็วมากส่งป้าไปก่อนแล้วกัน
1: ใช
0: ่และในอีกมุมนึงล่ะครับในแง่ของการได้รับกำลังใจคือในแง่ของเชิงวิชาการในแง่ของเชิงการช่วยเหลือทางการแพทย์เราอาจจะช่วยไม่ได้แต่ในแง่ของกำลังใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวน่าจะเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุด
1: ส่วนสำคัญที่สุดตอนนั้นน่ะคือใช่ตัวเขาสำคัญแต่เขาถึง
0: มือหมอแล้ว
1: แต่จุดหนึ่งนี่แม่เขาเนี่ยมันยังรวนเลอยู่ซึ่งเออไปเลยพูดง่ายเออไปเลยคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะฮะสามสี่วันน่ะน้องทันเขาก็โทรมาพอน้องทันโทรมาแม่เขารู้เขาก็ร้องอยู่ทุกวันน่ะผมบอกว่าลูกไม่เป็นอะไรหรอกมันกำลังใจดีจะตายเพราะเรามีความเชื่อจากการเลี้ยงดูของเรามาพอน้องทันเขาโทรมาผมก็ถามว่าเอาแล้วเป็นยังไงบ้างลูก
0: หมายถึงพ่อทำเสียงดู
1: เบิร์ดเบิร์ด
0: ดูเบิร์ดเบิร์ด
1: ดูเบิร์ดเบิร์ด
2: ทำเสียงสดใสขึ้นมา
1: เ
2: ลย
1: เสียงสดใส
2: ทั้งนี้จริงๆแล้วเรื่องที่บ้านนี่วุ่นวายมากนะคุณแม่ก็สติไม่ปกติ
1: เพราะว่าผมนี่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเหตุอะไรก็ตามที่เกิดกับเราหรือกับลูกเนี่ยนะเราจะไม่ถามเพราะว่าการถามคือการตอกย้ำผมคิดอย่างนั้นนะผิดหรือถูกไม่รู้คุณคิดจะเล่าเมื่อไหร่ก็ค่อยคุยให้ผมฟังน่าคือตัวสำคัญเพราะว่ามันเป็นการเปิดใจและโล่งใจของเขาแต่ในส่วนแม่เขาเนี่ยยืนข้างๆโทรศัพท์เอ้านี่น้องทันโทรมาเนี่ยจะขอคุยหน่อยผมบอกได้แต่ห้ามร้องห้ามถามว่าลูกไปโดนอะไรมาอะไรต่างๆห้ามถามเด็ดขาดถ้ายังร้องและซืดคุยด้วยนี่ผมแม่คุยผมจะดึงกลับ
0: แสดงว่าในระหว่างนั้นที่คุณแม่ขอคุยพ่อต้องทำโทรศัพท์เหมือนปิดมือว่าอย่างนี้หรือกดมิวแล้วหันไปพูดกับคุณแม่สิครับ
1: ใช่มาคุยได้สักสองสามครั้งก็เริ่มผมก็เอาดึงกลับผมบอกว่าเออมามานะค่อยคุยแล้วกัน
0: เพราะอะไรถึงไม่อยากให้ลูกได้ยินเสียงคุณแม่
1: มันเป็นส่วนหนึ่งของการบั่นทอนจิตใจผมคิดอย่างนั้นนะตามหลักการก็คือว่า
0: หนึ่งตัวเขาแย่อยู่แล้วถ้าเขารู้ว่าที่บ้าน
1: เขามีความรู้สึกสำนึกผิดอยู่แล้ว
0: แล้วเขารู้ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นทุกข์อีกนี่เขาจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่
1: ใช่นั่นคือเหตุผลของผมนะไม่ทราบว่าผิดว่าถูกนะครับเขาก็ถามแล้วป้ามาเมื่อไหร่นะผมบอกก็ป้าไปวันที่8ก็ไม่เป็นไร
0: เสียงเขาเป็นยังไงบ้าง
1: เสียงเขาก
0: ็ใส
1: เสียงก็ธรรมดาก
0: ังวล
1: เสียงเขาธรรมดาก
0: ลัวตกใจอะไรอย่าง
1: นี้ไม่มีเพียงแต่ว่าป้ามาเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ตั้งแต่เกิดเหตุเขาเรียกร้องหาผมอยู่ตลอดเวลาพอเขาเห็นหน้าผมเขาก็น้ำตาไหลเขาร้องผมว่าร้องทำไมลูกเขาบอกว่าเขาทำให้ผมผิดหวังจากการที่ผมสั่งเขาบอกว่าดูแลตัวเองเองให้ดีนะลูกระวังอะไรสิ่งต่างๆนานาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ในเมื่อเราระวังอย่างดีที่สุดแล้วมันเกิดมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ไม่มีขาก็ขี่คอป้าป้าได้สบายมากหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะแฮ่ๆๆออกขึ้นมาก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเสียน้ำตาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจะพลิกสิ่งต่างๆนานาให้สิ่งที่ยากเป็นเรื่องง่ายก็ได้ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากก็ได้ในเมื่อมันมาเกิดกับเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้มันดีที่สุด
0: แต่ใน

0: วินาทีนั้นเนี่ยถ้าตัดภาพกลับไปเมื่อกี้น้องทันเขาเล่าของคุณพ่อจะมาบอกว่าสิ่งที่เขากำลังกังวลที่สุดเนี่ยคือหนึ่งจะทำให้ที่บ้านเสียใจทำให้ที่บ้านผิดหวังทำให้ที่บ้านเนี่ยเป็นทุกข์นั่นคือสิ่งที่เขากังวลใจสองเขากำลังรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งในระบบราชการระบบสถานทูตระบบประชาชนสิงคโปร์รถติดอะไรแล้วคิดว่าเขาเนี่ยกำลังเป็นต้นเหตุทั้งหมดทีนี้กลับไปถามน้องทันว่าวินาทีแรกเนี่ยที่หนูเห็นหน้าคุณพ่อเนี่ยพอคุณพ่อมาเนี่ยไอ้ความกังวลทั้งสองเรื่องเนี่ยมันหายไปหมดเลยไหม
1: หายไปหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นอายุ14คือทันรู้สึกว่าแบบแค่เหมือนกับมีพ่อแม่อ่ะคืออาจจะเป็นความรู้สึกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแหละที่เรารู้สึกว่าเวลาเรามีพ่อแม่รู้สึกว่าเซฟตี้อะค่ะคือต่อให้ใครจะเดินมาด่าเราอะเราก็จะรู้สึกว่าเออพ่อแม่ก็จะแบบว่าเป็นเกาะกำบังให้อะไรอย่างเงี้ย
0: คือแค่ป้าพูดว่าถ้าไม่มีขาก็ขี่คอป้า
1: ใช่อ
0: ันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้เลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเออว่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเออพอเรากลายเป็นคนพิการแล้วเนี่ยเราจะแบบใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะถ้าสมมติสภาพแวดล้อมไม่โอเคอ่ะจากเป็นทุกข์อยู่แล้วมันก็จะยิ่งเป็นทุกข์พอเรารู้สึกว่าโอดออกไปแล้วก็อาจจะเป็นแบบทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนกับมันไม่สนใจเลยอ่ะเพราะว่าแบบพ่อแม่ก็คือแบบคอยซัพพอร์ตเรารู้สึกแบบนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแบบปลดล็อกความรู้สึกผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไป
0: ถามคุณพ่อต่อครับว่าหลังจากเกิดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องคำนึงต่อแน่นอนแล้วครับว่าอย่างแรกคือความปลอดภัยของน้องน้องอยู่ในความปลอดภัยแล้วเราจะเอายังไงต่อดี
2: ผมเนี่ยมีความเชื่ออยู่ในใจว่าลูกเราต้องเดินได้ต่อไปในอนาคตณปัจจุบันตอนนั้นอ่ะมันมีขาเทียมแล้วแล้วมันมีการพัฒนานะฮะแต่การพัฒนาในเรื่องของขาเทียมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมนุษย์เป็นผู้คิดค้นแต่ตัวเราเนี่ยสำคัญเราสู้หรือเปล่า
0: แม้ตอนนั้นสิ่งที่คุณพ่อคิดคือต้องทำยังไงก็ตามให้ลูกมีกำลังใจที่เข้มแข็ง
2: ถูกต้อง
0: ที่จะสู้ต่อไปกับการใช้ชีวิตและทำยังไงครับ
2: แล้วก็ผมก็พูด
0: วิธีการซึ่งที่จะทำให้เขาสู้กับสิ่งเหล่านั้นต่อไปเนี่ยคุณพ่อใช้วิธีการยังไง
2: ก็คุยให้เขาฟังว่าณปัจจุบันนี่คนปกติที่มีครบทุกอย่างเขาทำยังไงอาจจะยากสำหรับเราเราก็พัฒนาให้สัก2 3เท่า4เท่าตัวเพื่อให้อยู่กับมันให้ได้อธิบายก็ฟังเห็นชัดเลยก็คือลิงข้างบางชนีเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยคุณอยู่แต่ในกรงคุณไม่เคยห้อยโหนเนี่ยเมื่อกรงโตแล้วนี่ห้อยโหนเป็นมั้ยห้อยโหนไม่เป็นเพราะกล้ามเนื้ออะไรมันไม่ให้อะไรทุกอย่างที่เขาห้อยโหนได้คล่องกระโดดไปนู่นมาเนี่ยมันห้อยโหนทุกวันห้อยโหนจนเป็นชีวิตประจำวันแล้วเราทำอะไรนี่ถ้าเราสามารถพัฒนาและทำอันนั้นให้มันทุกวันจนเป็นชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้ดี
0: เวลาเกิดปัญหาหรือเกิดวิกฤตสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรจะทำถ้าเอาแบบอย่างจากที่คุณพ่อใช้กับลูกสาวอย่างน้องทันคือการให้กำลังใจแต่วิธีการให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือการสอนให้เขารู้จักคิดเมื่อเขาคิดในทัศนคติที่ถูกต้องมันจะนำพาไปสู่การพัฒนาจิตใจของเขาที่ถูกทางและเมื่อจิตใจเขาแข็งแรงมากพอเนี่ยมันจะนำพาไปสู่การขับเคลื่อนทางกายภาพของเขาในการที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีมากยิ่งขึ้นจะสอนเขาเนี่ยต้องคิดไว้ก่อนไหมครับว่าจะสอนยังไงหรือพูดแบบด้นสดครับ
2: ด้นสดฮะเพราะว่าไปส่วนใหญ่ไปสัมผัสความเป็นจริงที่เช่นผมไม่เคยมีลูกจ้างผมจะทำให้เขาเห็นเพราะผมเห็นส่วนใหญ่แล้วนี่ก็คือพ่อแม่ที่ค่อนข้างปานกลางหรือมีสตังค์มักจะมีคนใช้พ่อแม่ชี้ยังไงลูกก็มักชี้อย่างนั้นใช่ไหมนี่ประเด็นแรกเราก็ซักพงซักผ้าทำกับข้าวหุงข้าวนี่เขามาดูเขาก็เท่ากับเขาได้เรียนรู้ตามพฤติกรรมตลอดเวลา
0: ไม่ได้สอนในเชิงว่าทฤษฎีทำยังไงแต่สอนวิธีการ
2: วิธีการ
0: วิธีคิดกลับไปถามที่น้องทันครับหลังจากเกิดเหตุนะครับแล้วก็อย่างที่คุณพ่อบอกว่าสิ่งที่คุณพ่อมองเห็นแล้วว่าสำคัญที่สุดก็คือการต้องให้วิธีคิดกับทันว่าจะทำยังไงให้ทันนั้นมีกำลังใจที่จะสู
1: ้
0: ฝึกฝนตัวเองต่อไปชีวิตของเราหลังจากที่สูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับ
1: โหเรียกว่าทั้งหมดของชีวิตเลยดีกว่าพี่เปิร์ลเพราะว่ามันแบบ แทบทุกอย่างอ่ะจากเมื่อก่อนเราเดินลุกจากเตียงไม่ต้องคิดอะไรมากแต่งตัวออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็คือเปลี่ยนแบบมันทำให้เราต้องคิดเยอะขึ้นนะคะด้วยความที่เราอาจจะยังเดินไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีแผนชีวิตมากขึ้น
0: แผลเผลอมันก็ยังไม่หาย
1: ยังไม่หายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพถาวรเลยเพื่อแบบทำกายภาพอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณพ่อถึงขั้นกับต้องออกจากงานมาเพื่ออยู่ดูแลน้องทันมากยิ่งขึ้นเลยหรือเปล่าครับ
2: คือเรียกว่ามันไม่เชิงออกนะเพราะมันเป็นงานอิสระ
0: คุณพ่อประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับนะตอนนั้น
2: ผมทำด้านค้าขายและด้านวินาศภัย
0: เกี่ยวกับเรื่องประกัน
2: เกี่ยวกับเรื่องประกัน
0: ครับ
2: แต่ถือว่าผมทิ้งงานไปเลยเพราะผมถือว่าส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบเราเมื่อมีครอบครัวนี่ลูกก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะฉะนั้นอนาคตของลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดการที่ผมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหนึ่งการที่อยู่ใกล้เป็นที่ปรึกษาหาสิ่งต่างๆนานาให้เขาเนี่ยอย่างน้อยๆนี่เราสอนให้เขารู้ถึงประสบการณ์ชีวิตพอมีความรู้เรื่องประสบการณ์ชีวิตแล้วเนี่ยทำยังไงเขามีทักษะชีวิตที่ดีที่สุดการมีทักษะชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันเท่ากับว่าสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาเมื่อมีทักษะชีวิตที่ดีมีความเชื่อมั่นที่ดีมันทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จ
0: ครับ
2: แต่ถ้าเราเห็นแก่การหารายได้หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
0: ครับ
2: เราไปจ้างคนอื่นแล้วมาดูแลได้แต่มันไม่ความหวังดีมันไม่เหมือนพ่อแม่ถ้าเราละเลยจุดนั้นเนี่ยเราจะมาเสียใจในจุดข้างหลังในอนาคต
0: แต่ฟังดูผมเข้าใจที่คุณพ่อพูดแหละครับว่าถ้าเขาเลือกได้คนส่วนใหญ่ที่เวลาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเขาก็อยากที่จะอยู่กับครอบครัวแต่หลายๆคนก็อาจจะคิดในแง่หนึ่งว่าการที่ลูกประสบอุบัติเหตุแบบนี้ไอ้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยมันสุขกว่าทีนี้การที่เราไม่ทำงานเนี่ยเราจะหาทุนทรัพย์ที่ไหนมาใช้ในการที่จะดูแลรักษาเขา
2: ส่วนหนึ่งแม่เขาเป็นผู้หารายได้แต่สลับกันให้ผมหารายได้ถ้าแม่เขามาอยู่ด้วยเขาเนี่ยแม่เขาตามใจเขาคนเกินไปนะฮะการกอดลูกไว้กับอกหรือความเป็นห่วงเป็นใยมากเกินไปโดยตีกรอบให้ลูกถูกแต่มันก็ไม่ดีเพราะเด็กมันจะคิดไม่เป็นแล้วไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองการที่ผมอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมีความกล้าที่จะต่อสู้ในสิ่งต่างๆ
0: คำพูดนั้นเนี่ยมันทำให้เราพยายามที่จะฝึกฝนชินกับร่างกายในรูปแบบใหม่ของเรามากน้อยขนาดไหนคร
1: ับ จริงๆแล้วคำสอนที่พ่อบอกอะค่ะมันทันเอามาปรับใช้อย่างนี้มากกว่าก็คือว่าอย่างที่พ่อบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกอะค่ะเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นไปก็เปรียบเสมือนการที่เราเลือกที่จะไม่ใส่ขาก็คือเหมือนไม่สู้ที่จะแบบฝึกเดินอ่ะโอเคขาต่อให้ราคาสูงตั้งทิ้งไว้ในห้องผ่านไปสักปี2ปี3ปีเรารู้สึกว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะใส่เงี้ยสักวันนั้นที่เราอยากจะใส่เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะยืนมาแล้วด้วยซ้ําอ่ะค่ะเราก็ยอมที่จะเจ็บครั้งนี้แล้วให้มันเคยชินไปดีกว่าก
0: ําลังใจมันมีขึ้นๆลงๆมั้ยครับคือแน่นอนว่ามันมีช่วงที่ตอนแรกโอเคแล้วก็จิตตกไปพอคุณพ่อมาให้กำลังใจก็ดีขึ้น
1: มันเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยมนุษย์อะค่ะอย่าว่าแต่ทันเลยที่เจออุบัติเหตุทันว่ามนุษย์ทุกคนอะที่แบบต่อให้เราไปเที่ยวและมีความสุขและกลับมาเราก็เจออาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาในชีวิตอย่างเงี้ยคือทันก็เหมือนกันโอเคพ่อสอนแล้วเราก็โอเคไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไปทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอยากจะไปอีกแบบไปเรื่อยๆอ่ะโดยที่เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าโอเคพ่อมีงานที่ต้องทำพี่ก็มีงานที่ต้องทำทุกคนมีงานที่ต้องทำหมดแต่เรารู้แค่ว่าฉันว่างอ่ะฉันอยากจะไปทำกิจกรรมเนี้ยตอนนั้นเรายังไม่โปรมากเราก็ต้องมีคนแบบขับรถไปส่งอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่กล้านั่งแบบแท็กซี่หรืออะไรคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อหมายถึงว่าพอหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทุกคนต้องมาอยู่ร่วมทำกิจกรรมกับท่าน
1: ถูกทุกคนต้องทิ้งงานเพื่อพาท่านไป
0: แสดงว่าเขารักคุณมากนะทั้งครอบครัวนี่เหมือนรวมตัวกันสามัคคีเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณ
1: ใช่แ
0: บบรู้ว่าคุณต้องการกำลังใจมาก
1: ตอนนั้นมันก็เลยเหมือนทำให้มันสวิงเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังแบบไม่เก่งในการที่แบบเรายังต้องพึ่งคนอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงที่ดาวแต่ว่าท่านกลับเอาไอ้ตรงนั้นอะมาพัฒนาตัวเองมากกว่าในเมื่อเราไม่เก่งตรงนี้เราก็แค่พัฒนาให้มันเก่งขึ้นก็เลยไปเรียนขับรถ
0: คือเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นอุปสรรคหรือเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่
0: ในมุมของเราแทนที่เราจะตัดเพ้อว่า
1: ทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้
0: เราก็คิดว่างั้นเราก็ต้องทำตัวเองให้ไม่เป็นภาระสิ
1: ใช่เพราะว่า
0: แล้วจะไม่เป็นภาระได้ก็คือการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง
1: ถูกค่ะ
0: ให้ดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเอง

0: ัวแต่คิดว่าเป็นภาระเพราะแบบคนอื่นไม่มีเวลาให้หนูนี่ไม่คือเหมือนเอาชีวิตตัวเองไปอิงกับคนอื่นนะคะต่อไปคือมันก็ยังวนลูปอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆก็เราก็นอกจากเราจะไม่เก่งแล้วเราก็ยังเป็นทุกข์อีกฮันก็เลยแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตัวเองโดยการที่พัฒนาทักษะตัวเองนี่แหละโอ้ชีวิตเราแบบก้าวกระโดดมากเพราะเราพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วที่สำคัญคือคนรอบข้างหรือความทุกข์หรืออุปสรรคที่เราเคยคิดว่ามันเป็นกอบอยู่รอบตัวค่ะมันก็ค่อยๆคลี่คลายไปทุกคนก็หมดห่วงแม่จากที่แบบเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าก็หายอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันถูกแบบปลดล็อกไปทีละเรื่องทีละเรื่องอะค่ะจนมาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย
1: บนเคราะห์ร้ายของอุบัติเหตุบางครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นโชคดี
0: ค่ะ
1: คือฟังดูนะตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าโชคดีแบบนี้ลองเกิดกับคุณบ้างไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นผมกำลังจะบอกว่าโชคดีในที่นี้กำลังจะถามว่าจริงๆแล้วถ้าไม่เกิดเหตุนี้คิดว่าเราจะเป็นคนที่มีทัศนคติที
0: ่
1: เข้มแข็งขนาดนี
0: ้ก็จริงๆอ่ะเคยคิดเหมือนก
1: ันคือเหตุนี้มันเกิดให้ขึ้นเพื่อพัฒนาอะไรเราบ้าง
0: โหเรียกว่าพัฒนาทั้งชีวิตของเราเลยแล้วค่ะคือเกือบทุกด้านในชีวิตท่านอ่ะเปลี่ยนเป็นอีกคนละคนเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนอ่ะเรารู้สึกว่าแบบอย่างที่ท่านบอกคือท่านเป็นคนที่ตอบไม่ได้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรหรือว่าอยากทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนพอเจออุบัติเหตุครั้งเนี้ยมันทําให้เราได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เราเคยฝันไว้มันทําให้เราแบบอยู่ดีก็กลายมาเป็นนักพูดได้แล้วแบบเหมือนมาแชร์เรื่องราวได้แล้วก็ค้นพบความสุขของตัวเองว่าแบบความสุขของเราอ่ะก็คือการที่เราได้แบบแชร์ลิงกับคนอื่นๆได้ทําให้คนอื่นๆเขาเจอมุมมองที่แบบใหม่ๆที่เหมือนพ่อสอนเราอะแล้วเราก็ได้ไปสอนให้กับคนอื่นอีกก็เลยทำให้เราเปลี่ยนเป็นอีกคนนึง
1: มากกว่านั้นมีอีกไหมเช่นหนูดำน้ำได้หน
0: ู
1: มีอะไรไหมที่เป็นสิ่งที่คนอาจจะคาดไม่ถึงว่าหนูสามารถทำได
0: ้สิ่งที่ทันทำได้ก็คือทันสามารถแบบไปทำงานหรือใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่ต้องมีใครมาดูแลได้ค่ะคือหมายถึงว่าสามารถขับรถเองได้ทำกิจกรรมเหมือนคนอื่นๆได้ไปดำน้ำได้ฟรีไดฟ์ได้หรือว่าปีนเขาได้อะไรเงี้ย
1: พาราไกลดิ้งเขาได้
0: ใช่หรือเล่นโดดร่มได้อะไรเง
1: ี้ยโดดร่มได้
0: ใช่วิ่งมาราธอน
1: คุณปีนเขาได้ยังวิ่งมาราธอนด้วย
0: ใช่คือเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าการที่เราทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเราต้องเป็น the base ของอันนั้นนะคะเรารู้แค่ว่าสิ่งที่เราได้ทำก็คือเราได้ทำแต่เราได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางมากกว่าอันนั้นคือประโยชน์ที่มีค่าสำหรับทัน
1: จากคนที่สูญเสียขาไปเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พัฒนาตัวเองจนสามารถเอาชนะใจตัวเองจนกลับมาเดินได
0: ้ค่ะ
1: process ของการเอาชนะใจตัวเองในเรื่องนี้มันสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ไหม
0: โหได้เลยค่ะแบบได้แทบทุกเรื่องในชีวิตท่านเลยแบบ
1: แปลว่าคุณอยากทําอะไรคุณทําได้หมด
0: ถูกค่ะ
1: คุณเชื่อแบบนั้น
0: เชื่อแบบนั้นคือท่านอ่ะเชื่อในตัวเองว่าแบบคือท่านเชื่อว่าตัวเองสามารถทําได้ถ้าเราอยากจะทําหรือเราอยากจะเป็นอะไรสักอย่างแต่แค่เราอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาหรือว่าอย่างที่บอกก็คือเราต้องมีทักษะที่มากพอแต่ท่านมีคีย์เวิร์ดในชีวิตหรือว่า mindset ในชีวิตตรงที่ว่าแบบเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในชีวิตเราจะรวยเมื่อไหร่เราจะเรียนจบเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ท่านรู้แค่อย่างเดียวก็คือว่าเมื่อโอกาสมันมาถึงอ่ะท่านต้องพร้อมสําหรับมันเสมอท่านคิดแค่นั้นนั่นหมายความว่าท่านไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้รับโอกาสหรืออีก10ปีเราถึงจะได้รับโอกาสในความฝันที่เราอยากจะเป็นแต่ท่านรู้แค่ว่าถ้ามันมาพรุ่งนี้คือฉันต้องเป็นคนที่ได้แล้วอะ
1: ถามถึงการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจหน่อยครับก้าวเข้าไปสู่การบทบาทนี้ได้ยังไงคร
0: ับ ก็จริงๆแล้วจุดเปลี่ยนเลยค่ะก็คือไปออกรายการนึงแล้วก็พูดแบบนี้แหละ
1: รายการอะไรครับ
0: ตอนนั้นเป็นรายการของคุณสรยุทธค่ะ
1: คุณพ่อไปด้วยมั้ยครับ
0: ไปด้วยค่ะแล้วก็ไปออกแล้วก็พูดแบบนี้แหละมีผู้ใหญ่ติดต่อมาให้แบบไปพูดสร้างแรงบันดาลใจตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยเหรอไม่เคยได้ยินเลยนอกจากพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอบรับไปคือตอนที่เราไปอ่ะเราไม่ได้บอกว่าโอเคฉันจะได้อะไรจากคุณเรารู้แค่ว่าฉันอยากจะไปพูดอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ที่เหมือนพ่อปลูกฝังเรามาทําให้เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่ได้ลําบากหรือเราไม่ได้แบบยุ่งอะไรขนาดนั้นเราก็ไปได้ปรากฏเราไปงานนั้นนะคะก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นเลยแค่ไปพูดงานเดียวอ่ะตั้งแต่นั้นมาก็มาเป็น10เป็น100งาน
1: มากกว่านั้นได้ยินว่ามีโอกาสได้เข้าไปดูแลคนไข้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยใช่มั้ยคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: เล่าให้ฟัง
0: ก็จริงๆขอย้อนเท้าความนิดนึงจากที่พี่เปิร์ฟที่ถามคุณพ่อว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือกายอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปก็คือเหมือนกับพ่อสลับเวลากับคุณแม่ใช่มั้ยคะมาดูแลท่านก็เลยมีความคิดว่าแบบเราจะทํายังไงให้ไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่จนกระทั่งเราไปเจอโครงการนี้แหละเขาประกาศรับสมัครก็เลยไปสมัครค่ะ
1: โครงการอะไรครับ
0: เป็นโครงการชื่อว่าผู้สำรวจความสุขคนไข้ของโรงพยาบาลค่ะหรือว่าเขาเรียกว่า Best Job in Thailand แล้วตอนนั้นก็ว้าวกับเงินรางวัลค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้

0: งงาน6เดือนเดือนละ1ล้านบาท
1: หมายถึงว่าถ้าชนะ
0: ถ้าชนะก็คือมันมีแค่คนเดียว
1: ได้ทําอาชีพนี
0: ้ได้ทํานี้6เดือนเป็นพนักงานเลยมีสวัสดิการ
1: ผู้สำรวจความสุขของคนไข
0: ้ใช่เป็นตําแหน่งงานนะคะ
1: เดือนละ1ล้านบาท
0: เดือนละ1ล้านบาท6เดือน
1: ทำไมอาชีพนี้เงินดีจังเลยครับ
0: เหมือนคล้ายๆแบบต้องเดินพาตัวเองไปเจอกับความทุกข์ไปเจอกับเรื่องราวของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายที่สุดอะค่ะคัดเลือกจากพันก็เหลือ12คนสุดท้ายแล้วก็ประกาศผลซึ่งตอนนั้นก็ได้เป็นตัวเองซึ่งแบบว้าวมาก
1: แล้วโดดเด่นหรือแตกต่างจาก12คนยังไง
0: อย่างแรกเลยก็คืออุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่เราไปคุยกับคนไข้อะเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนที่มาอยู่โรงพยาบาลอะเขาเจอเรื่องราวอะไรมาแต่เหมือนอย่างของทันอะทันอยู่และทันเจอทันเป็นและเกิดขึ้นกับตัวทันเองอะไรเงี้ยและทันแบบผ่านมาได้เพราะฉะนั้นทันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับคนที่เขาป่วยในโรงพยาบาลเหมือนกันได้มันก็เลยเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เราได้มีโอกาสทำแล้วเราก็เลยรู้ว่าแบบจริงๆจากเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นผู้ป่วยบนเตียงเนาะแล้วรอคนมาเยี่ยมอ่ะวันนี้เราได้เป็นคนไปเยี่ยมคนอื่นบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทุกวันนี้น้องทันออกหนังสือออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: หลายเล่ม
0: หลายเล่มก็ประมาณ2เล่มค่ะ
1: ที่เห็นอยู่นี้นะครับในเล่มล่าสุด
0: อันนี้เล่มแรกที่1อันนี้เล่มล่าสุดค่ะ
1: วัคซีนคิดบวก
0: ใช่
1: เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับ
0: เป็นหนังสือเกี่ยวกับเป็นไดอารี่ค่ะของการที่ได้ไปทำงาน6เดือนเนี่ยแหละว่าแบบเราได้ไปเจอกับคนไข้แล้วเขาพูดอะไรบ้างเขามีฟีดแบคเรื่องราวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วแฝงทัศนคติเข้าไปด้วยไหม
0: ใช่แล้วก็ใส่เป็นเหมือนเรื่องเล่าในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดคำคมในการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะใช
1: ่ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน
0: ถูกค่ะ
1: เป้าหมายของทันต่อไปคืออะไรครับ
0: เป้าหมายทันคือทันอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแบบ
1: เป็นอยู่แล้วนี่
0: ในต่างทั่วโลกอะค่ะใช่เป็นเป้าหมายใหญ่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วเนาะเราก็ใช้ให้มันคุ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราอยากแบบมีโอกาสได้ไปแชร์กับคนอื่นๆด้วยในต่างประเทศแบบทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะมีมากๆเลยอยากมีโอกาสไปแบบไปเจอเพื่อนไปแชร์ประสบการณ์กับคนอื่นในต่างแดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในเรื่องราวทั้งหมดที่เราผ่านอุปสรรคมาทั้งหมดได้จนเราสามารถมาส่งต่อกำลังใจให้คนอีกเยอะแยะมากมายที่เชื่อว่าคุณพ่อมีส่วนสำคัญและคุณแม่ด้วยแล้วคนในครอบครัวมีส่วนสำคัญในฐานะที่คุณพ่อวันนี้เป็นตัวแทนของครอบครัวมีอะไรจะพูดกับคุณพ่อไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วอยากขอบคุณทางคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณแบบคนในครอบครัวอ
1: ยากพูดกับครอบคุณพ่อก็มองตาคุณพ่อ
0: ก็อยากขอบคุณป๊าป๊าแล้วก็ขอบคุณแบบว่าทุกอย่างที่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยก็คือเหมือนป๊าป๊าแบบส่งเสริมแล้วก็ให้ทำในสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะทำแล้วก็ทำให้เราแบบมาไกลได้ถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าวันนั้นแบบเราไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอ่ะวันนี้เราอาจจะเป็นแบบเด็กผู้หญิงคนนึงที่คงแบบยังไม่เจอแบบเป้าหมายของตัวเองเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากขอบคุณป๊าป๊า
1: ถามคุณพ่อนิดนึงครับในฐานะของการเป็นคุณพ่อคุณแม่แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนหรือเกือบแทบทุกคนเนี่ยต้องคิดเหมือนกันว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ลูกของเรานั้นสามารถอยู่ในการพึ่งพาตัวเองได้ในวันที่เราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วถามว่าณตอนนี้เนี่ยคุณพ่อพอใจมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่คุณพ่อมอบให้กับลูกและคิดว่ามันเพียงพอแล้วหรือยังเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วกับการที่จะต้องเผชิญกับโลกต่อไปครับ
2: ผมคิดว่าเขาพร้อมแล้ว
1: แสดงว่าวันนี้คุณพ่อไม่เป็นห่วงอะไรเขาแล้ว
2: ตราบใดยังมีชีวิตมันก็ต้องเป็นห่วงอันนี้มันเป็นเรื่องปกติคนอื่นผมไม่รู้แต่ในส่วนตัวผมนี่ผมถือว่ามันยังมีกิจกรรมอีกเยอะที่เขาต้องเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะเราก็มีหน้าที่ที่จะเป็นผู้คอยดูแลรอบข้างสร้างความเชื่อมั่น
1: คือคุณพ่อบอกว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตก็เติมไปเรื่อย
2: ๆ
1: เท
2: ่
1: าที่จะเติมได
2: ้
1: แต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้เติมแล้วคิดว่าเขาพร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วใช
1: ่อยากให้คุณพ่อพูดให้กำลังใจสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่ต้องเจอสภาวะวิกฤตนะครับจะเป็นวิกฤตของครอบครัวในแง่ไหนก็ตามในฐานะของคนที่เคยเจอวิกฤตของครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราก็สามารถทำให้ลูกของเรานั้นมีคุณภาพได้เนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
2: จุดแรกก็คือต้องอยู่กับความเป็นจริงก่อนคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความเป็นจริงบางคนนี่เกิดบาดเจ็บหรือพิการเป็นมะเร็งหรือเป็นอัมพาตไม่อยากให้เพื่อนรู้ไม่อยากให้สังคมรู้ผมถึงบอกว่านั่นคือชีวิตไม่มีความสุข

พราะว่าเราไม่อยู่กับสภาพความเป็นจริง อย่างน้องทันอยู่ได้นี่เพราะยอมรับความเป็นจริงตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเพราะคนส่วนใหญ่นี่เพื่อนผมเขาก็ถามว่าเฮ้ยน้องทันมันรู้สึกไหมว่าเวลาตื่นขึ้นมานี่จะก้าวลงข้างล่างมันไม่มีขาอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ถามน้องทันอยู่ประจำว่าน้องทันรู้สึกไหม

0: นี่ถ้าอยู่กับยอมรับของความเป็นจริงได้ว่าเราไม่มีเงินส่วนหนึ่งหรืออะไรต่างๆถ้าอยู่ในสภาพเป็นจริงแล้วคิดง่ายๆว่าเราทำยังไงต่อ
1: คือคุณพ่อกำลังจะบอกว่าไม่ให้เรายึดติด
0: ใช่
1: กับชีวิตที่เราเคยเป็นไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเหมือนเมื่อก่อนที่บ้านเราอาจจะมีฐานะดีวันนี้กิจการล้มละลายเราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ล้มละลาย
0: ใช่
1: ไม่ใช่หลอกตัวเองว่ายังมีเงินอยู่ยังมีเงินใช้เราจะไม่เป็นทุกข์และเราจะมีปัญญาในการแก้ไข
0: ใช่
1: วิกฤตเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณพ่อกำลังจะสื่อสารใช่ไหมครับ
0: แล้วคิดง่ายๆอย่าไปคิดอะไรซับซ
1: ้
0: อน
1: ในฐานะของคนเป็นลูกบ้าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับในฐานะของคนเป็นลูกเนี่ยให้ทันให้กำลังใจสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่กำลังเกิดสภาวะวิกฤตใดๆก็ตามนะเรามีอะไรจะสื่อสารกับคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวในบ้านเหมือนกันเวลาครอบครัวเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรก็ตาม
2: ค่ะก็ฮันอยากบอกว่าเหมือนกับทุกคนก็เจอวิกฤตเหมือนกันแหละในชีวิตอาจจะแตกต่างเรื่องราวหรือว่าแตกต่างปัญหาเล็กใหญ่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้สเกลอันไหนมากกว่ากันแต่สิ่งที่ทันคิดว่ามันทำง่ายสุดแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามีกำลังใจได้เร็วมากสุดอ่ะก็คือตัวของเราเองอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเจอปัญหาอยากให้ลองจัดการกับตัวเองให้มันเคลียร์ก่อนให้มันโอเคก่อนแล้วทันเชื่อว่าเมื่อเราโอเคอะสภาพแวดล้อมที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่มากๆมันก็จะสโคปเล็กลง
1: คือคุณกันจะบอกว่าแก้คนอื่นแก้ยาก
2: ถูกค่ะ
1: แต่แก้ตัวเองแก้ง่ายสุด
2: แก้ง่าย
1: เพราะมันเริ่มได้ง่ายๆด้วยการบังคับตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
1: คือจะไปบังคับให้พ่อเป็นอย่างนั้นให้แม่เป็นอย่างนี้
2: ใช่ให้ดีดังใจ
1: บ้านเรารวยขึ้นให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับหวังลมๆแรงๆในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
2: ถูกค่ะคือถามว่าเป็นไปได้ไหมทันว่าเป็นไปได้แค่แบบน้อยแบบน้อยมากๆอาจจะเป็นแค่แจ็คพอตบางบ้านเท่านั้นแต่สำหรับทันทันรู้สึกว่าแบบอย่างนั้นเราไปจัดการยากด้วยความแบบเรียกว่าวุฒิภาวะเราหรือบทบาทเรานะตอนนั้นมันอาจจะไม่สามารถมีอำนาจหรือมีแรงมากพอที่จะไปทำอะค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทันก็คิดว่ามันซัคเซสที่สุดสำหรับตัวทัน
1: แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองคือสามารถเริ่มได้ทันที
2: เริ่มได้ทันที
1: ด้วยการฝึกฝน
2: ใช่ค่ะ
1: ด้วยการพัฒนาด้วยการเพิ่มพูนทักษะต่าง
2: ๆใช่ค่ะ
1: ซึ่งนั่นคือสิ่งสำคัญที่คุณพ่อของน้องทันได้วางรากฐานเอาไว
2: ้
1: ให้ลูกมีวิธีคิดที่จะพัฒนาตัวเองมีวิธีคิดในการที่จะสร้างจิตใจที่เข้มแข็งให้กับตัวเองมีกำลังใจในการที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับวันนี้เรามีคุณผู้ชมมานั่งดูนั่งชมอยู่หลายท่านมีใครอยากจะถามอะไรครับเชิญได
3: ้อยากถามน้องทันว่านะคะตั้งแต่เป็นนักพูดเนี่ยค่ะมีเหตุการณ์ไหนคะที่ประทับใจที่สุดอะคะ
2: อ๋อค่ะก็จริงๆแล้วตั้งแต่พูดมามีประทับใจก็คือได้มีโอกาสไปงานทหารผ่านศึกค่ะซึ่งตอนนั้นทหารทุกคนก็จะสูญเสียอวัยวะแล้วมีทหารคนนึงส่วนเสียก็คือขาขาดสองข้างเหมือนกันแต่ขาดแบบครึ่งตัวเลยนะคะคือเหลือแค่ครึ่งต
1: ั
2: วน่าจะโดนระเบิดค่ะแล้วก็เขาก็ให้เราไปพูด5นาทีบนเวทีในงานนั้นแล้วก็โอเคไปพูดแบบติดลงมาก็มากินข้าวสักพักนึงก็มีแบบทหารนะคะเข็นวีลแชร์มาแล้วก็แบบเดินมาแบบร้องไห้แบบว่าขอบคุณมากที่ทำให้เขารู้ว่าเออจริงๆแล้วเขาสามารถมีชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นหนึ่งครั้งที่เรารู้สึกประทับใจมากว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราได้มีโอกาสไปแบบเวทีไหนก็ตามอะค่ะต่อให้เวทีนั้นจะใหญ่เป็นที่รู้จักหรือเล็กหรือบัดเจ็ตไม่พอหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบสามารถไปได้ค่ะเราก็จะไปเพราะว่าความคุณค่ามันไม่ใช่แค่ตัวเงินหรือว่าตัวของสิ่งที่เราจะได้รับการเป็นที่รู้จักหรืออะไรก็ตามมันเป็นแค่เปลือกภายนอกอะค่ะแต่สิ่งที่เราได้รับมากกว่านั้นแล้วเราหาซื้อมันไม่ได้อะก็คือความรู้สึกของคนที่เขาฟังเราแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่หันว่ามันตาตึงในแบบในชีวิตของเราแบบไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ย
1: ให้คุณพ่อช่วยผมหน่อยได้ไหมครับในฐานะที่คุณพ่อประสบความสำเร็จในการที่อินพุตทัศนคติดีๆเข้าไปในตัวลูกนะครับถ้าผมอยากจะให้คุณพ่อทิ้งข้อคิดหรือวิธีการว่าการที่เราจะเลี้ยงลูกให้มีทัศนคติที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีทางความคิดเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องทำยังไงครับ
0: ลูกที่เกิดขึ้นมาเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวส่วนต่างๆในตัวเขานี่คือของเขาเราอย่าไปตีกรอบเข้าโรงเรียนจะต้องสอบได้อย่างนี้อย่างนี้จะต้องไปเรียนพิเศษอย่างนี้โตมาต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นสัตวแพทย์อะไรต่างๆนานาพวกนี้ผู้ปกครองที่เด็กไม่รู้แต่พยายามใส่ให้กับเด็กการไปตีกรอบให้เขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือไม่ได้แต่เราไปเหมือนแกมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจุดแรกเลย ถ้าเราสามารถที่จะปล่อยให้เขา

0: อยู่นอกกรอบบ้างให้รู้จากการคิดเป็นบ้างแล้วเราค่อยซัพพอร์ตและก็นำเสนอเนี่ย
1: 1คือไม่บังคับ
0: ไม่ได้บังคับ
1: 2มีอย่างอื่นอีกไหมครับเพื่อที่ให้เขามีทัศนคติที่ดี
0: เคยเห็นไหมว่าพ่อแม่ทุกคนหาว่านี่ลูกไม่กินผักลูกไม่กินผลไม้ก็พ่อแม่เขาไม่กินบ้านนั้นสังเกตดูแม่ไม่กินผักก็ไม่ทำผักให้ลูกกินพ่อแม่กินแต่ฟาสต์ฟู้ดลูกก็ต้องกินฟาสต์ฟู้ดพ่อแม่ก็ไม่เคยทำนี่ก็คือองค์ประกอบที่เห็นง่ายๆนี่คือวิธีการ
1: 1ไม่บังคับ2ต้องสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับเขาด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่ลูกจะมีทัศนคติที่ดีพ่อแม่ต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน
0: ถูกต้องก็มาจากครอบครัวก่อนในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว
1: เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนทัศนคติของตัวคุณพ่อคุณแม่เองให้มีทัศนคติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการประพฤติและการให้คำแนะนำแน่นอนว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญมันจะตกไปถึงลูกว่าลูกก็จะได้ทัศนคติที่ดีตามคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับและนี่เป็นสิ่งที่เราได้จากครอบครัวเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับหมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของครอบครัวถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสถาบันเล็กๆส่วนเล็กๆในสังคมส่วนเล็กๆในชาติก็ตามและครอบครัวทุกครอบครัวนั้นก็มีส่วนสำคัญในการสร้างคนออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าคนรุ่นใหม่ๆออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนล่ะครับนั่นคือกำลังหลักที่จะเอาไปพัฒนาชาติของเราแล้วเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับเราก็อยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้แล้วจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร.ธนิตชังถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยฮะที่เราคุ้นเคยกันนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะ

0: บ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะไม่ก็พูดนั้นอยู่อย่างเดียวนะฮะละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้นแต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็เมื่อก่อนจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลายสาหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็นโป
0: ร
1: ดักต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสินค้านี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเชยๆนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดและสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้กระบวนการที่ดีขึ้นหรือกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมสมมติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างเอาง่ายครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรับปรุงพันธุ์ว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให
0: ้
1: หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
0: มีสูตรใหม่ๆ
1: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
0: ์
1: คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
0: ก็มีอีกประเภทนึง
1: มีอีกประเภท
0: ความลับทางการค้า
1: ครับก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรนะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได
0: ้นะครับถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
1: อธิบายแล้วเราเปิดเผยต่อสาธารณชนหมดนะมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดีนะครับตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความลับทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัดของ
0: คือต้องเปิดเผย
1: ต้องเปิดเผยแล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
0: ระยะเวลาหนึ่ง
1: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
0: ซึ่งยังไม่มีใครรู
1: ้ยังไม่มีใครรู้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คนนะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะครับเพราะถ้าเกิดเพราะนั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้กบริโภคกันอันนี้เขาพูดกันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับในผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย
0: ค
1: ือเครื่องหมายการค้า
0: ครับ
1: บางทีเราทำอะไรเนี่ยต้องคิดแบรนด์เราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
0: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการ
1: ค้า
0: ของเราถ้าเกิดคนเอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิด
1: นิดเดียวก็อาจจะว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได้นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัว

0: ตรงนี้ที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
1: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรถอย่างเงี้ยครับสมมติพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจดอะไรได้ครับถ้าเป็นในรูปแบบเนี่ยเทคสตาร์ทอัพอ
0: ันนี้ตัวอย่างที่ดีมากฮะUber เนี่ยสิ่งที่แน่นอนคือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับมันก็เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ
1: ์
0: นะครับซึ่งไม่ต้องไปจด
1: ไม่ต้องไปจด
0: อะนะครับอันนี้จะอยู่ในประเภทที่สองที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมชอบบอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมา
1: อ
0: ย่างไรนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเถียงเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่
1: า
0: ผมก
1: ็
0: ทำเหมือนกัน
1: แต่เราจะไม่รู้
0: จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารนะทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยUber เองเนี่ยเราเรียกว่า Uber
1: ครับ
0: ใช่มั้ยเรียกกันติดปากว่า Uber Uber นี่เป็นเครื่องหมายการค้า
1: ฮะ
0: นะครับ
1: ที่มีโลโก้สัญลักษณ์
0: มีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้ว Uber เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อไหมครับว่าไอ้ลิสต์อันนั้นน่ะก็เป็นความลับทางการค้านะครับอันเนี้ยผมพูดง่ายๆอ่ะมีอยู่3ตัวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจถึงทรัพย์สินทางปัญญานะ
1: ฮะ
0: นะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลากหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
1: ้
0: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยมั้ยเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
1: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจด
0: ครับ
1: ไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากทำแบบเธอบ้างฉันขอทำแต่อยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
0: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเลียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นก็เลย
1: เปลี่ยนชื่อ
0: เปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้
1: อ
0: ยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber แต่สะกดเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
1: ฟ้องได
0: ้ฟ้องได
1: ้อ๋อต่างกันนิดนึง
0: ต่างกันนิด
1: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่
0: าดูเจตนาว่าจงจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องความรับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความรับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
1: ลูกจ้างอาจจะรู้
0: ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญานะครับเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี้ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่เอาไอ้ข้อมูลลิสต์รายชื่อลูกค้าเราไปเปิดเผยหรือไปใช้กับที่อื่นอันนี้นี่คือเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้น
1: ก็คือสมมติว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าเราคิด

0: แพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วทำเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบอันนี้เราอาจจะสามารถฟ้องร้องได้
1: ได้ครับ
0: ในมุมกลับกันครับสมมติว่าเป็นไอเดียที่เหมือนเราเห็นไอเดียจากของต่างประเทศซึ่งดีมากอย่างเช่นแบบ Airbnb ที่เขาทำเป็นเรื่องของที่พักแล้วเราอยากจะมาทำบ้างอันนี้เราต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยไหมยังไง
1: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสักสองระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
0: ลิขสิทธิ์ไม่ต้องจด
1: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือไปขออนุญาตก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นอีกไลน์ของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี่อาจจะ
0: เป็น
1: ทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเขานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
0: ถ้าจดในประเทศไทย
1: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
0: ถ้า
1: จดที่อเมริกาก็คุ้มครองที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะ
0: ต
1: ้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเราก็อาจจะไปดูมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทย อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกทีอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่ามันจะโดยเฉพาะสิทธิบัตรที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอายุการคุ้มครอง
0: 20ปี
1: 20ปีทีนี้น่าสนใจเขาวางว่าแล้วถ้าเกิดมันอายุการคุ้มครองมันไปสัก19ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
0: ทำยังไงดี
1: ทำยังไงดีเราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดูแล้วพัฒนาต่อยอดนิดนึงพอเขาพ้น20ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะทำยังไงกับตรงนั้นนะครับซึ่งผมบอกว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพยาเนี่ยไม่ใช่ one size fit all
0: มันต้องเหมือนปรับให้เข้า
1: ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์บริบทนั้น
0: ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราอาจจะไอเดียคล้ายๆกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก
1: ็
0: ไป
1: โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
0: อาจจะโดนฟ้องได
1: ้อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ่ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
0: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว้
1: ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมมองเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจดคุ้มครองอย่างเดียวมันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าไอ้ตอนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสที่เราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
0: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบค้น
1: ต้องไปสืบค้นมาก่อนนะครับ
0: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเรื่อง
1: ได้ได้ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแย
0: ะ
1: นะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน
0: ่เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ไหม
1: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าหนึ่งนะครับเราก็มีรายหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไป ออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วเขาจะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าคนที่ออกแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันเนี้ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา
0: ของคนเขียน
1: คนเขียนคุณเอาไปแล้วไปจดเครื่องหมายการค้าได้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้เพราะบางทีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
0: มีหลายมุมมอง
1: หลายมุมมองมากฮะ
0: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเห็นเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
1: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด์นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันนึงเราเรียกว่า community intellectual property portfolioนะครับคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนนะครับซึ่งอันเนี้ยในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเป็นพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
0: ซึ่งมีโชว์อยู่นะที่น
1: ี่มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
0: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอาจารย
1: ์ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชลภาพเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว
1: ้
0: นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาคล้ายๆช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านพิเศษก็ทำพวกบิสเนสโมเดลบิสเนสแคนวาสทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับคู่ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะไปนั่นอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่อง intellectual property portfolio หรือ IP portfolio เราก็ build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู่
1: ครับก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่โชว
0: ์ในอันนี้โชว
1: ์ฟ้าใสแกลเลอรี่
0: ใช่ฟ้าใสแกลเลอรี่อันนี้จะเป็นโชว์เคสของเรา
1: ซึ่งขายด้วยตรงนี
0: ้ตอนนี้เราก็จะขายด้วยนะครับแต่เน้นหลักๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องโชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมือทั้งหลายนะครับที่จะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะคร
1: ับ
0: นะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจากภาคใต้นะครับแล้วเราก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: ทีนี้
0: จากน้ำแร่ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่เนี่ยให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความลับทาง
0: ความลับทางการค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับแล้วก็หน้าตาเลเบลแพ็กเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็เจริญเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับด้วยความเชื่อของเบโดเราเองเนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอันนี้คือรากฐานที่ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: มีมากมายครับน่าสนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดในนี้ก็คือผ่านกระบวนการที่เบโดเนี่ยคอยเข้าไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการครับที่สนใจในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0: ครับ
1: ที่กำลังชมรายการเราอยู่ว่าคือมีอะไรแนะนำบ้าง
0: ครับคือหลายๆท่านหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเรียนให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเรานะครับเราจะต้องบริหารจัดการมันให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปแสวงหาความรู้นะครับเพราะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็ภาพกว้างๆแต่ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออันนี้เราจะต้องรู้นะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรวิธีที่ผมแนะนำที่ดีที่สุดคือไปหาผู้รู้นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากเบโดเราเองเนี่ยนะครับทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานให้บริการทางด้านคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับก็สิ่งที่แรกเนี่ยก็คือติดอาวุธทางปัญญาของตัวเองก่อนนะครับให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปว่าบริหารจัดการมันยังไงบ้างและเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอฝากไว้เลยครับ
1: ก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนหลายช่องทางทีเดียววันนี้ฮะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับจากอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ธนิตชังถาวรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
0: สวัสดีครับ

เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับกับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งตลอดทั้ง12สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นนะครับถึงตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้โดยเราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME หรือบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงสินค้าและบริการนะครับที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ากว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงๆได้ย่อมต้องเกิดจากการสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการตั้งสมมติฐานการทดลองและการกลับมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้นวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดหวังว่าตัวอย่างนวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหลายท่านได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและกลับมาทบทวนธุรกิจของตัวเองนะครับหาแนวทางนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความยากและความท้าทายต่างๆที่ต้องเผชิญผมก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันอดทนต่อสู้และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ IDE ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนนึงหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับก็ไม่ใช่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับเพราะตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
0: โอ้โหหล่อพี่โต้งครับ
3: ครับ
0: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
3: อ
0: ยทําผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
3: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่หิมสักปี2ปีได้ครับ
0: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนั้นนะฮะ
3: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทํางานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆเอาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณสัก
3: ไม่นานอีกเหมือนกัน
0: ช่อง4บางขุนพรหมยุคตัวพอดี
3: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
3: ้
0: ว
3: ได้ๆๆ
0: อยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
3: เดี๋ยวผมเรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่าๆ
0: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย
3: ์ใช่ๆ
0: นะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี
3: ้ว่ามาวันนี้

0: คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
1: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
0: ครับผม
1: เพราะผมเนี่ย
0: วางแผนที่ดีมาก
1: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
0: ยังไง
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
0: ทีนี้
1: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
0: ่
1: ะโหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
0: ครับผม
1: มีลูก
0: ครับ
1: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
0: ว่าทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
1: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก
0: ไม่รู้งั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วคร
1: ับ
0: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
1: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี
0: ่
1: ยโอ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร
0: ่
1: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้น
0: ครับ
1: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
0: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
1: ็
0: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
1: ์
0: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
1: โอ้โห
0: ต้องมีแบบนั้นไหม
1: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
0: ครับ
1: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่อนผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเ
0: อ
1: ทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ยเราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
0: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
1: ผมทำเสื้อผ้าได้
0: เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผม

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยมาแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำเนี่ยมันบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยแม่งบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร
1: ่
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล
1: ้
2: วยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
2: สร้างมูลค่าจากตรงนี้

0: แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
0: มีแล้ว
1: ผมไปดูได้ไหมครับ
0: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมาก
0: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมาก
0: เราไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่า
0: ไ
1: ปด้านนี้ดีกว่านะครับเชิญเลยครับนี่แล้วร้านนี้สี
0: นี่แหละครับ
1: ชึมๆดูแบบดิบ
0: ๆต้องประมาณนั้น
1: นี่ Dust Camp ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
0: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
1: มีตา2ตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
0: ถูกต้องฮะคือ Dust เนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
1: ้ครับ
0: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่ไหมฮะเราก็เลยมองถึงนกฮูก
1: ครับ
0: แล้วมีตาที่3พอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
1: นี่คือโยงมาหมดเลย
0: โยงมาเลยฮะ
1: ขวานกระเชือกครับ
0: ใช่ๆก็เหมือนก็แคมป์เนี่ยบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
1: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
0: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นๆก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุปผาชน
1: ครับ
0: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพใน
0: ร้านเข้าไปเข้าไปสัมผัสนะ
1: เราต้องเข้าไปเลยนะ
0: เชิญเลยครับ
1: อนุญาตนะครับ
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่โต้งถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่าม ีหลากหลายอาชีพทำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเลย
0: มีคนถามผมอย่างนี้เยอะมาก
1: ครับ
0: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยม
1: ัน
0: เกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบแล้วครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลยแล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมก็ไม่ง่ายอ่ะ
1: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเน
0: ี่
1: ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของพี่มันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
0: อ
1: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเก
0: ิ
1: ดอะไรขึ้นบ้าง
0: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
1: จริงนะคร
0: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงเงินลงทุนมหาศาล
1: ครับ
0: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต้องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรร
1: ค
0: ์ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะมาเป็นเสื้อผ้า
1: ครับแล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าเกิดย้อนถามบอกว่า
0: ที่
1: แพง
0: อ
1: ยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร่
0: อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
1: ใกล้แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
0: แต่คนมีหลายระดับนะ
1: ครับ
0: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
1: ครับ
0: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่นึงคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
1: ครับ
0: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500ขายดี
1: ครับ
0: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้โหคนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ัน
1: ขึ้นอยู่กับความชอบของคนด้วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
0: ครับ
1: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหน

0: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบค์เกอร์เขาอยากให้นึกถึงยี่ห้อนี
1: ้
0: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบ
1: ม
0: ีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลาย
1: ครับ
0: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
1: ครับ
0: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
1: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
0: ใช่
1: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
0: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
1: อะไรอ๋อนี่
0: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คิดตลอด
1: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับรีบกลับไปมีลูก
0: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊มอย่าช้า
1: ไอ้นี่รายการเราพูดไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวางกัน
0: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะคือมีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในระดับที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผนมันต้องวางแผน
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพหนึ่งก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบ
2: ะ
1: นะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเงี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนเป็นที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดูมันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
2: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงคร
2: ับ ใช่ใช่
1: ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
2: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจายไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
2: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
2: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมขี่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นไหมฮะ
2: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
2: ดู2วันดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
2: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี่
2: อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่

0: ผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู่มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
0: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของ Shopper Culture ออกมา
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
0: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อแล้วว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆ Garage Market
1: ครับ
0: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
0: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นเว้นหนึ่ง
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนคร
0: ับ
1: เงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
0: ได้ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนจะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณ
1: ม
0: ีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
0: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ย
0: ค
1: ำคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
0: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: ครับ
2: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับและผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็ค

ตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้น

และชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ันแบบนี้ค่ะที่ AL TV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนถามพี่มิกดีกว่าค่ะถ้าเปรียบครอบครัวของพี่มิกเหมือนอาหารอาหารของพี่มิกจะมีรสชาติแบบไหนคะ
1: อาหารอีสานแซ่บๆเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครบรสบ้านผมมีหลากหลายอารมณ์มากครับ
0: เหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะครอบครัวของเขาครบรสมากเลยนะคะมีเสียงหัวเราะมีน้ำตามีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในวันที่ดีที่สุดของชีวิตและในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตขอต้อนรับนะคะครอบครัวของพี่โชเล่นิรันดร์และน้องเบลฉัตรสุมาช้างกลางค่ะ
2: ตลกคาเฟ่โชเล่ดอกกระโดนหรือนิรันดร์ช้างกลางโชเล่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวของภรรยาและลูกสาว3คนมีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักแสดงตลกและเจ้าของร้านอาหารใต้รสเด็ดจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่วันหนึ่งที่เขาเลือกที่จะหยุดเล่นตลกทำให้ว่างงานวันนี้โชเล่กลายเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของวลีเอาโรยให้คนจดจำกันอีกครั้งโดยมีครอบครัวคือลูกสาวทั้ง3คนของเขายืนเคียงข้างพบกับครอบครัวรสอร่อยกันค่ะ
0: สวัสดีพี่โชเล่และน้องเบลค่ะ
3: สวัสดีครับสว
0: ัสดีครับพี่โชเล่เป็นตลกชื่อดังไทยๆก็รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยความฝันในวันเด็กไม่อยากจะเป็นตลกใช่ไหมคะ
4: อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดาราไม่ชอบเป็นตลกใจจริงนะใจอยากเป็นดารามากๆอยากเป็นอรัญญานามวงชอบเวลาพี่เขาทำปากอะไรเนี่ยพี่ชอบตอนอยู่บ้านนอกเวลาพี่ไปดูหนังเข้ามานะกลับมาบ้านนะพี่จะเดินเงี้ยตลอด
5: พี่เหมาะแล้วครับที่พี่เป็นตลกตั้งแต่มานั่งนี่ผมยังไม่หยุดหุบยิ้มเลยดีแล้วเพราะพี่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
4: อ๋อขอบคุณครับ
5: ครับแล้วมันจับพัดจับผูยังไงให้ไปเป็นนัก
4: พี่ไปทำงานโรงหนัง
5: ครับ
4: แล้วโรงหนังนั้นจะมีแต่หนังอินเดียแล้วพี่ก็จะฝึกร้องเพลงผมพี่เป็นคนชอบเพลงอินเดียไงแล้วพอปีใหม่ปั๊บเขาก็ให้พี่ร้องเพลงจับของฝันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็ร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าพี่เสียงดีเขาบอกน่าจะไปสมัครร้องเพลงเอาเลยก็เดินไปหาสมัครงานที่นครศรีธรรมราชเป็นสวนอาหาร
5: ครับ
4: พอประเทศเสียงกลางวันนะขอรับพอกลางคืนพี่ก็แต่งตัวอย่างรอเลยนะแต่ถึงผู้จัดการบอกว่าให้พี่เสิร์ฟอาหารก่อน
0: ยังไม่ได้ร้องเพลง
4: เกือบเดือนนะวันนั้นนักร้องไม่มาดนตรีก็ขึ้นหลายครั้งจนครั้งวันคือพี่ทำงานอยู่ที่นานมากเลยไม่ได้ขึ้นพี่ก็ดนตรีขึ้นพี่รู้แล้วว่าเพลงโชเล่แต่ว่ามีความเดือดไม่ใช่เราแล้วต้องเป็นคนอื่นเพราะนานมากเลยเขาไม่เรียกเราเลยอ่ะก็ดนตรีขึ้นวนไปวนมาวนไปมาแล้วทีนี้พี่ก็สงสัยว่าหลายครั้งผู้การไปมองเพราะผู้จัดการก็กวักมือเรียกพี่อย่างนี้พี่ก็ยังมองข้างหลังอีกนั่นนึกว่าเขาเรียกคนอื่นเขาบอกว่าขอชี้พี่อย่างนี
0: ้ให้พี่ร้อง
4: พี่ก็บอกใช่เลยอะไรเงี้ยเขาบอกใช่แล้วพี่ก็วิ่งเลยนะดนตรีส่งปุ๊บพี่เข้าเลยเยโตสิทีอัมโนฮีโชเรงเกโชเรงเกสัมมาเกนเพราะสาชุนาโชเรงเก
5: แล้วหลังจากนั้นผู้จัดการก็เลยให้พี่ร้องยาว
4: ใช่เพราะว่าพอร้องเสร็จลงมาใครก็เรียกโชเล่เลยนั่นคือที่มาของโชเล
5: ่แล้วมาเป็นตลกได้ยังไงครับ
4: ตลกอ่ะมาชวนผมหลายคณะโดยเฉพาะคณะพี่ดูพี่จ้อนินจาเขาจะมาจีบผมไว้ตลอดและให้เล่นตลกเล่นตลกกันอย่างเงี้ยผมก็เลยถามคำแรกถามเลยมีมาเล่นดาราคาเฟ่ไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วพี่ดูถามผมว่าจะยืนดูก่อนไหมผมบอกว่าไม่ดู
0: เล่นเลย
4: เพราะผมคิดว่าถ้าไม่เล่นเราก็ไม่ได้มาเล่นดาราคาเฟ่คืนนั้นไงก็เลยขึ้นยากมากมาก
0: ตลก
4: ตลกเล่นยากมากมากขึ้นไปนี้หน้ามืดตามัวเห็นดาวเห็นเดือนอะไรมันยากอย่างนี้จริงๆยากมากเลยอ่ะคือเขาถามเป็ดตอบไก่อ่ะก็ถามงัวตอบช้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้ยินในหูนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยคนจะขำมาขำมา
0: คนหัวเราะ
4: ใช่แต่ผมอ่ะคือผมตอบเหมือนว่าเสี่ยงสุ่มอ่
0: ะ
4: ปลาในปลาสุ่มไปอย่างนั้นคือก็ตอบมาด้วยความที่เราอยากจะเล่นไงพอลงมาจากนั้นน่ะเขาบอกว่าผมเก่งมาก
5: เล่นไม่รู้เรื่องกลายเป็นตลกมาก
4: ไม่รู้เรื่องเลย
5: กลายเป็นตลกมาก
4: ใช่เป็นคนเก่งมาก
0: สรุปแล้วการเป็นตลกทำให้พี่โชเล่ต้องอยู่ใกล้หรือไกลจากครอบครัวคะ
4: ตอนเป็นตลกไม่ไกลครอบครัวนะแต่ตอนเป็นนักร้องอะไกลตอนคลอดน้องเบลอะไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นกันแต่ว่าพอตอนผมเป็นนักร้องดาราคาเฟ่ตอนนั้นผมมีเงินที่จะเช่าแฟตอยู่แล้วไงแฟตเดือน1,300มีห้องน้ำในตัวมีเฟอร์นิเจอร์แล้วผมก็ได้ซื้อโทรทัศน์สีเครื่องหนึ่งแล้วได้ซื้อตู้เย็น ซันโย
6: ค่ะ
4: แล้วแฟนก็พาลูกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเริ่มพูดได้แล้วไงก็ขึ้นมากับคนนี
6: ้ค่ะ
5: นี่คือกว่าจะได้เจอลูกคนที่สองนี่คือพูดได้แล้ว
4: ก็นัดกันเรียบร้อย
5: ได้สองขวบ
4: ไหมใช่ใช่นัดกันเรียบร้อยว่าแฟนมาหัวลำโพงแล้วผมไปรับ
0: เราจะย้อนวันเวลานี้ให้ได้ดูนะคะผ่านละครเวทีค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกูรายการที่เป็นพื้นที่เติมเต็มความรักและสร้างความเข้าใจของคนในครอบครัวนะคะเราพบ

0: นับแต่บัดนี้เป็นต้นมา
1: เป็นต้นไป
0: ก็ผมโดดอกกระดูน
1: ดูดอกกระดูน
0: ขอเชิญเขียดผู้มีแก่ได้พับกบตลกมาเทโชเล่ดอกกระดูน
2: สวัสดีครับพี่น้องเขินเลยพี่ดูชมว่าเป็นตลกมากเจ้โจเล่ทำตัวไม่ถูก
0: ทำไมหัวเราะเสียงใหญ่อย่างนั้นบ้าบอจริงเชียวหัวเราะไม่หยุดแล้วติ่งตองเป็นอะไรอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะปากค้าง
1: หุบไม่ได
0: ้ดีครับปากค้างหุบไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัว
2: หายเร็ว
0: ทำไมหายเร็วขนาดนี้
2: เดี๋ยวไม่ได้ค่าตัว
0: กราบสวัสดีเสี่ยมิกแล้วก็ซ้อหมวยด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราภูมิใจนำเสนอตลกบ้าเท่โชเล่ดอกกระโดนจะมาเล่าเรื่องตลกตลกให้ทั้งเสี่ยและซ้อได้ฟังกันเชิญครับ
2: เรามาฟังเรื่องตลกการเสียงตบมือให้กับชีวิตตลกโชเล่หน่อยครับผมเป็นตลกบ้านนอกต้องห่างลูกห่างเมียมาทำงานไกลสุขได้จะมีความสุขมากกว่าที่ลูกเมียนั่งรถมาหาเราไม่ได้มาหาธรรมดานะมาอยู่กรุงเทพเลยดูสิเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหรอก็เป็นเพราะว่าเราเป็นที่พึ่งของลูกของเมียได้แล้วไงเห็นสถานีแบบนี้แล้วแม่มันนึกถึงอดีตจริงๆนี่ต้องมายกเองนะเห็นสถานีแบบนี้แล้วนึกถึงตอนที่จากลูกจากเมียมาน้องเบสลูกสาวคนโตร้องไห้ลั่นสถานีเมืองคอนเลย
3: จะต้องไปทำงานหาเงินมาให้เบสไงลูก
4: ไม่เอาเงินน่ะหนูอยากอยู่กับพ่อ
2: เอานะพ่อจะไปหางานหาเงินเยอะๆหนูจะได้สบายหนูต้องทำหน้าที่แทนพ่อดูแลแม่ดูแลน้องที่อยู่ในท้องนะลูกแบ่งเบาภาระแม่เขาสัญญาพ่อสัญญาเราทั้งหมดจะได้ไปอยู่กรุงเทพด้วยกันหนูทำได้ไหมลูกดูแลแม่ดูแลน้องนะลูก
4: ทำได้หนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุด
2: ดีมากลูกเบสพ่อรักลูกนะ
4: หนูก็รักพ่อ
5: ระวังตัวนะพี่ไปเบส

0: อ้าวไม่ตาโลกเหรอเอานี่เล่นมาตั้งนานไม่ตาโลกเลยแล้วถ้าอยากดูแบบตาโลกต้องย้อนไปอีกเห็นสถานีแบบนี้แล้วทำไมต้องยกคนเดียววะนี่เปลี่ยนละถ้าอยากให้ตาโลกต้องย้อนไปในวันที่ผมมานั่งรอลูกเมียอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยอุ้ยรถไฟอ่ะมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่โอ้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตรงนั้น
1: อ้าวเฮ้ยคุณชวนเล่นี่คุณมาเล่นตลกเหรอเนี่ย
0: โอ้ยเล่นตลกอะไรนี
1: ่อ้าว
0: หาลูกหาเมียน่ะยังไม่เห็นเจอเลยนี
1: ่เออเอ้าเจอเหรอ
0: เดี๋ยวพี่ดูนี
1: ่ไม่ใช่ผมชื่อเดชเป็นพนักงานรถไฟ
0: เออพี่เห็นลูกเห็นเมียผมไหม
1: อ๋อผู้หญิงที่สวยๆ อ๋อแล้วก็มีอุ้มเด็กมาด้วยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนที่ตัวเท่านี
0: ้
1: มันนอนอยู่นะแต
0: ่
1: ถ้ามันลุกขึ้นยืนมันก็ตัวเท่านี
0: ้
1: ใช่ไหม
0: โอ้โหท่าเป๊ะเลย
1: เห็นสิเห็นเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านไปแล้วนี่ตกลงนัดกันยังไงเนี่ยฮะ
0: เออนึกออกแล้วอ่ะ
1: ยังไง
0: ผมนัดเขาให้ไปเจอที่ไอ้บ้านที่อยู่ที่วัดช่องลมนี
1: ่เออ
0: ผมลืมเอง
1: ปะโถนัดไปวัดช่องลมแล้วมารอที่หัวลำโพงรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวโอ้โหป่านนี้เขารอกันเหงื่อแห้งแล้วไป
0: เหรอเหรอ
1: เออ
0: เออไปก่อนไปก่อนนะไปอ่ะถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: มาอยู่อะไรในบ้านผมนี
1: ่เอ้านั่งรถมาเป็นเพื่อนกันไง
0: โอ้ยไปผมอยู่บ้านผมแล้ว
1: เออเคิร์มกลับสถานี
0: พ่อมาแล้วเป็นยังไงคุณนี่เป็นไงพ่อกลับมาแล้วอ่ะพ่อทำตามสัญญาแล้วลูก
2: หนูก็ทำตามสัญญาหนูดูแลแม่แล้วก็ดูแลน้องอย่างดีเลยนะ
0: ดีมากลูกเด็กดีเด็กดีไหนขอดูหน่อยขอด
3: ู
0: หน
3: ่
0: อย
3: นี่เจ้าเบลเจ้าเบล
0: น้องเบลน้องเบลอู้น่ารัก
3: อุ้มดีดีสิพี
0: ่เด็กดีเด็กดีต่อไปนี้เนี่ยเราอ่ะพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะตลอดไป
3: นี่จำหน้าพ่อได้มั้ยลูก
4: เป็นไงบ้างครับจากที่ดูละครไปเห็นซับน้ำตากันหลายรอบเลย
5: ก็ผมดูไปแล้วผมก็นึกถึงภาพที่เกิดความเป็นจริงอ่ะก็ทำให้ซึ้งทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกเราเป็นอย่างนี้เหรอคิดถึงเราประมาณนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยที่เราจากมาจริงๆเราก็มาทำงานอ่ะเนาะแต่ลูกเขาก็ไม่อยากให้เรามาประมาณนี้ก็เลยก็เหมือนกันเลยอยากจะบอกว่าหัวใจลูกกับหัวใจพ่อเหมือนกันพ่อก็ใช่ว่าอยากจะจากใช่ไหมแต่ก็เพราะงานเพราะหน้าที่
3: แล้ววินาทีที่ได้เห็นครอบครัวในวันนั้นนะคะเป็นยังไงคะ
5: พอเปิดประตูปั๊บเจอแม่เขานอนหลับสนิทแต่ว่าพี่เบสคนโตก็บอกพ่อสวัสดีค่ะเขาว่าอย่างนี้พี่เบสคนโตแล้วเบลเขานั่งเล่นปีนขึ้นไปเล่นบนโซฟาน่ะบนโต๊ะที่ผมวางโทรทัศน์อ่ะเบลก็พ่อสวัสดีค่ะครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลูกคือคำนี้มีหน้าแม่เขาถึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาคลอดกับหมอตำแยเขาบอกว่ากว่าหมอตำแยจะกลับมาถึงบ้านนี่คือลูกไหลออกมาหมดแล้วลูกออกมาแล้วแล้วก็เสียงร้องว้าว้าแม่เขาบอกดีใจมากเลยว่าได้ลูกผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นเพราะเสียงใหญ่มากเสียงกังวานไปทั่วเลยอะไรเงี้ยสมัยนั้นจดหมายเนา
3: ะ
5: อ่านจดหมายไปก็แบบคือยิ้มไปแบบน้ำตาก็ซึมอย่างเงี้ย
4: แล้วแม่ได้เล่าให้ฟังไหมว่าวันแรกที่เจอพ่อเบลเป็นไง
6: ก็เล่าว่าตอนเจอพ่อเบลก็แบบตอนนั้นไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพ่อแต่คือพูดตามพี่เบสพอเห็นพี่เบสแบบยกมือไหว้มาที่ข้าเราก็ทำตามสวัสดีค่ะพ่ออย่างเงี้ยแต่คือไม่รู้หรอกว่าคือพ่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่รู้เรื่อง
4: ซึ่งลูกอีก2คนของพี่โชเล่ที่นี่ด้วยพี่

0: ตัวเลขครับแนะนำตัวเลยครับสองท่านนี้คือใคร
1: คนโตคือน้องเบสคนสุดท้องคือน้องบอย
0: เบสจ๊ะยังจำวันที่มารอที่พ่อที่แฟตได้ไหม
2: คิดถึงพ่อมากๆเพราะว่าไม่เห็นหน้าพ่อนานมากแล้วก็เห็นห้องที่แบบกว้างมากในตอนนั้นนะคะคือห้องนี้คือแบบเหมือนคฤหาสน์แล้วอะค่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มีห้องน้ำในตัวมีนู่นนี่นั่น
1: แฟด
2: เป็นแต่มันเป็นแฟดอะ
1: แฟดช่องลมวัดใหม่ช่องลม
3: ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี
1: ครับผม
3: แต่มันมีปัญหาไหมคะเพราะว่าทำงานตลกนี่ก็เลิกดึก
0: เพราะคาเฟ่ก็เลิกประมาณตีสามตีสี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่กลับบ้านเลย
1: กลับบ้านแล้วก็เคยมาเคาะประตูเรียกแฟนแล้วปอบแต่พอแฟนเปิดประตูปั๊บลูกก็ต้องตื่นด้วยเพราะห้องที่น้องเบสบอกว่าเหมือนคาเฟ่ฮาร์ดจริงๆห้องเล็กมากพอลูกตื่นด้วยปั๊บพี่ก็มานึกว่าแล้วเขามานอนต่อใช่ไหมพอนอนต่อแล้วเขามาตื่น6โมงไปโรงเรียนพี่ก็มานึกว่าลูกพักผ่อนสมองไม่เต็มที่ช่วงนี้มันจะตื้อๆไปโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าพอเลิกคาเฟ่ปุ๊บก็นอนปั๊มบางทีก็ไปนอนสวนลุม
4: พี่ก็นอนใต้ทางด่วนอะไรอย่างเง
1: ี้ยนอนใต้ทางด่วน
0: คือที่ไหนที่จอดรถหลับได้
1: ใช่ใต้ทางด่วน
0: ใกล้บ้าน
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าไม่อยากเข้าบ้านเพราะกลัวลูกตื่น
1: ใช่ครับ
0: ก็เรียกว่าทำงานหนักนั่นแหละพี่หมวยคือทำงานหนักช่วงนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้
1: ใช่ครับ
0: งั้นมาถามลูกๆบ้างไอการที่พ่อทำเงินได้มีเงินเลี้ยงเราแต่ไม่มีเวลาให้เราเลยเนี่ย
4: ก็มีเงินมีอะไรก็สบายนะคะคือพ่อเขาก็ทำให้ลูกๆให้แม่สบายค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ารู้สึกแบบมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะอย่างเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาะก็เขาก็จะมีวันพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็แบบคือตอนนั้นด้วยความเราเป็นเด็กอ่ะเนาะเราก็เลยแบบพ่อคนอื่นเขาก็มาอะไรเงี้ยแต่พ่อเราก็มองไปเก้าอี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักพักแม่ก็เดินมานั่งแล้วแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออแบบคน
5: ถามพ่อถามพ่อ
4: ใช่คนอื่นก็แบบเออพ่อมาแต่แบบเราก็แม่วันแม่ก็แม่วันพ่อก็แม่ประชุมก็แม่อะไรฟังผลสอบก็แม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบคนอื่นเขาก็มีพ่อมาโน้ตแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็เลยน้อยใจพ่อเหมือนกันเนาะก็น้อยใจพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อแบบบางครั้งมันเรื่องของแบบเรื่องโรงเรียนมันก็แบบมีความสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือก็เข้าใจว่าพอทำงานอ่ะพอโตแล้วถึงมาไปย้อนไปก็ขำตัวเองเหมือนกันว่าเออแบบพ่อเขาก็ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีทุกวันนี
3: ้ค่ะเบลทราบใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยยอมที่จะไปนอนในรถเพื่อให้ลูกกับภรรยาสบาย
4: ทราบค่ะแม่เล่าให้ฟัง
3: ค่ะตอนนั้นเนี่ยเบลคิดยังไงอ่ะเบลอยากให้พ่อกลับมาแล้วตัวเองต้องตื่นไหม
4: ใช่อยากให้พ่อกลับมามากกว่าคืออย่างน้อยตื่นมาก็ยังได้เห็นพ่อบ้างแต่ถ้าแบบว่าพ่อไม่กลับเราตื่นมาอีกทีก็คือเราไปโรงเรียนแล้วไม่เจอพ่อใช่ค่ะแล้วเจออีกทีก็คือกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อก็ตื่นอาบน้ำจะไปทำงานเราก็ได้คุยกันแป๊บๆก็ต้องรีบออกไปแล้วก็จะสวนกันแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะ
0: พอเริ่มทำงานเริ่มโอเคทุกอย่างก็เริ่มมีบอยแล้วดีขึ้นเลยไหมครับ
1: ดีย
0: ังไงฮะ
1: บอยเกิดมาวันแรกก็ได้นั่งรถเก๋งเลยพี่ซื้อรถเก๋งแปดแสนกว่าเงินสด
0: นี่ไง
1: แล้วพี่ก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์สองหลังล้านกว่านั่นก็เงินสดแล้วก็ทีหลังมาซื้อสปอร์ตไรเดอร์ตอนนั้นป้ายแดงแจ๊บๆออกมาใหม่ๆเลยล้านกว่าก็เงินสดแล้วก็ซื้อรถตู้มา1คันด้วยแต่ว่ามือสองก็เงินสด
0: แสดงว่าออกจากคณะตลกมาทำร้านอาหารเลย
1: ทำร้านอาหาร
0: แล้วร้านนี้ไปไหนแล้วครับ
1: พี่มารู้ว่ากุ๊กอ่ะเขาไม่ค่อยตรงกับเราก็เลยปิดร้านพอช่วงปิดร้านนี่เราก็ได้นอนอิ่มใช่ไหมหลังจากที่ว่าลำบากมาคือสู้งานมานานพอได้พักผ่อนปั๊บคุณรอมันก็นะนิสัยมันก็มีมั่งที่ว่าเฮ้ยมันสบายนี่นาใช่ไหมก็งานติดต่อมาก็จะบอกงานว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ปฏิเสธ
1: ใช่แต่พอนานๆเข้าคือไม่สะดวกจริงๆคือไม่มีงานใช่ไหมใช่ตอนที่เราติดต่อมาคือเราบอกเราไม่สะดวก
0: คนดูไม่เข้าใจไอ้คำว่าที่รักสะดวกตอนนั้นกับการที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วระยะเวลานานเท่าไหร
4: ่เกือบปีครับ
0: เกือบปีแล้วหลังจากนั้นก็เลยคนก็เริ่มไม่สะดวกที่จะติดต่องานเราแล้ว
4: ใช่คราวนี้คนก็เลยว่าเขาไม่สะดวกก็ให้เขาพักยาวไปดีกว่าประมาณนี้
1: ใช่พองานไม่มีปั๊บก็ทำไงอ่ะเพราะว่าค่าบ้านต้องส่งก็เฮ้ยขายหนังสือดีกว่าเขาบอกหนังสือไม่ต้องลงทุนคือไปรับมาก่อนแล้วเขาหักทีหลังใช่ไหมกำไรเล่มหนึ่งก็ถ้า10 บาทก็ได้2 บาท100นึงก็ได้20 บาทอืม กเหนื่อยมาก
3: เล่ามาถึงตรงนี้ได้เห็นการสู้ชีวิตของพี่โชเล่นะมันมีขึ้นมันมีลงถามแขกรับแชร์สวัสดียังเป็นทางการที่น้อยแล้วก็น้องบี้กมลธิดาค่ะ
5: สวัสดีค
3: ่
5: ะ
3: ค่ะพี่น้อยในฐานะที่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกับพี่โชเล่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะ
6: เหมือนกันทำอะไรไม่อยากให้ลูกรู้จริงเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนิสัยเหมือนกันพอแบบจะทุกข์ยังไงจะเหนื่อยยังไงไม่อยากให้ลูกรู้โชเล่ชอบโชเล่ตรงเนี้ยที่ตอบพี่บอกว่าถ้าผมไปลูกตื่นถ้าผมเพราะถ้าผมนอนแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่ล่ะพี่อ่ะแล้วถ้าเกิดวันไหนเธอไม่ได้นอนในรถเธอไปไหนแล้วก็ถามเขาอย่างงี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีเมียใหม่หรืออะไรอย่างงี้แล้วมันไปแอบมีกิ๊กมีเกิ๊กอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าเขาก็ไปวิ่งแถวสนามแล้วเขาถึงจะกลับมาผมก็ออกกำลังกายของผมด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็มาน้องก็มามองคิดว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยให้ดูครอบครัวเป็นตัวอย่างเอาคนใกล้ชิดเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการของเราได้นี่ก็มีลูกดีไงมันน้อยมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวเขาบอกเขาทำเพื่อลูกก็เหมือนกันเขาทำเพื่อลูกจริงๆคนคนนี้ตั้งแต่ก็ยังไม่ดังอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาดังแล้วเขาก็ไม่ลืมตัวเขาก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งเขามามีบ้านก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่หนูผมได้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเธอยังได้นอนอีกไหมผมก็ยังวิ่งอยู่ผมก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมกลัวลูกผมตื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวนี่เรื่องใหญ่ที่สุดใครจะเป็นอะไรจะลูกเป็นอะไรเมียเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนในครอบครัวรวมตัวกันเนี่ยอะไรก็ทําอะไรเราไม่ได้จริงๆเรื่องจริงอันเนี้ยนี่ตอนที่เค้ายังเด็กๆอะไรเนี่ยเค้าก็ยังไม่อะไรแต่โชเล่บุกบั่นจนกระทั่งได้ประสบความสําเร็จลูกเมียอยู่กันอย่างสบายตรงที่เบลพูดเมื่อกี้น้ำตาแม่ไหลอ่ะไอ้หญิงก็ถามว่าหญิงว่าถ้าให้แม่ตลกกับเป็นขายข้าวแกงเอาอะไรไอ้หญิงบอกให้ขายข้าวแกงแต่ว่าทำไมแม่จะได้นอนกับหญิงแต่สองทุ่มพูดเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี
3: ้น้องมี่ล่ะคะน้องมี่เนี่ยมาจากครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆเหมือนกันได้ฟังแล้วเป็นยังไงคะ
7: พอดินน้องเบลพูดว่าตอนที่ไปงานโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยของมี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าของมี่ที่บ้านต้องขายของอะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนยืนหลักส่วนมากงานโรงเรียนงานครอบครัวประชุมผู้ปกครองไปรับลูกกลับบ้านลูกไม่สบายไปส่งก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าเรารู้นะคะว่าคุณพ่อรักเราเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน
3: ค่ะ
7: มี่รู้สึกว่าเหมือนพี่โชเล่มีกำลังใจที่สำคัญอะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนแบบวันที่พอพี่โชเล่เศร้าพี่โชเล่มีกำลังใจในการผลักดันต่อวันที่พี่โชเล่มีความสุขกำลังใจเนี้ยมันก็เหมือนยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักให้พี่โชเล่มีความสุขเพิ่มขึ้นมันหันมาแล้วเห็นลูกยิ้มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากำลังใจของครอบครัวพี่สำคัญมาก
3: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะต้องถามพี่โชเล่ว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยค่ะกำลังใจของครอบครัวมาช่วยเหมือนกับที่น้องมี่บอกไหมคะ
1: ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่รู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนั้นลูกคนโตน้องเบสเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะมาพูดที่บ้านบ่อยๆนะว่าเขามีการแสดงบนเวทีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาอยากให้พ่อไปแต่ผมมาติดงานแต่คำเนี้ยมันก้องในหูพ่อพอผมเสร็จงานนะผมรีบไปที่โรงเรียนลูกสาวนะผมเข้าไม่ได้รถเยอะมากรถเต็มลานไปหมดเลยผมจอดไกลมากทำไงให้ลูกรู้ว่าเรามาขึ้นหลังคารถขึ้นไปยืน
4: ใช่
1: กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ผมขึ้นหลังคาแบบคือแบบให้ลูกเห็นเพราะลูกออกหน้าเวทีพอดีตอนนั้นแต่รถอยู่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับตัวเองที่ว่าทำไมผมไม่หยุดงานแต่ว่างานก็ติดต่อไว้ก่อนแล้วไงผมเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ด้วยไงแต่พอเสร็จแล้วผมก็รีบมาเลยก็มาทันช่วงท้ายๆของงานเลยแต่ผมก็ไปไงแต่ตอนนี้ ต้องถามเขา

0: ว่าเขารู้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เคยบอกใครนะ
1: งั้นก็ถามเลย
2: เบสเห็นพ่อไหมคะวันนั้นไม่เห็น
3: ไม่เห็น
2: มันไกลมากพ่อบอก
0: ไกลมาก
4: คือเราไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่บนรถนั้นคือพ่อเรามากกว่าค่ะนึกว่าเป็นพันโลงช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มาไม่ได้ในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพ่อไม่มาอยู่แล้วค่ะ
2: ค่ะ
4: ก็เลยคนนั้นไม่ใช่พ่อค่ะ
1: แต่แสดงว่าวันนั้นก็คือเห็นคนขึ้นไปยืน
4: เห็นค่ะแต่ว่าไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมันไกลมาก
1: เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกไหม
4: ครั้งแรก
1: ว่าผู้ชายที่เราเห็นวันนั้นสรุปคือพ่อเราแล้วในเมื่อที่เราได้เห็นความพยายามของพ่อแล้วเนี่ยที่เขาก็รู้สึกผิดแหละว่างานของลูกเขาก็อยากมาแต่มันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่มันนัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วมันแคนเซิลไม่ได้แต่สุดท้ายก็บึ่งรถ
0: มา
1: เข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นยืนบนรถเลยแล้วกันนี่เพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรก
4: เพราะว่าเบบเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนจะมีกิจกรรมบ่อยมากพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่เรามาเซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยคิดเลยค่ะ
1: อยากจะบอกอะไรกับพ่อไหมครับ
4: ขอบคุณมากค่ะแต่เบบไม่รู้จริง
1: ๆแล้วพอวันนี้รู้แล้วว่าคนคนนั้นคือพ่อเราเองอ่ะหนูเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแล้ว
4: ที่หนูร้องไม่ใช่อะไรพ่อปีนขึ้นหลังคาร้อนหร
2: อน้องเบบมาก็ได้ค่ะ
1: เราไม่ได้เลยเรื่องบางเรื่องคือผ่านมากี่ปีแล้วครับวันนั้นจนถึงวันนี้
5: ตอนนั้นน้องเบสยังไม่จบอะครับตอนนี้เขาจบมานานแล้ว
1: กี่ปีลูกประมาณ
4: จะ20กว่าปีตอนนี้น้องเบส39ปีแล้ว
1: 20กว่าปีพี่เพิ่งบอกลูกวันแรกในรายการเราม
5: ันนึกออกเมื่อกี้ไง พอพี่น้อยบอกถึงว่าลูกคนอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะพี่เป็นอย่างคนอย่างนี้เบสนั่งเลยลูกเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะพี่ไปทันทีเลยนะ
1: ไปทันทีแต่ต้อง
5: พี่จะไปทันที
1: แต่ต้องเสร็จภารกิจของเราก่อน
5: ใช่หมายถึงไม่มีงาน
1: รีบไปทันที
5: พี่จะไปทันทีถ้าลูกขอให้ลูกโทรมา
1: ไม่ว่าจะเป็นน้องเบสน้องเบลหรือน้องบอยได้หมด
5: ทุกคนเลยขอให้ลูกโทรมาแต่ว่าเป็นลูกกับพี่ไปเลย
2: ค่ะ
5: ทุกที
1: ปุ๋ยเชิญน้องปุ๋ยมาเลยฮะ
2: นี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่โชเล่กับลูกๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งกับน้องเบสที่จะติดพ่อมาก
5: ติดมากเลย
2: เราอยากให้ท่านชมได้ชมนะคะว่าการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้ในวันที่อยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
6: เอาละครับท่านผู้ชมมุกตลกที่เล่าไปเมื่อฉากที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่ามุกเล่าเรื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่ามุกลงชุดฮะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลังจากฉากแรกไปประมาณ10กว่าปีครับผมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่งานพานไหว้ครูนะฮะที่เห็นนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเชิญชม
7: ชามาเองตัวเป็นๆ เลยนะคะเนี่ย
8: สวัสดีค่ะมาช่ามาเลยค่ะ
7: กราบคุณแม่ค่ะโอ้ยมองจากข้างหลังคิดว่าไม่สวยแต่มองจากข้างหน้าโอ้ยไม่สวยเลยค่ะ
8: ทำไมพูดอย่างนั้นนะลูก
7: หยอกเล่นนะคะว่าแต่สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆมาจีบหรืออย่างคะเนี่ย
8: โอ้ยพูดแบบนี้มาท่าเขินเลยผู้ชายอย่าพี่ไม่สนหรอกผู้ชายน่ากลัว
7: แกน่ากลัวกว่าอีกโอ้ยมาพ่อหนูเติมแป้งให้พ่ออีกหน่อยดีกว่า
8: สวยยังเนี่ยจริงๆอ่ะให้พ่อทำคนเดียวก็ได้นะลูก

0: พ่อชินแล้วพ่อไม่อายหรอก
1: โถมาถึงขนาดนี้แล้วพ่อช่วยหนูมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากไปกันพ่อ
2: นั่นไงตลกที่มาของาน
1: เนี่ยพี่ชื่อค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มาเลยขอบค
2: ุ
0: ณ
2: น้องๆโชเล่เชิญนะครับสื่อมาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับข่าวบันเท
0: ิงเอาลูกใครเรียกเราล่ะ
2: มาครับ
0: ไหนเดี๋ยวคุณ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะ
0: นี่พี่หนูนี
2: ่เฮ้ยไม่ใช่หนูผมโดบันเทิงยามดึกกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับได้ข่าวว่าที่ต้องมาเดินแจกน้ำบัตรคนทั่วไปเนี่ยเพราะมาของานเพราะเราเนี่ยตกอับจนมันไม่มีงานเลยครับ
0: โอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือผมไม่อยากงอมืองอเท้าไงก็มาของานไงครับ
2: เอ้าแล้วได้ข่าวว่ามีธุรกิจมันเจ๊งหมดเลยครับ
0: เจ๊งมันก็เจ๊งแหละครับแต่ผมไม่ท้อไงผมก็อยากจะมาของานทำครับ
2: ครับครับครับแล้วทำไมต้องพาลูกมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ๋ออยากแบบว่าเรียกร้องความน่าสงสารอะไรอย่างนี้ไหมเลยต้องพาลูกมาถามจริงหนูไม่อายเหรอฮะมากับพ่อแบบนี้อายไหม
1: หนูไม่อายค่ะหนูจะอายทำไมช่วยพ่อถ้าพ่อลำบากก็คนเป็นลูกไม่ช่วยนี่สิหนูว่าน่าอายมากกว่า
0: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูก
2: คิดว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหม
0: โทรศัพท์เข้าขออนุญาตรับโทรศัพท์
2: ถ่ายไว้นะ
0: ฮัลโหลครับผมโจเล่ครับเสียเองเหรอโอ้เสียมีอะไรครับโอ้ดูข่าวโอ้เห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมครับโอ้ข่าวไปไวจังเลยนี่โอ้ครับโอ้อยากจะช่วยครอบครัวผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับเสียฮะเสียว่าไงจะให้น้องเบลจะให้น้องเบลไปขอบคุณนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผมแต่ว่าผมคงรับไว้ไม่ได้สวัสดีนะครับ
1: พ่อเป็นอะไร
2: โอ้โหนี
1: ่ใครโทรมาน่ะ
2: เริ่มมีดราม่าแล้วกล้องถ่ายไว้เก็บภาพไว้เรตติ้งขึ้นแน่นอน
0: เสียที่เคยรู้จักพ่อตอนที่พ่อเล่นคาเฟ่เขาจะช่วยเหลือครอบครัวเราแต่พ่อปฏิเสธไปแล้ว
1: อ้าวทำไมล่ะพ
0: ่
1: อ
0: พ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริง
2: ๆเอาแล้วครับท่านผู้ชม
1: เป็น
2: ซีนอารมณ์ฮะซีนอารมณ์
1: ขอโทษเบลทำไม
0: คือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอ่ะแต่เขาจะให้เบลอ่ะไปเป็นพ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้พ่อไม่ได้รังการลูกเลย
2: ก็คงจะนำเสนอข่าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวพาดหัวไปเลยว่าตลกตกอับไม่มีงานต้องเอาลูกมาเดินขายกินมาเสนอเสียเรตติ้งดีแน่นอนเฮ้ยไปกลับก่อน
1: ไม่เป็นนะพ่อไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปพ่อกับเบลรู้ว่าเรามาทำอะไรมาเพื่ออะไรใครที่มันคิดชั่วสกปรกก็ให้เขาคิดไปยังไงเบลก็ยังอยู่ข้างพ่อเสมอนะไม่เอาไม่ร้องไห้สิเด็กดีเด็กดี
0: ขอบใจนะลูก

0: ย้อนไปในวันนั้นทำไมพี่โชเล่ถึงคิดวิธีการนี้คะทั้งนำบัตรทั้งชุดแล้วก็สถานที่ที่ไป
1: คือเราหายไปนานทุกคนคงจำเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจกนำบัตรนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็นจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นชุดมาช่าก็ดังมากไง
2: แล้วก็คือชุดอย่าง
1: น
2: ี้เลย
1: ชุดอย่าง
2: เป๊ะเลยน้องเบลก็ใส่ชุดอย่าง
3: น
2: ี้
3: ใช่ค่ะ
1: ชุดแบบนี้
3: ชุดเดียวกันเลย
2: ชุดนี้เลย
1: ชื่นชมทีมงานเลยครับ
2: คือไปทำอย่างนี้อยู่กี่วันครับ
1: ไปแจกวันเดียวแต่ว่ามีคนเขาสงสารนะเขาเอาเงินมาให้แบงค์500สมัยนั้นนี่เยอะมากนะแบงค์500แบงค์พันแต่ว่าพี่ไม่รับเลยนะพี่บอกว่าขอบคุณมากมากแต่ที่ผมมาแจกนำบัตรผมของานผมไม่ได้มาขอเงินช่วงที่ไปทำตรงนั้นอะเก็บเงินได้เฉพาะที่ออกครั้งนี้เลยนะเก็บเงินได้ล้าน5แต่สุดท้ายพอเงินพอได้มาตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนเดิม
0: ต้องถามเบลว่าตอนนั้นเนี่ยเบลคิดอะไรเบลถึงโอเคหนูเองที่จะไปกับพ่อ
3: คิดแต่ตอนนั้นว่าไปเป็นเพื่อนพ่อ
1: ใช่ใช
3: ่ว่าพ่ออยากแจกนำบัตรก็โอเคเบลไปเลยก็ได้เพราะตอนนั้นคือเบลก็ว่างอยู่ก็เลยไปเพราะตอนนั้นพี่เบลทำงานน้องบอยเรียนวันนั้นเบลว่างวันที่งานเบลหยุดพอดีเนาะเบลไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันหยุดงาน
1: แต่ช่วงแจกตอนนั้นผมหันมามองลูกผมตกใจนะตอนที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์ลูกอยู่ลูกร้องไห้เห็นเช็ดน้ำตาผมรีบวิ่งมาหาลูกเลย
2: แล้วน้องเบลร้องไห้เพราะอะไรครับวันนั้น
1: เกี่ยวกับพ่อนี่แหละ
3: เกี่ยวกับพ่ออะค่ะว่าแบบอายไหมที่พ่อแต่งตัวแบบนี้ อะไรแล้วมาทำแบบนี้ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอแล้วถ้าคนอื่นว่าพ่อเป็นคนบ้ามาเดินแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือก็เป็นคำถามที่เหมือนแบบเราก็หันไปมองพ่อไงคือแบบหันไปมองปุ๊บแล้วคือที่พ่อยืนอยู่อ่ะแล้วก็มองตามที่นักข่าวถามมามันก็คือแบบที่เขาถามมาทุกคำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคือพูดไม่ออกก็เลยร้องไห้ใช
2: ่คือมันก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาถามก็คือสิ่งที่เขาเห็น
3: ใช่ก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็คือสิ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็เลยแบบปื้มน้ำตาไหลออกมา
0: ตอนนั้นเนี่ยลูกๆเครียดไหมคะเห็นพ่อไม่มีงาน
1: แต่ลูกๆคนไหนไม่พูดแฟนก็ไม่พูดไม่มีใครพูดเรื่องงานนะทุกคนจะไม่พูดกับผมเลยนะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้งานทำเมื่อไหร่พ่อจะไปทำงานหรือแฟนก็จะ
3: แม่จะไม่พูดเลย
1: เมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะทำงานไม่มีใครพูดสักคนเลยแต่คนที่เครียดกลับเป็นผมเนี่ยผมเครียดทั้งที่ว่าผมไม่มีงานและผมอาศัยกินของเขาแต่คนที่เครียดคือผมไม่ใช่เขาผมนี่กลับมาเครียดว่าจากที่เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเคยเลี้ยงดูลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่เคยให้ลูกลำบากลำบนกับเราแต่ตอนเนี้ยเราไม่สามารถออกอะไรได้เลยเหรอค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างคือลูกเท่านั้นเหรอเครียดถึงกับขั้นจะฆ่าตัวตายโทรไปหาพี่สาวที่นครศรีธรรมราชบอกว่าฝากลูกด้วยคือผมจะไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะโทรผมขับรถไปก่อนแล้วไปสะพานแม่กลองกะว่าคือฝากพี่เสร็จแล้วก็ขับลงสะพานเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าคือมันหมดแล้วนะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วจะอยู่ให้เป็นภาระลูกทำไมอย่างเงี้ยก็พอโทรบอกพี่ว่าผมฝากเนาะฝากล้านกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาบอกเขารู้เลยถ้าเขารับจะอะไรจะเกิดเขาบอกกูไม่รับลูกมึงเลี้ยงเองเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาอย่างนี้แล้วผมเป็นคนรักลูกไงใช่ไหมฝากใครไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ในหูก็มันได้ยินเหมือนกับว่าคนเราพอมันถึงชะตาสุดท้ายมันจะได้รินอะไรอื้ออึงไปหมดนะได้ยินเหมือนก็เขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยบาปกรรมยิ่งกว่าไปฆ่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างได้ยินก็เลยบนรถกลับมาบ้านรีบขึ้นไปหาลูกเลยคิดได้ว่าทุกปัญหาต้องมีทางออก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไอ้ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินขนาดไหน
1: คือยังมีส่งแบงค์นะยังพอมีส่งแบงค์นั่นก็ขอลูกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะ
2: นั่นคือลูกๆทำงานแล้ว
1: ใช่ใช่
2: ไอ้ที่พี่ถึงขั้นคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าภาระในบ้านกลายเป็นต้องเอามาจากลูกๆ
1: ใช่เพราะตัวเองไม่มีอะไรไม่มีรายได้อะไรเลย
2: เป็นรายได้ของลูกๆที่แบ่งมาให้พ่อทุกคน
1: ใช่ครับ
2: อ๋อ
1: ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็เหมือนว่าเป็นภาระให้เขาอีกประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: ก็พี่เพราะพี่เคยตั้งใจไว้แล้วแหละพี่จะไม่เป็นภาระให้ลูกเด็ดขาดชาตินี
0: ้ครับต้องถามลูกน้องเบลเหมือนอยากจะพูดอะไรค่ะในช่วงที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้น
4: ช็อตไม่ใช่คือพอพ่อบอกว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะ

0: พ่อเขียนพินัยกรรมไว้ให้หนูพินัยกรรมที่ไม่ได้อยู่ในมีคนเซ็นคนค้ำคนไรแต่เป็นกระดาษ
1: เป็นกระดาษมันพ่อล้างขึ้น
0: ว่าถ้า
1: เหมือนที
0: ่พ่อบอกถ้าพ่อตายไปดูน้องยาวมากเขียนให้หนูไว้หนูอ่านหนูร้องไห้อยู่ในห้องแต่น้องสองคนไม่รู้นี่คือเรื่องจริงพ่อเขียนไว้จริง
2: ๆอันนี้คือหนูได้อ่านตอนที
0: ่ยังมีอยู่ค่ะที่บ้านยังมีอยู่
2: ตอนที่พ่อออกไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่า
3: คือเขียนก่อนที่จะออกรถไปที่จะไป
2: แม่กลอง
3: แม่กลอง
0: หนูไม่แน่ใจว่าเขียนไว้แต่คือพ่อออกพอลูกเริ่มนอนใช่ไหมคะเริ่มพ่อเขาก็จะขับรถออกไปทุกคืนบางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นอาทิตย์บางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นครึ่งเดือน
3: ขับไปไหนครับ
4: ไปอยู่ในป่า
1: พี่เขาไป
2: ป่าไหนคะ
1: สร้างกระท่อม
2: พี่โซเล่
4: ไปสร้างกระท่อมอยู่ด้วยใบไม้
1: ใช่
4: พี่ก็ไปของพี่ได้คือพี่ถึงบอกว่าที่ว่าพี่ปรงตรงนี้ไงที่พี่ปรงได้เพราะว่าพี่ไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกลับมาบ้านนั้นลูกว่าหรือว่าวิญญาณเจ้าป่าเข้าพ่อเลยบางคนเห็นหน้าพี่คือพี่จะออกมานี่เขียวดำมากอะไรอย่างเงี้ย
3: คือไปใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นภาระลูกคือพูดง่าย
4: ๆไปคิดก็เลยปลงได้ไงสัจธรรมว่าเก่าไปใหม่มามันธรรมดาถึงเรากลับมาเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าตอนแรกพี่เตรียมตั้งวงไว้ใช่ไหมพอแจกนำบัตรติดตั้งนะตกลงตั้งนะแต่งานไม่
2: ม
4: ีคือมีแรกๆอ่ะและตอนหลังก็ไม่มี
2: ค่ะมาถึงวันนี้วันที่พี่โชเล่จากนักร้องจากตลกจากทำอะไรมาสารพัดมาวันนี้เป็นยูทูบเบอร
3: ์
2: ตรงนี้น่าสนใจว่าพี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์มันเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะ
4: เริ่มต้นมาจากที่พี่อ่ะไม่อยากให้ลูกเล่นคอ
2: ม
4: เพราะหลายคนบอกว่าผู้ชายจะหลอกผู้หญิงในคอม
3: ครับ
4: แล้วพี่มีลูกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่ก็ห่วงใช่ไหมพี่ก็ห่วงกลัวเขามาหลอกพี่ก็จะห้ามลูกเล่นคอมมากๆเลยและทีนี้พอพี่ไม่มีงานมากๆเข้าจะไม่แบบอย่างที่บอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไปภาคใต้ไปงานบุญและทีนี้พี่ตักข้าวตักแกงให้ญาติพี่น้องและญาติพี่น้องอ่ะเขาเคยรู้ว่าผมเป็นดาราใช่ไหมแม้นจะตกอับแล้วแต่คนทางบ้านอ่ะดาราตักให้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกันเองไม่ยิงผมก็ตักข้าวตักแกงน้องบอยก็มาถ่ายคลิปผมสัญชาตญาณคนที่ไม่ได้เล่นตลกนานๆไม่ได้นานพอเห็นกล้องก็เล่นใส่กล้องเต้นเต้นเต้นพอตอนเป่าปีในเพลงอ่ะผมก็เอาหวักรู้จักหวักไหมครับ
3: ไม่รู้จักฮะ
1: ท
3: ับปี
1: กระบวย
3: กระบวย
5: ใช่
4: ทับปีนั่นแหละผมก็เอามาเป่าเป็นครุยพอตอนกีตาร์ผมก็เอาไอ้ที่เจิ้นไอ้ที่เจิ้นเวลาทอดมันนะพี่น้อยอะไรไม่ใช่ตรองนะ
2: ตะแกรง
3: ตะแกรง
4: เอามาดีดกีตาร์แล้วก็ถ่ายผมก็เล่นเล่นเล่นเล่นพอเล่นไปคืนนั้นเสร็จอยู่มา3วันได้มั้งน้องบอยเขามาโพสคนดูล้านกว่าวิวแล้วเขามาบอกผมว่าเนี่ยถ้าพ่อเล่นคอมอ่ะพ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วผมก็เลยถามลูกว่าเน็ตไอดอลคืออะไรเขาก็คุยให้ฟังว่าเน็ตไอดอลก็คือคนที่พ่อบอกว่าทำไมภาคหลังไม่มีใครมาเรียกชื่อพ่อไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนั่นแหละถ้าพ่อมีเน็ตไอดอลอ่ะถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลถ้าพ่อเป็นไอดอลเขาจะมาขอพ่อถ่ายรูปจะมาเรียกพ่อพอลูกพูดแค่นี้หูพึงเลยเพราะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาเรียกเราแล้วจะต้องมีคนมาขอถ่ายรูปก็เลยอยากจะเล่นขึ้นมาขอให้พี่ฝึกลากเมาก่อนอันดับแรกพี่ก็ฝึกป๊อปน้องบอยเขาพอข้อบอกพี่จับอย่างนี้กดอย่างนี้แล้วเขาก็ไปพี่ก็ลากอยู่คนเดียวดูในจอสอนไปไหนพี่ก็เอ็นไปอย่างนี้เอ็นลำบากมากเมื่อกี้พี่บอกว่าตลกเล่นยากใช่ไหมลากเมาส์ยากกว่า
2: เราอยากผ่านชมกลับไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะวันที่พี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์
3: ลากเมาส์
2: จนตัวเอียงเป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
6: พ่อไหนลองลากเมาส์ไปที่ทางด้านซ้ายสิไหนลองไปทางขวาสิ
7: เฮ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะลูก
6: โถพ่อลากเมาส์มันไม่ต้องเอียงตัวตามเลยสักหน่อย
7: เอาเหรออ
6: ่าไหนลองไปพอ

0: ตรงสเตตัสลองโพสสิ
1: ไหนอ่ะ
0: นี่ไง
2: โอ้คุณกำลังคิดอะไรอยู่โอ้เราก็พิมพ์ไปเลยเรากำลังจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดีไหมลูก
3: ฮะมันเชยไปไหมพี
4: ่ฮะโอ้ยอะไรมันไม่น่าสนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจริงตอง
2: อ้าวคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมนี
4: ่อ้าวพี่ดูไงดูดอกกระโดนไง
2: พี่ดู
4: เออ
2: เห็นเมื่อกี้สองเรื่องสองตอนไม่ใช่ดูสักทีอ่ะแล้วนี่ดูตัวจริงหรือเปล่านี
4: ่ตัวจริงเฮ้ดูทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวจริงแน่นอน
2: โอ้ดูตัวจริงพวกเราสวัสดีลุงหนู
4: เออสวัสดีสวัสดีลูกเนี่ยวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนอ่ะซื้อขนมมาฝากด้วย
3: ขอบใจจ
4: ังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ
3: เออนี่พี่ดูมาพอดีเลยพวกเราอ่ะกำลังช่วยกันคิดว่าจะให้พี่เขาใช้มุกอะไรเป็นมุกประจำตัวตอนทำรายการอาหารดีอ่ะพี่เป็นตลกชั้นครูดูดอกกระเดินช่วยคิดหน่อยสิ
4: ก็เอามุกที่คนรู้จักไงเสียงหัวเราะไงฮู้ฮ่าฮู้ฮ่
3: าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: หนูจะให้พ่อทำอาหารไปหัวเราะไปว่าฮ่าฮ่าฮ่าได้ยังไงอ่ะลุงหนู
4: ไม่ดีเหรอ
0: หนูว่าเอาที่พ่อชอบสอนพวกเราล้างมือก่อนกินข้าวดีกว่าไห
3: ม
0: ยังไงพ่อ
2: ขั้นตอนแรกเด็กๆจำไว้ให้ดีก่อนจะรับประทานอาหารให้ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้เฮงจำไว้นะเด็กดีเด็กดี
0: อันนี้แต่ว่า
4: อะไรอีกอะ
0: มันน่าจะมีอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะคนจะได้จำได้ง่ายๆด้วยบอยว่า
2: พ่อก็นึกไม่ออกแล้วอะพี่ดูว่าไงอ่ะ
4: ก็เอามุกเดิมไงผู้ชายหน้ากลัว
2: โอ้ยตามมาอาหารเป็นผู้ชายหน้ากลัวผู้ชายหน้ากลัวมันเข้ากันตรงไหนโอ้ย
4: เอา
2: ขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อย
4: หรือว่ามันต้องมีเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะ
3: ใช่
4: เน
3: า
4: ะ
3: แต่อยากได้สั้นๆนะพี
2: ่อร่อย
0: ใช่เลยคำนี้เลยแบบนี้เลยพอพูดใหม่ทีสิ
2: อร่อย
0: อีกที
2: อร่อย
0: คำนี้แหละรับรองฮิตติดปากทุกคนแน่แน
4: ่เออจำง่ายสั้นๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วย
0: ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิ1 2 3
3: เป็นยังไงบ้างคะได้มาสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งโลกของคนยุคใหม
5: ่มีหลายคนบอกผมว่าจะเป็นเน็ตไอดอลถ้าไม่พูดหยาบถ้าไม่พูดทะลึ่งตึงตังไม่มีทางได้เกิดแต่ผมมีความรู้ว่าช่างเถอะเพราะว่าจุดที่ผมต้องการคือคนมาเรียกผมชื่อแล้วก็มาขอถ่ายรูปเท่านั้น
3: เหมือนได้กลับมาวงการอีกครั้งหนึ่ง
5: ใช่
3: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะพี่มิกคือพอได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นมันจะไม่เหมือนภาพเดิมๆที่พ่อต้องออกไปเล่นตลกเนาะ
5: ใช่ครับใช่อยู่บ้านเลยทำอยู่บ้านตลอดเลย
3: มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่โซเล่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนบ้างคะ
5: คนเราจำไว้เลยนะลูกไม่มีชนะตลอดไปและก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีตลอดไปแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกให้ได
3: ้ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคะเริ่มจากพี่เบสก่อนเลยค่ะ
6: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันร้ายๆสำหรับเรามันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่พ่อเคยคิดว่าบกพร่องมากลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินทองแล้วมันของนอกกายสุขภาพพ่อสำคัญที่สุดลูกอยากให้อยู่แบบนานๆที่สุดอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของลูกให้นานที่สุด
7: จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือพ่อทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็คือพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีเต็มร้อย

0: 100% เกิน100ได้ตอนนี้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือว่าเป็นฮีโร่ในสายตาเบลแล้วก็เป็นไอดอลในสายตาเบลเป็นพระเอกในใจลูกคนนี้เสมอ
1: โอเคจบแค่นี้
2: น้องบอยน้องบอย
3: บอยครับมีอะไรจะบอกกับพ่อบ้าง
4: หนูอ๋อหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคือจะเงียบๆพ่ออย่าพูดนะคำนั้นอะอ้ามพูดดิ
5: คำไหนลูก
4: ไม่บอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ให้อยู่กับลูกๆนานๆแล้วก็รักทุกคนรัก
2: รักทุก
4: คนรักค่ะ
2: แต่ว่า
4: ไม่ค่อยบอกไม่ค
5: ่
4: อย
5: แ
4: บบน้องบอยจะไม่ค่อยพูด
1: แม่เขาชอบว่าพี่เป็นอะไรนะ
3: พี่แย่งลูกพูดหมด
0: หลาย
3: คนใช่ป่ะ
1: ใช่ไหมพูดใหม่ไหม
4: ไม่
3: เอาไม่เอาดีแล้วกำลังสวยเลยไปแขกรับแชร์บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านจากที่ได้เห็นทั้งหมดมาในวันนี้แล้ว
6: ในฐานะที่มีเป็นลูกนะคะมีรู้สึกเข้าใจของความใส่ตาของความภาคภูมิใจของลูกเหมือนอย่างมี่ค่ะคือมี่เคยทั้งขายของกับคุณพ่อมาก่อนทั้งทำงานทำอะไรกับคุณพ่อมาก่อนสายตามี่อ่ะไม่ว่าคุณพ่อจะทำอะไรอ่ะมีรู้สึกมีภาคภูมิใจทุกอย่างยังไงเราก็ยังเห็นเขาเป็นฮีโร่อะค่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบเขาทำเพื่อเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกภาคภูมิใจหมดเลยรู้สึกอยากไปกอดคุณพ่อเลยค่ะอยากกลับไปบอกรักคุณพ่อบ้าง
2: พี่น้อยแล้ว
3: ครับ
7: จะบอกตัวเองว่าเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่มันผ่านแล้วผ่านไปมันเรียกฟ้าหลังฝนฉันน่ะมีลูกคนเดียวเธอมีกัลยาณมิตร3คนกำลังใจมีเพียบเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเธอตายวันนั้นเหมือนที่ฉันคิดตายวันนั้นก็จะไม่เห็นไอ้ลูกทั้ง3คนนี่มาปลอบใจเราวันนี้และฉันก็ไม่เห็นลูกฉันมาปลอบใจฉันครั้งนี้ฉันจะเสียดายมากๆที่ฉันตายครั้งนั้นเหมือนเธอตอนนี้ก็อย่าไปพูดให้ลูกมันเสียใจแล้วก็ลูกๆให้กำลังใจพ่อมากๆแล้วเราก็ควรอยู่เฉยๆนี่คือคำพูดของไอ้หญิงนะฉันก็จะมาสอนเธออีกทีว่าเราอยู่เฉยๆได้แล้วเราอย่าไปเครียดกับมันอยากทำอะไรก็ทำอยากไปเข้าวัดก็วาก็ไปฉันจะทำบุญไงแล้วมันสบายใจตัวเองแล้วอย่าไปคิดว่าลูกลำบากมาเรารู้แล้วตอนที่เราทำมาเราเหนื่อยพอแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นเฮ้ยโชเล่สู้ว่ะอายุเธอยังยืนเธอครอบครัวอบอุ่นอย่างเงี้ยบอกพ่อทุกคนด้วยลูกๆรักเหมือนกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่อย่าไปคิดมาก
3: ค
7: แค่นี้ค่ะ
2: ต้องขอขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องมี่ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ขอบคุณพี่โชเล่ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: ทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: บุหรี่ค่ะวัยเนี้ยก็มีแอบสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราโดนกึ่งๆทันบนคุยไงดีวะเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมา
2: พบกับรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 19:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข4
3: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้เมื่อการชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังเป็นปัญหา
4: ถ้าเราทำดีเขาก็ชมค่ะ
5: ยุคเราอ่ะพ่อแม่จะไม่ค่อยชม
4: ปกติหนูจะสร้างเรื่องให้เขาปวดหัวมากกว่าม
6: ันจะแบบมีพลังขึ้นมา
4: คุณพ่อกับคุณแม่ก็เข้าใจหนูทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็หาเงินเก่งด้วยสู้ๆค่ะ
7: แล้วทำไมเราไม่ชมเขาแบบต่อหน้าเลย
3: มาชื่นชมกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 19:05 น.ช่อง
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจาก

ศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัดจึงยื่นฟ้องนายอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็น

0: ทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการค่ะกับซีซั่นนี้นะคะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยทีน่าพาทุกท่านมาอยู่ที่1ในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างอุ๊กบีนะคะแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มร้านหนังสือออนไลน์นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงอุ๊กบีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะว่าเขานั้นประสบความสำเร็จมาได้อย่างไรแต่ในอีกมุมนึงแล้วนะคะฟาวเดอร์คนสำคัญอย่างพี่หมูณัฐวุฒิแห่งอุ๊กบีเนี่ยณปัจจุบันนอกจากจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขายังมาเป็นเมนเทอร์นะคะแล้วก็นอกจากเป็นเมนเทอร์แล้วยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ลงมาลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆกันด้วยบทบาทของการเป็นนักลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆตอนนี้ของพี่หมูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามพร้อมๆกันกับน้องแนนเลยค่ะ
1: การดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียที่ดีในการแก้ปัญหาและรวมไปถึงแพชชั่นที่แรงกล้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะคือแหล่งเงินทุนที่จะช่วยให้พัฒนาสิ่งที่สตาร์ทอัพนั้นคิดแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะ
2: ด้วยหลัก

0: ษณะของสตาร์ทอัพแล้วการหาแหล่งเงินทุนแบบปกติทั่วไปอย่างการไปกู้ธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสตาร์ทอัพจึงต้องหาแหล่งเงินทุนที่เข้าใจแนวธุรกิจของตัวเองอย่าง Angel Investor หรือ Venture Capital ที่เราเรียกกันติดหูว่า VC เพราะคนเหล่านี้เข้าใจว่าช่วงแรกของสตาร์ทอัพจะต้องนำเงินไปพัฒนากว่าจะได้ผลกำไรนักลงทุนก็ต้องรอเฉลี่ย 3-5 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนการลงทุนแบบ VI ที่ลงทุนในแบบการดูแนวธุรกิจแล้วก็รอระยะเวลาในการทำกำไรไม่ใช่จะได้เงินคืนอย่างรวดเร็ว
1: อย่างที่เราคุยกันมาต่อเนื่องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพเองไอเดียดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีคนเห็นมูลค่าหรือว่าไม่สามารถเติบโตได้จริงเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างอุ๊กบีถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่ามีไอเดียมาปุ๊บสามารถเรียกได้ว่าเติบโตได้นะคะและท้ายที่สุดเนี่ยก็มีบรรดานักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมด้วยเล่าสตอรี่ตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิคะพี่หมูจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอุ๊กบีมีนักลงทุนอยู่เป็นใครบ้างกี่ประเภทคะ
2: โอเคได้ครับปกติสตาร์ทอัพเนี่ยนักลงทุนคนแรกๆก็อาจจะเป็นแองเจลหรืออาจจะเป็นเฟรนด์แอนด์แฟมิลี่นะครับก็ในเคสของอุ๊กบีเนี่ยเราไม่ได้มีแองเจลกับคือเราลงทุนกันเองนะครับก็คือเนื่องจากว่าผมก็ทำบริษัทอยู่แล้วก
1: ็
2: คือเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะฮะก็เอาเงินที่เก็บมาเนี่ยมาลงทุนซึ่งตอนนั้นก็ในของอุ๊กบีเนี่ยเราลงทุนไปประมาณสัก 3-4 ล้านบาทก็คือเป็นไซส์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับพวกตอนที่เป็นแองเจลลงรอบแรกๆนะครับอย่างเวลา500 Startup เราไปลงทุนเราก็ทิเก็ตไซส์ก็ประมาณนี้ครับ50,000เหรียญ100,000เหรียญเป็นปกติสำหรับให้ลองไอเดียแล้วก็ลองดูว่ามันลอนช์ไปได้หรือเปล่า
1: คร
2: ับผมแล้วก็พอจากตรงนี้มาไอเดียของอุ๊กบีเนี่ยมันค่อนข้างขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับเรามีจนมันมีคนใช้ประมาณ1ล้านคนพอเราถึง1ล้านคนก็เริ่มมีนักลงทุนซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปที่เราเรียกว่าซีรีส์ A อ่ะครับซีรีส์ A เนี่ยของอุ๊กบีก็เป็นบริษัทชื่อ InTouch คร
1: ับ
2: ก็มาลงทุนปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ผ่านมาอีกสัก2ปีครับเราก็โตขึ้นมาอีกก็จะเป็นถัดไปเรียกว่าซีรีส์ B ซ
1: ี
2: ร
1: ี
2: ส์ B ก็เป็นนักลงทุนญี่ปุ่นครับเป็นบริษัทชื่อ Thoncosmos ซึ่งปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 10% นิดๆครับผม
1: ฟังดูแบบนี้ถ้าดูจากเคสของอุ๊กบีเองเนี่ยดูเหมือนกับนักลงทุนก็มีหลายประเภทเหมือนกันเริ่มจากตัวบุคคลธรรมดาเลยอย่างพี่หมูเองก็ถือว่าเป็น Angel Investor ของตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก็เพื่อนๆใช่ไหมคะขยับมาอีกหน่อยก็มีทั้งในส่วนที่เป็น VC ก็มีอีกหลายแบบอีกมีทั้ง VC ที่เป็นกองทุนที่ stand alone ออกมากับ VC ที่มันเป็นเครือของบริษัทต่างๆ
2: ครับ
1: ไอ้พวกนี้มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่หมูอธิบาย
2: ก็ต้องมองว่ามันเป็นสเตจก่อนนักลงทุนเนี่ยอย่างแรกคือต้องดูว่าเขาลงทุนในบริษัทสเตจไหนนะครับก็อย่างสเตจอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะเริ่มจากซีดใช่ไหมครับซีดคือเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C แต่ละอันเนี่ยก็มูลค่าการลงทุนก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมูลค่าการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผลตอบแทนอาจจะลดลงแล้วก็ความเสี่ยงก็จะลดลงค
1: ือ
2: คนที่ลงทุนซีดเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะว่าบริษัทมันยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่าความเสี่ยงก็จะสูงมากเพราะว่าไปลงในบริษัทที่เพิ่งมีแต่ไอเดียหรือว่าเพิ่งเริ่มทำมานิดนึง
1: ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็น
2: ยังไม่รู้จะเกิดมาซีดเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าแบบลงไป10เจ้าเนี่ยคืออาจจะเจ๊งเกินครึ่งเลยอะไรเงี้ย5เจ้า6เจ้านี่อาจจะหายไปในเวลาสั้นๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงในธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณเป็นคนเข้าไปตอนแรกๆเลยเพราะน
1: ั้
2: นดอกผลที่เกิดจากการเติบโตเนี่ยก็จะได้หมดใช่ไหมฮะท
1: ี
2: นี้ถ้าเกิดว่าซีรีส์ A ก็อาจจะในเมืองไทยเราอาจจะพูดถึงเงินลงทุนประมาณสัก30ล้าน20ล้าน30ล้านไปจนถึง50ล้าน60ล้านก็มีเดี๋ยวนี้ครับก็เรียกว่าซีรีส์ A ใช่ไหมฮะก็จะมีแบบความเสี่ยงลดลงมาละเพราะว่าบริษัทที่จะไปลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมีการลูกค้าละมีรายได้ละก็ค่อยๆก็เหมือนกันครับ BC ก็ไล่ไปเรื่อย
1: ๆ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือดูว่านักลงทุนเนี่ยเขาเป็นสเตจไหนทีนี้อย่างที่เราบอกกันว่าแบบโอเคอย่าง Angel อย่างเงี้ยฮะเนื่องจากว่าเป็นส่วนตัวเพราะง
1: ั้
2: นซีรีส์ที่ Angel ลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเป็น Level Seed เป็นหรือว่าก่อน Seed ซะอีกอะไรเงี้ยอาจจะเป็น Friend and Family รู้จักกันแล้วก็เฮ้ยเชื่อในทีมนี้ในโปรเจกต์นี้ก็ลงทุนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น VC ละ
1: นะคร
2: ับเป็น VC หรือว่าที่บอกว่ากินนี้เราคุยกันว่าเป็น Corporate VC ค
1: ือ
2: เป็น VC ที่อยู่ในอาร์มของบริษัทหร
1: ือ
2: ว่าเป็น VC ที่เป็นเหมือนกับกองทุนอิสระซ
1: ึ่
2: งแบบเหมือนกับเป็นผู้บริหารเงินทุนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ทำรีเทิร์นให้กับนักลงทุนสองอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าเป็นเงินของนักลงทุนหร
1: ือ
2: ว่
1: า
2: เป็นเงินบริษัทเง
1: ิน
2: บริษัทเนี่ยก็หลายๆครั้งก็จะมีอาจจะมีเอเจนดาอื่นๆนะครับในการไปลงทุนอย่างเช่นซินเนอร์จี้กับธุรกิจเขาหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอุ๊กบีใช่ไหมครับกับอินทัชอย่างเงี้ยฮะอินทัชก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างก็ เอสก็อยู่ในบริษัทโทรคมนาคมถูกไหมฮะอย่างอุ้งบีเนี่ยเราก็จะมีทำโปรเจกต์ให้เอสชื่อ AIS Bookstore อย่างเงี้ยก็ซึ่งไปเกื้อหนุนกับธุรกิจโทรคมนาคมว่าแบบเออนะถ้าเกิดใช้เทลโคนี้ก็จะมีหนังสืออ่านมีส่วนลดใช่ไหมครับซึ่งการลงทุนเนี่ยเวลาเป็นคอร์ปอเรทก็อาจจะมีแองเกิลแบบนี้ครับซึ่งถ้ามองเป็นเงินทุนจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังคือแน่นอนพูดว่าไม่คาดหวังคงไม่ถูกคือเขาก็คาดหวังจากรีเทิร์นนะครับแต่อาจจะมีการมุมมองแองเกิลอื่นๆนอกจากว่ามันมาช่วยธุรกิจหลักเขาไหมหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้ง strategic investor อย่างหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะไปลงทุนไว้ก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเวิร์คท้ายสุดเขาอาจจะ acquire เอาบริษัทนี้มารวมเข้ามาในบริษัทเราในที่สุดก็จะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นพวกบริษัทเกมบริษัทที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพวกคอน sumer หลายๆอย่างก็จะมีว่าลองมาลงทุนไว้ถ้าเวิร์กก็อาจจะค่อยไป acquire มันเข้ามานักลงทุนที่เป็น corporate บางครั้งเขาอาจจะมาขอเขาเรียกว่ามาขอข้อตกลงไว้ก่อนตอนลงทุนบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีคนมาขอซื้อบริษัทคุณเนี่ยคุณต้องเสนอขายบริษัทเราก่อนให้เขาก่อนนะถ้าเขาไม่ซื้อคุณถึงจะไปขายคนอื่นได้ถูกไหมครับเหมือนมากักไว้ก่อนมาลงทุนแล้วก็กักไว้ก่อนในขณะที่ถ้านักลงทุนที่เป็น PLVC อ่ะครับเป็นนักลงทุนอิสระทั่วไปเขาก็หวังแค่รีเทิร์นไม่มีข้อจำกัดอะไรพวกนี
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นความคาดหวังก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่หมูเล่าให้เราฟังกันไปตอนแรกว่าอย่างพี่หมูเองปัจจุบันเนี่ยก็กระโดดออกมาอยู่ในหมวกของนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันเองในหมวกของ Angel Investor ส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะลงทุนอยู่เยอะขนาดไหนคะแล้วก็
2: Angel
1: มีวิธีในการเลือกยังไงเพราะว่าก็บอกเองว่าความเสี่ยงอยู่สูงอยู่เหมือนกัน
2: ก็ในส่วนของแบ่งเป็นเมื่อก่อนก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนที่จะมีไอ้500ตุ๊กตุ๊กกับคุณกระทิงเนี่ยผมก็ลองเอาเงินตัวเองครับไปลองลงทุนในสตาร์ทอัพน้องๆหลายๆบริษัทครับก็ประมาณเกือบ10บริษัทน
1: ะคร ับ
2: แล้วก็ตัวบริษัทอุ๊กบีเองเนี่ยก็เคยไปลงทุนก็เคยไปลงทุนในหลายๆบริษัทซึ่งเป็นลงทุนลักษณะเหมือนกับเป็นเรียกอะไรเป็นซีสเตทอินเวสเตอร์แบบเนี้ยนะครับคือลงทุนถือหุ้นเล็ก
1: ซ
2: ึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีความเสี่ยงสูงใช่ไหมครับก็วิธีการไม่ว่าจะเป็นเราลงทุนเองหรือว่าทุกวันนี้500ลงทุนนะครับสิ่งที่เราดูเวลาเราลงทุนในบริษัทที่เป็นซีดเนี่ยก็คือดูอย่างแรกเลยดูทีมงานก่อนครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเป็นบริษัทที่ early ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเยอะหรอกครับมันก็จะมีว่าโปรดักต์เขาเป็นยังไงว่าโปรดักต์เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เวลาเราเข้าไปคุยจริงๆเราอยากจะไปรู้จักตัวเจ้าของ founder นะครับว่าเขามีวิชั่นยังไงนะครับเวลาเราเข้าไปคุยในอย่างแรกผมก็จะไปดูว่าผลิตภัณฑ์อันนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับมีความเป็นไปได้ไหมจะมีลูกค้าเป็นไปได้ไหมจะมีคนจ่ายเงินไห
1: ม
2: แล้วก็จุดที่เราอยากจะเข้าไปลงทุนคือณจังหวะที่เราอยากเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเริ่มล้อนผลิตภัณฑ์นี้ออกไปแล้วนะครับเริ่มล้อนออกไปนิดนึงแล้วก็เริ่มมีคนมาใช้แล้วเราก็เริ่มได้ฟีดแบ็กมาว่าแบบเฮ้ยเราจะพอเห็นว่าแบบเฮ้ยมันจะมีแนวโน้มที่แบบจากตรงนี้มันจะก้าวกระโดดไปตรงนี้ได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นจุดที่แบบน่าจะลงทุนดีที่สุดก็คือตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่เราอยากจะมองว่าเข้าไปลงทุน
1: คาดหวังเนี่ยเวลา Angel Investor ลงไปลงทุนเนี่ยพีเรียดของการรอเนี่ยมันควรจะต้องช้านานขนาดไหนครับพี
2: ่สตาร์ทอัพใช่ไหมครับลองพูดง่ายๆก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในสตาร์ทอัพตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับแรกสุดเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเราหวังว่าจะมี exit เกิดขึ้น exit เนี่ยคือเราจะได้เงินคืนนะครับพูดง่ายๆคือได้เงินคืนเนี่ยก็มีอยู่2อย่างคือบริษัทเนี้ย IPO หรือว่าถูก acquire ไปถูกมั้ยฮะมีคนมาซื้อเขาหรือเขาได้ IPO เพราะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนตั้งแต่เขายังเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะมีคนมาซื้อหรือกว่าจะ IPO ได้เนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมี3ปีใช่มั้ยครับที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้น่าจะมากกว่า5ปีด้วยซ้ํา5 6ปีด้วยซ้ําสมมุติตั้งแต่เริ่มต้นเลยกว่ามันจะโตต่อให้เป็นสตาร์ทอัพบอกโตเร็วแค่ไหนแต่กว่าจะโตจน IPO ได้ก็ต้องมี5 6ปีนะฮะอย่างอุ๊บบีนี่ก็ปีที่5ล่ะก็ยังไม่ IPO เลยใช่มั้ยครับก็ยังโตอยู่นะครับก็เพราะนั้นนี่คือความคาดหวังเพราะนั้นมันเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ลิควิดนะครับก็คือเหมือนว่าม
1: ันไม่เหมือนกับเราไป
2: ไม่มีสภาพคล่องไม่เหมือนกับเราลงทุนในหุ้นใช่ไหมลงทุนในหุ้นนี่ต่อให้มันตกยังไงระบบก็ติดดอยยังไงแต่เราอยากขายก็กดแล้วพรุ่งนี้ก็ขายไปเลยแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราไปถือหุ้นในบริษัทเอกชนเพราะงั้นมันถ้ามันไม่มีคนมาซื้อบริษัทนี้กดขายก็ไม่มีใครซื้อก็เนี้ยจะเป็นส่วนที่ทำให้ต่างกับการลงทุนในตลาด
1: นั่นคือหมวกของการเป็น Angel Investor แต่ณปัจจุบันเองนอกจากเป็นAngel Investor เองแล้วเนี่ยก็ยังมีมาร่วมลงทุนกับกองทุนด้วยนะคะกองทุนที่หรือถ้าสมมติว่าเป็นภาษานักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วไป อาจจะคุ้นเคยว่าเขาก็คือเหมือนเป็นนักทุนสถาบัน
2: ใช่
1: ใช่ไหมคะ VC ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพแต่เป็นฝั่งของนักทุนสถาบันเนี่ยวิธีการคัดกรองของบรรดานักทุนสถาบันเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างกับ Angel Investor มากน้อยขนาดไหนครับพี
2: ่ก็ต้องเริ่มกลับไปดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วหมวกของ VC อ่ะครับในแง่ VC เนี่ยเขามีหน้าที่เอาเงินของนักลงทุนมาบริหารถูกไหมฮะเพราะงั้นนักลงทุนที่มาลงทุนกับ VC ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น High Net Worth Individual ก็คือเป็นค

0: คนที่มีเงินเยอะๆคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทใช่ไหมครับอาจจะลงทุนในที่ดินลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรก็ไล่มาเลยอันที่เสี่ยงสุดก่อนสตาร์ทอัพก็คือในหุ้นในตลาดแล้วก็เสี่ยงวันนี้ก็คือไฮริสไฮเซนก็จะมีการเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทุนในเวนเจอร์แคปิตอลซึ่งไปลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพซึ่งก็ค่อนข้างพิสูจน์มาแล้วในตลาดต่างประเทศว่าเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในการลงทุนอันนี้มันจะให้รีเทิร์นดีกว่าในแบบอื่นๆนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนเนี่ยก็คือต้องสร้างความมั่นใจคือสร้างแบบว่าเราไปลงทุนในบริษัทที่ดีแล้วบริษัทเราเนี้ยจะมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ exit เพื่อเอาเงินไปคืนนักลงทุนถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักการในการลงทุนนะครับทีนี้แต่ว่าเหมือนเดิมครับเวลาเข้าไปลงทุนในบริษัทเนี่ยก็ต้องไปเลือกลงทุนที่แบบมันเอเจนดาอย่างเดียวของผู้บริหารกองทุนเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นซินเนอร์จี้ไม่ได้เน้นอะไรเน้นว่าบริษัทเนี้ยลงไป1บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนมา10บาทหรือเปล่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราลงไป1บาทเนี่ยหลังผ่านไปกี่ปีมันจะต้องคืนมา10บาทไหมหรือว่ากลายเป็น50บาทได้มั้ยกลายเป็น100บาทได้มั้ยนี่คือวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานนะครับว่าแบบโอกาสในการได้เงินคืนจากบริษัทเนี้ยเป็นเท่าไหร่คร
1: ับผมแต่ก็อย่างที่พี่หมูบอกไปว่าสำหรับสเตจของ VC หรือว่านักลงทุนสถาบันเหล่านี้เงินเขาก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาได้นิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสทั้งลงทุนใน seeding stage หรือแม้กระทั่ง series A หรือ series ต่อไปได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาคาดหวังเห็นการเติบโตในลักษณะแบบไหนคุ้มค่าการลงทุนหรือไม
0: ่คือกองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาจะมีสไตล์การลงทุนมันจะคล้ายๆกับเวลาเราไปลงทุนในกองทุนรวมครับเขาจะบอกว่ากองนี้ลงได้เฉพาะหุ้นประเภทไหนแบบไหนในสัดส่วนเท่าไหร่เพราะนั้นอย่างเคสของเราเองเนี่ย500ตุ๊กๆเนี่ยครับเราลงทุนในseed กับอะไรที่แบบอาจจะเป็น P series A หรือ series A อาจจะ follow on นิดหน่อยแต่ก็เน้นในลงทุนในตอนที่มันเป็น early มากๆครับผม
1: เหมือนเน้นแบบ growth stock
0: ใช่ใช่แต่ถ้าอย่างอื่นๆที่เป็น corporate VC หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะบอบรอนิดนึงใช่ไหมฮะรอให้500ลงก่อนแล้วก็ถ้ามันอันไหนมันดีมันโตมาเดี๋ยวเขาค่อยไปลงเป็นซีรีส์ A ฮะก็จะเป็นตัวอย่างว่าแบบแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลงในลักษณะแบบไหน
1: ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าบทบาทของนักลงทุนรวมไปถึงความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะอีกสิ่งนึงที่น้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่อยากจะรู้ก็คือแล้วอย่างเงี้ยเราจะมาเจอกันได้ยังไงระหว่างสตาร์ทอัพที่โอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากมายแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะกับบรรดาพี่ๆนักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Angel Investor ก็ดีหรือว่า VC ก็ดีมันมีเวทีที่พามาเจอกันมั้ยหรือพี่ปกติไปหากันยังไงคะ
0: ก็แบ่งเป็นหลายส่วนครับคืออย่างสมมติว่าเพิ่งเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยใช่มั้ยครับเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยมีแต่ไอเดียเนี่ยต้องบอกว่า100ละ100ครับนอกจากว่าคนที่เปิดเนี่ยมีแบ็คกราวด์ทำสตาร์ทอัพเจ๋งๆแล้ว exit มาก่อนแล้วแบบพูดปุ๊บชื่อเนี้ยรู้จักก็ VC ก็ถึงจะกล้าเสี่ยงครับแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งมีไอเดียมาแต่ยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าคุณยังไม่จำเป็นต้องไปคุยกับ VC เพราะว่าเขาไม่ลงทุนกับคุณหรอกถูกไหมฮะสิ่งที่คุณต้องทำคือเอาเวลาที่จะไปคุยกับ VC เนี่ยไปทำโปรดักต์ให้มันเสร็จให้มันขายได้ดีกว่าแต่ว่าระหว่างนั้นถ้าจะเป็นต้องใช้เงินนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ต้องลงไปที่ Angel หรือ Friend and Family นะครับคนเหล่านี้จริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่คือต้องพูดว่า Angel เนี่ยก็คือคนทั่วไปที่มีเงินเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะชอบธุรกิจแบบนี้ชอบในตัวงานแบบนี้หรือทีมงานแบบนี้ซึ่งก็อาจจะหาได้ในเอเจนดาที่เป็นนักลงทุนในหุ้นทั่วๆไปหรือว่าคนที่เขามาเดินด้อมๆมองๆตามงานสตาร์ทอัพต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีคนเหล่านี้อยู่หรือว่าจริงๆก็จะมีหลายเวทีครับอย่างเช่นในเมืองไทยตอนนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นAngel Club Angel Club ก็คือคนที่อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมารวมกันแล้วก็อาจจะเชิญสตาร์ทอัพเข้ามามีคอมมิตี้เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาพรีเซนต์ทุกๆเดือนละกี่บริษัทแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างลงนะไม่ได้เป็น VC ก็คือกระเป๋าใครกระเป๋ามันคนนี้อยากจะ
1: Angel ทางนี้
0: ใช่ใช่ครับหรือว่าอย่างบนเว็บเนี่ยก็จะมีอย่างที่ดังที่สุดชื่อ Angel List Angel List ก็อยู่ของที่อเมริกานะครับก็เหมือนกับ
1: เข้ามาลงทุนด้วยเนี่ยเขาต้องทำยังไงถึงจะได้พูดคุยหรือว่าได้เข้าไปมีส่วนในการให้ corporate venture ต่างๆตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจนั้น
0: ก็เวลาสตาร์ทอัพเริ่มเติบโตไปใช่ไหมครับสตาร์ทอัพก็จะรู้ตัวเองครับว่าตัวเองต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็เวลาจะใช้เงินเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันมีBC ชื่ออะไรบ้างที่ลงทุนในประเทศไทยหรือว่าในรีเจียนนี้ส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างลงทุนเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอย่างเช่นสมมติไฟแนนซ์ตุ๊กๆเราก็บอกว่าเราลงทุนซีสเตทกับบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในประเทศไทยหรือบริษัทเพื่อนบ้านที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะนั้นแน่นอนว่านโยบายก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบบนี้หรือว่าเรามีอีกหลายกองทุนซึ่งบอกว่าเขาลงทุนเฉพาะซีรีส์ A หรือซีรีส์ B ในรีเจียนอาเซียนอย่างเงี้ยครับซึ่งรายชื่อพวกเนี้ยถ้าเราไป Google ค้นหาดูในเว็บไซต์สตาร์ทอัพอย่างเงี้ยก็จะมีการลิสต์รายชื่อ VC เหล่านี้อยู่ครับส่วนวิธีการก็คงต้องติดต่อเข้าไปแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อ VC เนี่ยคือใ

0: เหมือนกับคนที่เรารู้จักอะครับน่าจะมีคนที่เรารู้จักแล้วก็รู้จักทั้งสองคนแล้วก็รีเฟอร์ไปเพราะแน่นอนว่า VC เนี่ยจะมีคนรีเฟอร์มาถึงตลอดมีคนติดต่อเข้ามาตลอดเวลา
1: ะ
0: นะครับเกิดโอกาสที่แบบส่งอีเมลเข้าไปแล้วหวังว่าเขาจะตอบกลับมาเรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆอะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนรีเฟอร์เข้าไปก็อาจจะมีการพูดคุยมีนัดกันตอนที่เราเลสซีรีส์ B นี่จำได้ว่าแบบคือผมก็เคยส่งอีเมลเข้าไปแบบเนี้ยอุ๊ยดีสมัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดข
1: ึ้
0: น
1: เง
0: ียบกริบแล้วก็เวลาเราเลสวันทีก็ต้องคุยกับนักลงทุนเป็น10เจ้านะครับก็คุยเลส10เจ้าแล้วก็อาจจะต้องบินไปเจอถ้าเขาอยู่ต่างประเทศก็ต้องบินไปเจอเขาแล้วก็เตรียมพรีเซนเทชันไปแล้วก็มานั่งพูดคุยซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเผื่อเวลาไว้ครับคือสมมติว่าถ้าคุณรู้ว่าบริษัทคุณเนี่ยมีรันเวย์มีเงินเหลืออยู่เนี่ยพอที่จะอยู่ได้อีก10เดือนนะครับหรือไม่ถึง10เดือนแล้วเนี่ยต้องเริ่มทำการหาละต้องออกไปหานักลงทุนละเพราะว่าจริงๆคือกว่าจะพรีเซนต์กว่าจะพูดคุยกว่าจะปิดดีลได้เนี่ยยังไงเร็วที่สุดเลยก็ต้องมีสัก60วันอะไรอย่างเงี้ย60วัน90วันแล้วก็เราไปเริ่มพูดคุยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกเจ้าที่เราไปพูดคุยเขาจะสนใจเราครับผม
1: อันนี้ก็จริงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนอย่างดีแต่นั่นคือในหมวกของสตาร์ทอัพที่อยากจะมาหา VC ทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นแองเจิลหร
0: ือ
1: แม้กระทั่งลงทุนในกอง VC ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างอะคะพี่หมู
0: ก็ต้องมองก่อนครับว่าอย่างแรกเลยครับต้องมองว่าแบบเราเป็นเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเปล่า
1: อัน
0: นี้นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นแอสเซทคลาสที่เสี่ยงที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ลิควิดด้วยเพราะนั้นคนที่คิดว่าเป็นนักลงทุนนะครับแล้วอยากจะเอาเงินมาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยอยากจะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องลงทุนในอย่างอื่นไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้าบอกว่ายังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีหุ้นยังไม่มีพันธบัตรยังไม่มีที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะไปสร้างพื้นฐานการลงทุนแบบมีการจัดพอร์ตของตัวเองก่อนแล้วก็ไอ้เงินที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินสัก 5-10% ไม่เกินเด็ดขาดอะไรเงี้ยของเงินที่เพราะว่ามันลงไปแล้วมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ถูกไหมฮะแองเจิลเนี่ยลงในสตาร์ทอัพไป5 เจ้าละกี่ล้านบาทอาจจะหายหมดเลยฮะเจ้าเจ๊งหมดเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้สำหรับการไปแองเจิลสตาร์ทอัพเป็นตัวแต่ถ้าเกิดว่าลดความเสี่ยงลงใช่ไหมฮะลดความเสี่ยงลงก็คือเอาเงินเท่ากันเนี่ยมาลงทุนในกองทุนที่เป็น VC ก็อาจจะช่วยก็คือมีความเสี่ยงอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนมิวชัลฟันครับเพราะเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนกระจายไปเยอะมากอาจจะโดนกระจายไปหลาย10สตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเจ๊งหมดเลยหลาย10เนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เป็นแบบนั้นก็คือมันคงไม่ถึงขั้นว่าหายไปหมดเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาบริหารเงินได้ดีขนาดไหนแล้วสร้างผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยได้เท่าไหร
1: ่
0: นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นลงทุนแต่นั่นเราว่าอยากจะลงทุนที่ไหนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็แต่ละกองทุนนะครับเขาก็จะเปิดรับนักลงทุนอยู่แล้ว
1: เป็นรอบ
0: ๆเป็นรอบๆครับก็คืออย่างเช่นอย่าง500นี่เรากำลังจะปิดละแล้วก็อีกสักครั้งนึงก็อาจจะมีออกฟัน2ฟัน3เนี่ยครับเป็นรอบๆเพราะว่าเงินที่เข้ามาก็จะเป็นก้อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปใช้ในลงทุนในสตาร์ทอัพแบบต่างๆซึ่งแตกต่างกันไปใช่ครับ
1: อย่างในมุมของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนผ่านตัวของ Venture Capital เนี่ยนะคะที่เป็นกองทุนอิสระเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีความรู้เลยนะไม่เหมือนแองเจิลนะที่ต้องเข้าไปเป็น strategic partner ด้วยอันนี้เราใส่เงินลงไปได้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือมันมีแตกต่างอะไร
0: ถ้าลงทุนใน VC เนี่ยแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับก็คือคนที่ลงทุนใน VC เนี่ยเราเรียกว่า LP นะครับ LP ย่อมาจาก Limited Partner นะครับแล้วก็คนที่บริหารกองทุนเนี่ยเรียกว่า GP
1: นะคร
0: ับอย่างผมกับคุณกระทิงเนี่ยเป็น GP GP ก็คือเป็น General Partner General Partner เนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดนะครับโดยที่ LP เนี่ยก็ได้แต่ดูผลการตอบแทนแต่ถามว่าหลายๆครั้งเอ๊ะแล้วทำไมนักลงทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเค้ามีธุรกิจใหญ่ๆเป็นคนที่มีเงินเยอะๆใช่มั้ยครับแต่การที่เข้ามาจอยกับการลงทุนใน VC เนี่ยสิ่งที่เค้าได้คือเค้าจะได้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสัญญาณเบื้องต้นนะครับว่าแบบเฮ้ยรู้จักสตาร์ทอัพเยอะๆเจ้านี้เป็นยังไงบางคนก็อาจจะไปลงทุนเองโดยไปแองเจิลเองหลังจากที่เหมือนกับให้ VC เนี่ยเป็นคนกรองมาก่อนแล้วเรียกแล้วดูเพอร์ฟอร์มานซ์ใช้เงินพูลใหญ่ๆเนี่ยไปกระจายก่อนดูว่าเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีแล้วก็ถ้าถูกใจเจ้าไหนตัวเองอาจจะไปขอแองเจิลอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตนึงที่นักลงทุนที่เขาลงทุนในกองทุนอย่างเงี้ยเขาใช้ประโยชน์จากการลงทุนในกอง VC นะครับแล้วก็ โดยทั่วไปเวลามาลงทุนเนี่ยอย่างผมว่า policy ของแต่ละกองทุนก็จะแตกต่างกันแต่ว่าอย่างถ้าของแฟนเดอร์เนี่ยเราจะมี minimum requirement อยู่แล้วครับว่าแบบเฮ้ยคุณมี asset เกินเท่านี้เท่านั้นต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อที่เราไม่อยากให้คนที่แบบเฮ้ยมาเสี่ยงกับเราแล้วหมดตัวกันตอนหลังอะไรอย่างงี้นะก็ต้องมีให้ผ่านขั้นตอนต่ำก่อนว
1: ่
0: าอย่างน้อยคุณมีเท่านี้นะแล้วก็มีการ LP agreement ครับมีการอธิบายให้ฟังว่าแบบคุณให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือการลง

0: ทุนระยะยาวแล้วก็เงื่อนไขเง
1: ิน
0: ที่ใช้ส่วนแบ่งในการบริหารเป็นยังไงอะไรต่างๆก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจรับ LP ครับผม
1: อย่างที่พี่หมูบอกเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยอย่างในฟ้าทันได้ตุกตุกเนี่ยแต่ละแบชที่รับเงินเข้ามาเนี่ยมันยาวขนาดไหนคะ
0: คือปกติเนี่ยกองหนึ่งซึ่งค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับคือกองทุน VC เนี่ยถ้าเป็นซีสเตทเนี่ยจะอายุประมาณ10ปีนะครับ10ปีก็คือหมายถึงว่าเราลงไปวันนี้อ
1: ี
0: ก10ปีเนี่ยถึงจะ
1: ได้
0: ตังคืนนะ
1: แล้วเดี๋ยวว่ากันว่าตอนนั้นเหลือเท่าไหร
0: ่ใช่ครับแต่โดยทั่วไปก็เขาก็จะเหมือนกับมันก็จะแบบไม่สามารถการันตีผลว่าได้เท่าไหร่ใช
1: ่
0: มั้ยฮะแต่ว่าค่อนข้างมีเอเวอเรจในตลาดคือเราสามารถดูว่าแบบมันคล้ายๆกับเหมือนกับกองทุนรวมอะครับบอกว่ายี่ห้อนี้ก็จะมีหลายตัวแล้วก็บอกว่าแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์มานซ์ย้อนหลังมันเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งก็สำหรับการลงทุนสตาร์ทอัพมัน VC เนี่ย early stage มันก็หลาย 10% ต่อปีค่อนข้างเป็นลักษณะแบบนั้นคร
1: ับ
0: คือ IRR ต่อปีก็ค่อนข้างสูง
1: แต่อย่างที่บอกมัน high return ก็จริงแต่มันก็ high risk ด้วย
0: ใช่คือต้องรอนานๆด้วย
1: แล้วก็สภาพคล่องอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพเองอาจจะต้องเข้ามาศึกษากันจ
0: ะได้ด้วยคือมันมีรีเทิร์นอย่างอื่นนะคือมันสนุกอ่ะ
1: คือ
0: สำหรับคนที่ชอบนะครับเพราะลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับคุณเป็นนักธุรกิจซึ่งคุณก็มีธุรกิจของคุณอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วเงี้ยผมคิดว่าหลายๆท่านเลยที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งนึงก็คือว่าได้สร้างได้มีส่วนร่วมในการสร้างถูกไหมฮะสร้างธุรกิจใหม่ๆซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาก็จะทําขึ้นมาเพื่อที่จะแบบส่งผลกระทบกับคนในวงกว้างนะฮะอย่างยกตัวอย่างเราไปลงมุดอย่างมุด500เนี่ยไปลงทุนใน Grab Taxi อย่างเง
1: ี
0: ้ยเราก็เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมีส่วนร่วมตั้งแต่มาถึงว่ามีคนใช้แบบเป็นล้านคนเลยเรียกกันวันละเป็นล้านครั้งเนี่ยมันช่วยอย่างเง
1: ี้
0: ยก็คือจะได้มุมอื่นๆด้วยนอกจากเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหร
1: ือ
0: ว่าแค่การรู้จักคนเก่งๆได้รับพลังงานจากเด็กๆก็อาจจะเป็นมุมนึงที่น่าสนใจลงทุนในลักษณะแบบนี
1: ้เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีก1บทสรุปดีๆนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะคะว
0: ่
1: าในหมวกของการลงทุนเองการเป็นนักลงทุนเองหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่อยากจะมาเจอพี่ๆนักลงทุนเองเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างเนาะความสำเร็จของอุ๊กบีนะคะแล้วก็แนวคิดในการเลือกลงทุนของพี่หมูด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งในแง่มุมของกิจการของอุ๊กบีเองก็มีการเติบโตต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างอุ๊กบีมอเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง product line ใหม่นะคะที่ก็น่าจะเรียกเสียงฮือฮาให้กับวงการพอสมควรเลยนะคะแต่ในส่วนการลงทุนส่วนตัวของพี่หมูในบทบาทของทั้งการร่วมเป็น VC Venture Capital นะคะหรือว่าเป็น Angel Investor เองนั้นก็ต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะบทสรุปใจความสำคัญของวันนี้ที่เราร่วมพูดคุยกับพี่หมูนั้นจะมีอะไรกันบ้างลองไปติดตามกันค่ะอย่างที่ทราบจากตอนที่แล้วนะคะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นจะมาจากนักลงทุน2ประเภทใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือ Angel Investor นักลงทุนอิสระและ Venture Capital หรือ VC ที่เป็นนักลงทุนในรูปแบบบริษัทหรือสถาบันในตอนนี้นะคะเราได้มาทำความรู้จักกับนักลงทุนทั้ง2ประเภทกันให้มากขึ้นแล้วอย่าง Angel Investor เองหรือเรียกสั้นๆว่า Angel จริงๆแล้วคือใครต้องบอกว่า Angel นั้นเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้เงินตัวเองมาร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพที่สนใจดังนั้น Angel จึงมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักธุรกิจที่เกษียณแล้วหรือเป็นผู้ที่เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพมาก่อนซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก high net worth individual หรือคนที่มีสินทรัพย์มากๆแล้วนั่นเองแรงจูงใจในการร่วมลงทุนส่วนใหญ่ของบรรดา Angel เนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาช่วยบริษัทใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเพราะเมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ดีแล้ว financial return หรือผลตอบแทนทางการเงินก็จะตามมาเองนี่เองค่ะถึงเป็นที่มาของคำว่า Angel นั่นเองAngel เองช่วยสตาร์ทอัพได้อย่างไรก็ต้องบอกว่า Angel นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจเพราะ Angel ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการให้ความรู้ทางธุรกิจการตลาดหรือแม้แต่แนะนำเครือข่ายธุรกิจที่ตัวเองมีให้แก่สตาร์ทอัพที่เลือกลงทุนโดย Angel นั้นมักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพในช่วง Seed และ Early Stage สำหรับในประเทศไทยนะคะจะอยู่ประมาณหลักล้านถึง10ล้านบาทโดยจะแลกกับหุ้นมาจำนวนนึงAngel เองนะคะอาจจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินปันผลถ้าสตาร์ทอัพที่เราเลือกลงทุนนั้นสามารถมีผลกำไรได้รวมไปถึงสามารถรับผลตอบแทนจากการที่บริษัทนั้นถูกขายออกไปหรือว่าเกิดการ Exit นั่นเองสำหรับ VC นะคะเราจะแบ่งออกเป็นได้2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกเนี่ยเรียกว่าแบบฟันหรือกองทุนที่รวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนท่านอื่นๆมาร่วม

ลงทุนกันในสตาร์ทอัพนะคะซึ่งเปรียบเสมือนการลงทุนของกองทุนรวมลักษณะแบบที่2เนี่ยนะคะจะเรียกว่าคอร์ปอเรทค่ะคือบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่บริษัทสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะนะคะแต่เขานั้นสนใจที่จะนำเงินส่วนอื่นของบริษัทนั้นมาร่วมลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพอื่นๆไปด้วยโดยระยะเวลาของการลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีแล้วก็มักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพที่ธุรกิจเริ่มมีรายได้หรือเข้า growth stage แล้วและธุรกิจนั้นต้องการขยายกิจการหรือขยายลูกค้าให้กว้างขึ้นหรืออยากเข้าสู่ตลาดใหม่ๆซึ่งก็ต้องใช้เงินในระดับหลักหลายล้านถึงหลัก10ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองค่ะและนอกจากการให้เงินลงทุนแล้วนะคะ VC ก็เหมือน Angel คือก็จะมีทีมหรือคนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการบริหารกิจการซึ่งบางทีนะคะอาจจะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของธุรกิจเช่นอาจจะเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารและเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตและขยายตัวเต็มที่แล้ว VC เองก็จะหาจังหวะที่เหมาะสมที่จะถอนตัวหรือว่า Exit เพื่อทำกำไรจากเงินลงทุนเช่นการขายหุ้นให้แก่กิจการขนาดใหญ่ที่มีความสนใจซื้อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งการควบรวมกับกิจการอื่นแล้วก็มีการแลกหุ้นหรือ Swap หุ้นกันนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะนอกจากเม็ดเงินการลงทุนแล้วคำปรึกษาพันธมิตรทางธุรกิจประสบการณ์รวมไปถึงความช่วยเหลืออื่นๆของนักลงทุนเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าบรรดานักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็น VC หรือว่า Angel Investor เองนั้นมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าถ้าเรารู้จักนักลงทุนกันแล้วหลังจากนี้เราจะมีวิธีในการพรีเซนต์หรือว่านำเสนอข้อมูลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพต่างๆอย่างไรที่เราเรียกกันว่าพิตชิ่งเนี่ยนะคะจะพิตช์อย่างไรให้เพอร์เฟคเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันได้แต่ระหว่างนี้ใครอยากติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของห้องเรียนผู้ประกอบการซีรีส์เปิดโลกสตาร์ทอัพแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปหาดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลือกหาดูในมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์กิจกรรมต่างๆในเขาแล้วก็แหล่งความรู้ออนไลน์เตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจคุณกันแน่นอนค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ังหวะที่รถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาแล้วก็เตรียมตัวจะขึ้นและคนก็เริ่มมามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดการแย่งชิงแบบตกไปข้างหน้ารถ
1: แปลว่าอะไรเขาแซงคิวกันเหรอ
0: เป็นเหมือนกับแย่งกันเพื่อขึ้นรถไฟอะค่ะ
1: ดัน
0: คือเป็นจังหวะแบบปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะ
1: คิดไหมว่าเราจะตายไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่คิดว่าจะตาย
1: บอกภรรยาเรายังไงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ดีขาไม่มีแล้ว
2: ขาไม่มีแล้วผมก็หาวิธีการก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะขณะนี้น้องท่านถูกตัดขาแล้วทั้งสองข้างแค่บอกแค่นั้นนะแม่เขานี่เขาก็ร้องซึ่งเออไปเลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจดนะครับรายการนี้เป็นรายการที่เราให้ความสำคัญกับครอบครัวนะครับในการปลูกฝังและก็เลี้ยงดูให้บุตรหลานของท่านโตขึ้นมาได้พบกับหนทางที่เขามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองแหละครับเรามีความเชื่อแหละครับว่ากว่าคนจะเดินทางมาจนถึงความสำเร็จของตัวเองได้นั้นต้องมีเส้นทางและก็มีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวและที่สำคัญครอบครัวนั้นเป็นตัวการสำคัญแหละครับที่จะสร้างคนเพื่อให้คนนั้นออกมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับอย่างแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่จะมาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวไม่ว่าครอบครัวใดก็ตามกำลังเจอสภาวะวิกฤตหรืออุปสรรคใดๆนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราถ้าจำกันได้เมื่อ9ปีที่แล้วย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเป็นข่าวดังที่ลงหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับแล้วก็คนไทยเกือบแทบทุกคนที่ได้ยินข่าวนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันทั้งประเทศแหละครับเพราะว่าเธอนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงไปจากชานชลาของรถไฟฟ้าแหละครับแล้วก็โดนรถไฟฟ้าทับจึงทำให้เธอนั้นสูญเสียขาทั้งสองข้างไปไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์นั้นดูจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของครอบครัวแต่ด้วยกำลังใจที่ดีของครอบครัวครอบครัวนี้แหละครับก็สามารถทำให้น้องคนนั้นเติบโตมากลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พูดกำลังใจให้กับคนอีกเยอะแยะมากมายแหละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องทันนิชรีเป็นเอกชนะศักดิ์ครับเป็นยังไงบ้าง
1: สบายดีค่ะ
0: น้องสามารถเดินได้
1: ใช่เดินได้เป็นปกติค่ะ
0: เดินได้เป็นปกติแล้ว
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ปัจจุบันเรียนจบหรือยังครับ
1: จบแล้วค่ะต่อโทอยู่ค่ะ
0: เรียนจบจากคณะอะไรครับ
1: วารสารสารสื่อสารมวลชนธรรมศาสตร์ค่ะ
0: วารสารธรรมศาสตร์
1: ใช
0: ่จบแล้วทำงานหรือยังครับ
1: ทำด้วยแล้วก็เรียนต่อด้วยค่ะ
0: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็เป็นนักสื่อสารองค์กรค่ะแล้วก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจค่ะ
0: จะเห็นได้จากเรื่องราวที่เมื่อกี้ผมพูดไปกับสีหน้าและแววตาที่ดูขัดกันโดยสิ้นเชิงนะ คือหมายความว่าเรื่องราวที่พูดไปดูเหมือนเป็นเรื่องที่โหดร้ายมาก
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่เศร้าสลดไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามแต่สีหน้าแววตาแล้วก็เสียงเนี่ยที่พี่ได้ยินจากน้องทันเนี่ยรู้สึกว่าสดใสมากเพราะฉะนั้นเราต้องพูดคุยกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตทำไมถึงสามารถมาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับขอเชิญปรบมือให้กับน้องทันด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
0: พี่ขออนุญาตถามครับที่น้องเดินได้อยู่นี่คือขาเป็นอวัยวะเทียมหรือว่ายังไงคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือที่ใส่อยู่อะค่ะเป็นขาเทียมค่ะก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นเหล็กค่ะพี่เบิร์ดก็คือมันจะแบบเป็นทั้งสองข้างเลยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนระบบคอมพิวเตอร์อะค่ะ
0: คือคอมพิวเตอร์ด้วย
1: ใช่ค่ะต้องชาร์จแบตค่ะ
0: จริงเหรอเอาเราเรียกว่ามันเป็นแบบอนาล็อกแบบ
1: เป็นโรบอทค่ะ
0: เป็นโรบอท
1: เป็นโรบอทก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องแบบมีการชาร์จแบตเหมือนคอมพิวเตอร์อะค่ะก็ต้องรีสตาร์ทเครื่องบูทเครื่องแบบเช็คเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมันเชื่อมกับระบบกลของสมองเราไหมครับ
1: จริงๆยังไม่ได้เชื่อมกับระบบกลของสมองค่ะก็คือข้อดีของมันด้วยความที่ทันตัดทั้งสองข้างเหนือเข่าทันจะไม่มีข้อเข่าในการแบบงอขึ้นบันไดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโรบอทที่แบบเป็นเหมือนสมองให้ในการแบบคอนโทรลในการขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ใช่
0: ขออนุญาตถามได้ไหมว่าค่าใช้จ่ายในการที่คนคนนึงถ้าจะต้องการขาเทียมแบบนี้เขาต้องมีเงินเท่าไหร่ในการรับการรักษาคร
1: ับ จริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าค่าครองชีพสำหรับคนพิการด้านกายอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างสูงมากสูงมากๆค่ะคืออย่างของทันเนี่ยก็คือด้วยความที่ทันเป็นสองข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยขาก็จะไม่สามารถใช้เหมือนกับขาทั่วๆไปที่ในประเทศไทยเขาใช้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการเดินที่ยากกว่า
0: เพราะฉะนั้นนี่สั่งมาจากต่างประเทศ
1: ใช่เป็นของเยอรมันค่ะใช่ก็ได้รับพระราชทานมาค่ะจากสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้าใช่ซึ่งคู่หนึ่งก็หลายล้านบาทเหมือนกันใช่พอได้รับมาเนี่ยจุดที่ยากของท่านก็คือทุกคนก็จะคาดหวังว่าขาเทียมมูลค่าหลายล้านเนี่ยมันก็คงจะทำให้เดินได้แบบตื่นขึ้นมาเดินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ค่ะคือมันอยู่ที่ตัวเราฝึกหนักมากท่านฝึกเหมือนทหารอะใช่ฝึก
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ขนาดนั้นเลยค่ะแบบตื่นเช้ามากินข้าวไปเรียนเสร็จกลับมากายภาพแล้วก็เดินออกกำลังกายเดินลู่เดินวนไปค่ะเดินไปประมาณแบบ 4-5 ปีจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังเดินอยู
0: ่ชินหรือยัง
1: ชินแล้วค่ะ
0: ได้ข่าวว่าขาข้างสองข้างนี้สามารถใช้ขับรถได้ด้วย
1: ใช่จริงๆจะเป็นขายังไงก็ได้ค่ะแต่ด้วยความที่ทานขับรถเนี่ยทำติดเป็นแฮนด์คอนโทรล
0: ครับ

0: เติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เออนอกจากขับรถแล้วยังทำกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายด้วยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าน้องทันชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างแต่ช่วยเล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้หน่อยสิครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง9ปีแล้วใช่มั้ยครับ
0: ใกล้จะ10แล้วค่ะ
1: ใกล้จะ10
0: ก็จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นก็คือทันน่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยแหละค่ะปกติก็ร่างกายครบ32แต่ว่าทันเป็นคนที่เหมือนกับแบบใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าแบบทําไมชีวิตเราเหมือนกับคนอื่นจังเลยคือเหมือนกับแบบว่าคนอื่นเค้าก็เรียนมาแล้วก็เรียนแบบเค้าอะไรอย่างเงี้ยเราตอบไม่ได้ว่าฉันอยากเป็นอะไร
1: เมื่อก่อนเรียนอยู่ที่ไหนครับ
0: ทันเรียนอยู่จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยที่จังหวัดตรังค่ะ
1: อยู่ตรังเป็นคนตรัง
0: ใช่ใช่เป็นคนใต้ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็เหมือนตอน
1: แรงได้ไ
0: หมแรงไม่ได้
1: แรงไม่ได
0: ้มันก็จบ
1: พี่ก็พูดทองแดงทองแดง
0: ใช่ค่ะก็อย่างนั้นแหละค่ะแล้วเสร็จทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าช่วงอายุ14ก็เลยบอกคุณพ่อว่าขอไปเรียนต่อต่างประเทศละกันอยากไปรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงก็ไปสอบชิงทุนเยอะมากแต่ว่าพ่อก็ไม่ให้ไปค่ะเพราะว่าแบบมันไกลมันอยู่แบบโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอไปโซนใกล้ๆละกันก็เลือกไปสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นก็ไปแบบไปเรียนแค่ซัมเมอร์เนี่ยแหละเพราะว่ามีแผนว่าจะไปต่อไฮสคูลที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียน
1: ปรากฏคือไปปรับพื้นฐานไปทดลองด
0: ูใช่ไปรู้ว่าใช้ชีวิตโอเคมั้ยปรากฏ3อาทิตย์แรกคือแบบหลั่นล้ามากก็คือคุ้นชินรู้เส้นทางเพื่อนที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาจะเดินทางมาที่สิงคโปร์ใช่ไม่ได้มาหาด้วยแหละมาเที่ยว
1: แล้
0: วเขาก็รู้ว่าเราอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คอนแทคมาแล้วก็พาเขาไปเที่ยวก็คือแบบรู้สึกสนุกมากแบบอยู่ได้แน่นอนไฮสคูลเนี่ยอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ด้วยความหลั่นล้าในการนัดคนนู้นคนนี้ไปเที่ยวก็นัดเพื่อนเหมือนเดิมเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะกลับก็คือมันครบทามมิ่งพอดีค่ะ1เดือนก็คือเหลืออาทิตย์สุดท้ายช่วงวันอาทิตย์เนี่ยก็คือทันไปยืนรอรถไฟแบบซึ่งไปยืนรอเหมือนทุกๆเช้าที่เดินทางไปเรียน
1: ลักษณะของรถไฟฟ้าที่หนุ่มขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้าลอยฟ้าของบ้านเรา
0: ก็ไฟฟ้าลอยฟ้าของบ้านเราค่ะ
1: ก็คือไม่มีที่กั้น
0: ไม่มีที่กั้น
1: เหมือนแอร์พอร์ตลิง
0: ค์ใช่อารมณ์นั้นใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อ
0: ก็คือมันเป็นที่โปร่งมากเลยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปยืนรอแบบเป็นคนแรกยืนรอหลังเส้นเหลืองเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงจังหวะที่รถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาเราก็เห็นแล้วว่ารถไฟกำลังเข้าชานชาลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เตรียมตัวจะขึ้นและคนก็เริ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดการแย่งชิงแบบเบียดเสียดกันก็เลยเป็นเหตุให้ตกไปข้างหน้ารถ
1: แปลว่าอะไรเขาแซงคิวกันเหรอ
0: เป็นเหมือนกับแย่งกันเพื่อขึ้นรถไฟอะค่ะ
1: ดันทีนี้เขาก็ดันกันจังหวะนั้นเขากำลังพยายามที่จะดันเข้าก
0: ัน ใช่ค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตกไป
1: ดันตอนรถไฟมาแล้วหรือรถไฟกำลังมาก
0: ำลังมาแล้วตกไปข้างหน้าเลยคือเป็นจังหวะแบบปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะ
1: เจ้า
0: ใช่
1: แล้วยังไงฮะ
0: ก็คือด้วยความที่มันไม่ได้แบบดันแรง
1: สูงมากไหม
0: มันก็คือถ้าทันนั่งพับเพียบก็คือประมาณเท่านี้ค่ะอันนี้คือใต้ท้องรถก็จะมิดหัว
1: แล้วที่เราตกไปแบบไหน
0: ทันตกไปก็คือเหมือนตกร่องอ่ะแบบปุ๊บตกพอดีแล้วเราก็อยู่ในร่องที่มันเป็นรางสองเส้นพอดีอะค่ะ
1: คือถ้าเราตกอยู่ก่อนถึงรางแบบอยู่ใต้ชานชาลาไม่เป็นไรแต่นี่มันไปตกอยู่บนรางเลย
0: ก็คือขาไปตกอยู่บนรางแต่ตัวตกอยู่ริมขอบปูนนะคะ
1: แล้วรถไฟก็เข้ามาพอดี
0: เข้ามาพอดีก็คือเป็นจังหวะที่แบบตกไปท่าไหนก็คืออยู่ท่านั้นเลย
1: โอ้เชฟคนมันไม่ช็อกกันหมด
0: โอ้โหคนกรี๊ดเหมือนซอมบี้แบบเพราะว่าทันโมเพราะตอนที่เราแบบเหมือนกับพอเรารู้ว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใช่มั้ยคะเราก็เห็นแล้วเราก็เรียกให้คนช่วยอะค่ะตอนนั้นเราก็เงยไปที่ไอ้ช่อง
1: help
0: me แบบช่องแสงสว่างเวลาเราก้าวข้ามรถไฟอะค่ะมันจะมีช่องใช่ไหมที่มันห่างประมาณครึ่งนึงอะใช่เราก็มองมาจากช่องนั้นอะเพราะว่าตอนนั้นอะ
1: อ๋อพอรถไฟมาแล้ว
0: ทับแล้ว
1: เรา
0: อยู่ใต้ท้องรถ
1: คนไม่เห็นเรา
0: แต่เห็นรู้ว่าร
1: ถไฟแล้ว
0: แต่รู้ว่าเราอะตกลงไปแต่คนก็จะรู้สึกว่าอ๋อตายแล้วแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือรถไฟก็คาอยู่อย่างนั้น
0: คาอยู่อย่างนั้น
1: เราก็อยู่ตรงนั้น
0: อยู่ตรงนั้นใช่ความรู้สึกคือมันแบบก็ทรมานมันก็เจ็บมันก็แสบอยู่ด้านใต้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็ได้เห็นแบบขาใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็ความรู้สึกก็คืออยากจะคานออกมาเพื่อแบบออกมาจากตรงนั้นอะแต่ความรู้สึกก็คือมันคุกเข่าไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่านิ้วเท้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับได
1: ้แต่ยังไม่ขาดใช่ไหม
0: ไม่ขาดจากตัวแต่ว่าความเส้นประสาทอะไรก็คือไม่รู้สึกแล้วค่ะพี่เปิร์ลใช่ไม่สามารถขยับนิ้วเท้าเลยได
1: ้มีสติอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่
1: มันทรมานตรงมีสติได้แล้วนะ
0: ใช่
1: แล้วแบบสุดท้ายสลบหมดแรงอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
0: ไม่ค่ะก็โดนยาสลบทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนผ่าตัด
1: แปลว่าก่อนไปถึงโรงพยาบาล
0: ใช่ก็คือรู้ตั้งแต่
1: ในระหว่างที่กู้ภัยเข้ามาช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ยังคุยกับเค้าอยู่นะคะคุยกับกู้ภัยว่าแบบฉันเป็นคนไทยช่วยสื่อสารแบบให้แบบติดต่อสถานทูตหรือติดต่ออะไรอย่างเงี้ยให้หน่อย

0: เอ๊ะ
1: ซึ่งวินาทีนั้นที่บ้านยังไม่มีใครรู้เลย
0: ไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นยุคที่แบบFacebook อะไรก็ไม่ค่อยมีใครเล่นหรืออะไรเงี้ยมันยังแบบเพิ่งเริ่มต้นพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็มาช่วยแล้วก็พาเราไปส่งขึ้นรถแอมบูเลนซ์นะคะแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นอ่ะเขาก็ไม่ได้ถามทันนะว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนอะไรยังไง
1: เริ่มเจ็บหรือยัง
0: ตอนนั้นมันยังไม่ปวดค่ะมันเป็นความรู้สึกชามากกว่าชาแบบชาช่วงล่างอ่ะ
1: กลัวมั้ย
0: โหกลัวมากแบบกลัวว่าแบบจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันทำตัวไม่ถูกอ่ะแค่แบบเราขับรถจักรยานหกล้มหน้าบ้านเรายังกลัวพ่อด่าเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อที่กลัวนี่คือกลัวที่บ้านด่า
0: ใช่
1: ไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียใจกลัวอะไรกลัวเขาด่า
0: ใช่กลัวแบบเหมือนอาจจะแบบมันไม่เชิงด่าหรอกค่ะแต่อาจจะแบบด้วยความที่ตอนที่เราไปอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วพ่อไปส่งแค่วันเดียวใช่ไหมคะพ่อก็กับประเทศไทยแล้วเหมือนกับพ่อก็บอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะลูกแล้วเราจำคำนี้มาตลอดเลยว่าเราต้องเซฟตี้ตัวเองอ่ะแล้วพอเราเกิดอุบัติเหตุมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่เข้าใจเลยอ่ะพี่เคยรถคว่ำแวบแรกที่ออกมาจากรถได้เนี่ยโดนพ่อว่าแน่ๆเลยทำรถพังอะไรเงี้ย
0: มัน
1: ดันเลยคือกลัวคือไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียใจอะไรกลัวว่าแบบเขาต้องดุแน่ๆเลยอะไรเงี้ย
0: หรือแบบไม่ให้เราไปเที่ยวอีกแล้วแน่ๆเลยอารมณ์ประมาณนั้
1: นคือสิ่งที่คิด
0: ใช่แล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราจะทำยังไงดีก็เลยลืมไปเลยว่าแบบฉันต้องมีโปรเซสผ่าตัดหน้าหรืออะไรเงี้ยคือลืมไปเลยลืมรอวันที่แบบจะคุยกับพ่อแล้วอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: จากรถพยาบาล
0: ค่ะ
1: เขาก็พาเราเข้าห้องฉุกเฉิน
0: ใช่ห้องฉุกเฉินค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นต่อครับ
0: ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือคุณหมอเขาก็โอ้โหมาลุมเลยค่ะแบบมาดูแบบหลายสาขามากเพราะตอนนั้นน่ะท่านเกิดหัวแตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าคือแบบโดนเบิร์นแบบว่าโดนไหม้จากหม้อแปลงคือมันโดนหลายส่วนมากก็โดนคุณหมอแบบมาดูแล้วเขาก็เหมือนถามเรียกสติเราตลอดอะว่าแบบช่วยแบบรีเช็คกับพาสปอร์ตอะค่ะ
1: ในช่วงเวลานั้นที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดมีคิดไหมว่าเราจะตายไหมเนี่ย
0: ไม่คิดว่าจะตายเพราะว่าท่านรู้ว่าแบบต่อให้เรามีสติอะยังไงเราก็แบบไม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดด้วยความเป็นเด็กอะรู้สึกว่าแบบถ้าเราลืมตาเราเห็นเหตุการณ์อยู่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรกับเราเราก็ไม่ตายอะไร
1: นั่นคือสิ่งที่เราคิดแต่เชื่อไหมว่าเกือบทั้งชานชลาเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ได้ยินข่าวคิดว่าหนูไม่น่าจะรอดแน่ๆ
0: ใช่ค่ะทุกคนคิดอย่างนั้นค่ะ
1: อื
0: มใช่
1: ทุกคนแล้วยังไงต่อ
0: ก็หลังจากนั้นก็พอไปที่ห้องผ่าตัดก็หมอเขาก็เดินมาบอกเราค่ะท่านจําได้แบบเป็นคุณหมอท่านนึงแล้วเหมือนกับเขาก็มาบอกว่าแบบจะต้องตัดขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไม่ได้ปฏิเสธว่าอย่านะอย่าตัดนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็เหมือนกับโอเคแบบคือเชื่อหมออ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหมอก็คือตัดสินใจได้ดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวนะทันเขากำลังจะตัดขาหนู
0: ใช่
1: แปลว่าหนูจะไม่มีขาอีกต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่หนูเล่าให้ฟังนี่หนูเหมือนหนูชิลมากกับการที่โอเคตัดได้เลย
0: เพราะว่าเอาจริงๆตอนนั้นอ่ะทันไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่าแบบใครจะมาว่าเราหรือเปล่าว่าเราไม่มีขาหรือเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอ่ะคือตอนนั้นมันทรมานมากจริงๆพี่เปอร์คือมันแบบมันเจ็บ
1: มันเริ่มเจ็บแล้ว
0: ใช่มันเจ็บแล้วพอยิ่งแบบปล่อยเวลาไปนานน่ะมันจะชาจนกระทั่งแบบมันรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนเราไม่ได้อาบน้ำแล้วเราเหนียวตัวเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบ
1: อึดอัดไม่สบายตัว
0: ใช่อารมณ์ประมาณนั้นแบบรีบๆแบบรักษาเถอะอะไรประมาณเนี้ย
1: ก็เลยต้องเซ็นยินยอมให้
0: ทันไม่ได้เซ็นค่ะเพราะว่าตอนนั้นอายุ14
1: เซ็นไม่ได้
0: ยังไม่ได้ก็คือเขาก็ส่งเรื่องไปถามสถานทูตไทยที่มาดีลให้ประสานงานให้แล้วก็สถานทูตก็ไปถามพ่อแม่ช่วงนั้นแหละที่เป็นช่วงที่เหมือนกับแบบโอเคคอนเฟิร์มกับพ่อแม่แล้วสถานทูตเขาแจ้งกับทางที่บ้านนะคะว่าแบบรถลูกคุณเกิดอุบัติเหตุโดนรถไฟหนีบทางที่บ้านก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นการผ่าตัดแบบเล็กน้อยอ่ะไม่ได้ผ่าตัดแบบอวัยวะอะค่ะ
1: ใช้คำว่าหนีบด้วยเหม
0: ือ
1: นโดนประตูหนีบอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เหมือนโดนประตูหนีบประมาณนั้นแล้วพ่อแม่ก็เลยแบบโอเคยังไม่ได้อะไรแต่ว่าพ่อก็เริ่มเอะใจเพราะว่าเหมือนกับรีเช็คกับทางสถานทูตตลอดอะค่ะว่าแบบผ่านไปนานและหลายชั่วโมงแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงมันคงไม่ใช่ผ่าตัดแบบเล็กๆอะเป็นผ่าตัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งผ่านไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีข่าวในโลกโซเชียลใช่ผุดขึ้นมาจากแบบหนังสือพิมพ์ชื่อดังของที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยที่ไทยก็เอามาออกเป็นสื่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ทีนี้ช็อกกันทั้งประเทศเลยนะตอนนั้น
0: ใช่ก็เลยทุกคนก็รู้พ่อแม่ก็รู้ว่าโอเคมันมีชื่อมีนามเรียบร้อยมีรูปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้คุณพ่อเป็นยังไงครับ
0: ก็ทุกคนก็ช็อกค่ะคุณแม่นี่คือแบบว่า
1: หนูต้องสลบไปหลายวันไหมตอน
0: สลบไปหลายวันค่ะตื่นมาคือทันไม่รู้เลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคืองงแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก
1: แล้วเจอหน้าคุณพ่อยัง
0: ยังไม่เจอค่ะก็คือกว่าจะเจออีกทีก็หลายวันอยู่เป็นอาทิตย์
1: แสดงว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนผ่าตัดเสร็จ
0: ใช่
1: จนฟื้นขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ก็ยังไม่เจอคุณพ่อ
0: ยังไม่เจอ
1: ได้คุยไหม
0: ยังไม่อ๋อคุยทางโทรศัพท์บ้างค่ะว่าแบบโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ท่านก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหนักขนาดไหน
0: ใช่
1: ทุกอย่างก็ผ่านพ้นมาได้
0: ใช่ผ่านพ้นมาได
1: ้ในเหตุการณ์นั้นแล้ววันนี้ก็กลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกเยอะแยะมากมาย คิดว่าอะไรเป็นตัวการสำคัญ
0: คือทันว่าเป็นมุมมองของตัวเองนี่แหละคือเหมือนกับทันไม่เคยเชื่อนะคะเคยมีคนบอกว่าแบบลองคิดแบบนี้สิแล้วชีวิตเราแบบจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือทันก็ได้ยินมาเรื่อยๆแหละจนกระทั่งแบบเจอกับชีวิตตัวเองมันดีจริงๆนะเพราะว่าเหมือนตอนแรกต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่มีใครยอมรับได้ค่ะกับการสูญเสียอวัยวะเนาะแล้วก็เหมือนแรกๆทันนั่งวีลแชร์แล้วยิ่งตอนนั้นมันเป็นข่าวดังมากคือต่อให้แบบใส่แมสอะเดินในโรงพยาบาลทุกคนก็จะรู้ว่าเออเราคือคนที่อุบัติเหตุแบบอุบัติเหตุอะเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือสภาพแวดล้อมของเด็ก14อะคือกลัวมากเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะเดินมาบอกว่าเราแบบทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นอะมันมีทั้งคนที่แบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือบางคนก็โทษเราว่าแบบเหมือนอุบัติเหตุเรามันทำให้แบบการจราจรตอนนั้นมันติดขัดนู่นนี่นั่นก็จะมีหลายเหตุผลของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ได้สนตัวเอง
0: ใช่ไม่ได้สน
1: แต่คนรอบข้างหมดเลยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร
0: ใช่เขาจะว่
1: าเราจะเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่ามันมีดิสคัชชันกันระหว่างความปลอดภัยของรถไฟฟ้าที่นั่นด้วยใช่ไหมครับว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยเขาดีมากพอหรือยัง
0: ใช่
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาคนเถียงกันเรารู้สึกว่าเรากำลังเป็นต้นเหตุอยู
0: ่ถูก
1: นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเลย
1: แสดงว่ามันก็กดดันสิครับ
0: กดดันค่ะแบบแทบจะไม่อยากแบบเจอหน้าแบบหนีอ่ะเหมือนคล้ายๆแบบว่าไม่อยากเจอคนที่สิงคโปร์ไม่อยากเจอคนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากอยู่แค่ห้องแบบคนเดียวคนที่แบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ฉะนั้นนี่ประมาณอยู่ในอาการของสภาวะทางจิตแหละไม่ใช่ทางกายแล้ว
0: ใช่ตอนนั้นก็จะแบบงุนงงสับสนจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเหมือนกับสภาพแวดล้อมอะค่ะตอนนั้นเราก็มีคนเขาก็เข้ามาแบบเยี่ยมมาพูดคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มคิดกับตัวเองว่าแบบไม่มีความสุขเลยอะแบบว่าเอาความคิดของคนอื่นมาทั้งที่เขาก็ไม่ได้แบบเดินมาด่าเรานะไม่ได้แบบส่งสายตามาว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราคิดไปเองอะใช่ตอนนั้นก็เลยแบบคิดได้ว่าแบบเออหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปล่าแบบเราควรจะแบบมาสนใจความสุขของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรที่จะแบบเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกรอบหรือว่าเป็นเส้นทางในชีวิตของตัวเองอ
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนว่าอันนี้เกิดจากทัศนคติในการมองโลกเมื่อเวลาคนเราเจอปัญหา
0: ถูกค
1: ่ะแต่ในทางกลับกันกว่าจะได้ซึ่งทัศนคติเหล่านี้พี่มีความเชื่อเหลือเกินว่ามันน่าจะมาจากการปลูกฝังหรือการอบรมจากพื้นฐานครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่จะทำให้สภาพจิตใจของคนคนหนึ่งเวลาเจอวิกฤตเนี่ยเขามีความรู้สึกหรือแสดงออกอย่างไรแล้วเลยต้องขออนุญาตเชิญคุณพ่อ ออกมาพูดคุยด้วยหน่อยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกิตเนศเป็นเอกชนะศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อมีลูกกี่คนครับ
2: 2คน
1: 2คนผู้หญิงทั้งคู
2: ่ผู้หญิงทั้งคู
1: ่เมื่อสักครู่น้องทันกำลังเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เคราะห์ร้ายนะครับเป็นเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นของครอบครัวแต่ก็มีความเคราะห์ดีอยู่บ้างเพราะว่าน้องทันยังมีชีวิตอยู่ในวันนั้นย้อนกลับไป9ปีที่แล้วคุณพ่อจำเหตุการณ์ได้ไหมครับ
2: อ๋อจำได
1: ้ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเหตุการณ์ในมุมของคุณพ่อเนี่ยในฐานะของคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ทราบข่าวมันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นบ้างคร
2: ับ ก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าน้องทันประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟฟ้าหนีบนะฮะผมว่าเรื่องจิ๊บจ้อยก็ไม่
1: คุณพ่อไม่แบบเอะใจหรอกคุณใครเนี่ยอะไรนะฮะอะไรอย่างงี้แบบคือเวลาคนเราได้ยินเรื่องที่มันไม่คาดคิดแล้วก็ไม่รู้จักใครเนี่ยมันจะตกใจพอสมควรว่ามันมีเรื่องอะไร
2: ผมเฉยๆเนื่องจากว่าเพื่อนก็โทรมาจากสิงคโปร์บอกว่าน้องทันนี่ไม่เป็นไรมากโดนรถไฟฟ้าหนีบผมก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: แสดงว่าเพื่อนคุณพ่อรู้ข่าวก่อน
0: รู้ก่อน
2: แล้วแล้วก็เขาก็พูดมาคำนึงว่าน้องทันมันเข้มแข็งมากนะผมก็มันเข้มแข็ง
1: ไหนบอกว่าโดนหนีบ
2: ไหนว่าโดนหนีบ ก็เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเข้าห้องผ่าตัดเอ๊ะมันเข้าห้องผ่าตัดการเข้าห้องผ่าตัดนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กหรอก
1: เริ่มเอะ
2: เริ่มเอะเรามาคำนึงถึงว่าถ้าในต่างประเทศเข้าห้องผ่าตัดมันถือเป็นเรื่องใหญ
1: ่
2: ใช่ไหมก็ผมมันเช็คก็ไม่รู้ที่หลายชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่ออกจากห้องผ่าตัด
1: ก็คุณแม
2: ่แม่เขานี่รู้เพียงว่าถูกรถไฟฟ้าหนีบนะแต่ในเชิงรายละเอียดนี้เขาไม่รู้เพราะผมไม่บอกแล้วหลังจากนั้นก็แม่เขาบอกว่าตะเวนไหว้พระก็ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะว่ายังไงแล้วก็ยายน้องทันนี่เป็นอะไรมากนะฮะ
1: กังวลมากไหมคร
2: ับ ผมก็กังวล
1: แต่ภรรยา
2: แม่ก็ยังไม่รู้ในส่วนตัวผมคิดเนี่ยมันก็ไม่ปกติละแต่ว่าเรายังไม่ยืนยันแน่ชัดว่ามันเกิดส่วนไหนแน่ใช่ไหมพอหลังจากนั้นประมาณสัก4โมงเย็นได้กระแสของโลกโซเชียลมันออกมาแล้วก็มันออกในโทรศัพท์แล้วพี่สาวเขาเปิดโทรศัพท์พอเปิดดูปั๊บเขาบอกป้านี่มันน้องนี่ใช่ไหมน้องนี่ในคำนั้นก็หมายถึงว่าน้องทันนอนอยู่บนเปลเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วขานี่มันพาดออกมาอย่างนี้ผมพอเห็นปั๊บนี่ผมว่ามันน่าจะต้องถูกตัดขาแล
1: ้
2: ว
1: แสดงว่าข่าวลงโซเชียลขนาดนั้นพี่สาวรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
1: คุณพ่อรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
1: แต่คุณแม่ยังไม่รู
2: ้ไม่รู
1: ้เพราะคุณแม่ไม่เล่นโซเชียล
2: ไม่ได้เล่นพอเห็นอย่างนั้นปั๊บผมก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าเขาน่าจะถูกตัดขาพอสักพักหนึ่งทางสิงคโปร์เขาก็โทรบอกว่าขณะนี้น้องทันถูกตัดขาทั้งสองข้างแล้วผมก็มันก็อึ้งแป๊บหนึ่งแต่ในอึ้งที่สุดนี่ตรงนี้ผมก็ต้องมานึกว่าเรื่องทุกเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขได้แล้วแต่เรื่องเฉพาะหน้าของเรานี่เราต้องแก้ไขให้ได้ก็คือแม่ของเขานะผมก็หาวิธีการก็คือ
1: จะบอกยังไง
2: จะบอกยังไง
1: บอกภรรยาเรายังไงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ดีขาไม่มีแล้ว
2: ขาไม่มีแล้วผมก็หาวิธีการก็เลยบอกว่าเรียกแม่เขาขึ้นรถแล้วก็พี่สาวก็มาขึ้นข้างหลังผมก็เลยบอกว่าเอ้ารัดสายเบลซะนะฮะผมก็ล็อกรถแล้วก็ผมเปิดแอร์ให้มันเย็น
1: คุณพ่อใจเย็นมาก
2: แล้วก็เปิดแอร์เย็นแล้วก็ผมก็ลูบขาก็ผมบอกว่าใจเย็นๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันห้ามไม่ได้นะแล้วผมคิดอยู่ในใจว่าจะบอกพรุ่งนี้บอกมะรืนนี้มันก็คือบอกผมก็บอกว่าขณะนี้น้องทันถูกตัดขาแล้วทั้งสองข้างแค่บอกแค่นั้นนะแม่เขานี่เหมือนกับว่าเหมือนกับจะกระโจนออกแต่มันโดนรัดด้วยสายเคเบิลนะฮะแล้วก็ร้องโวยวายมาตัดขาลูกเขาทำไมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาซึ่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขา
1: และในฐานะหัวหน้าครอบครัวตอนนั้นคุณพ่อตัดสินใจยังไงครับ
2: ก็คือในขั้นแรกก็คือพอบอกเขาเสร็จทางนู้นก็โทรมาอีกว่าผมต้องบินด่วนไปสิงคโปร์เพราะน้องทันเขาเรียกร้องหาป้ามากผมก็มีความรู้สึกว่าผมไปผมก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะข้อสำคัญคือน้องทันถึงหมอแล้วนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมก็มานั่งคิดว่าป้าของเขาเป็นวิสัญญีพยาบาลแล้วเกษียณแล้วผมก็โทรหาเจ้น้องทันประเภทถูกตัดขาแล้วอย่างนี้อย่างนี้ในวิธีของพยาบาลเขาคลุกคลีกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแกก็เข้าใจบอกใจเย็นๆนะไม่เป็นไรผมว่าเจ้บินด่วนไปสิงคโปร์เลยพอไปถึงก็แกเข้าจัดการเบ็ดเสร็จปอกเขาคุยกับหมอรู้เรื่อง
1: ส่งคุณป้าไปแทน
2: ส่งคุณป้าไปแทนก็คุณป้าไปอยู่5วันผมถึงจะไปเพราะผมถือว่าผมต้องเรียบเรียงเรื่องงานเรื่องตัวของแม่เขาให้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ผมชอบมากเลยที่ได้ฟังในมุมของคุณพ่อเพราะว่าผมไม่รู้ว่าน้องทันเคยได้ฟังเหตุการณ์นี้มาก่อนหรือเปล่าแต่ในมุมของคนที่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทำไมมาเราเกิดอุบัติเหตุแล้วทำไมพ่อมาช้าจังทำไมแม่มาช้าจังหรือยังไม่มีใครมาแต่จริงๆมันมีเหตุหลายๆอย่างอยู
2: ่
1: พี่ไม่รู้ว่าน้องทันคิดอะไรในตอนนั้นแต่ว่านี่กำลังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอยู่ว่าคุณพ่อเนี่ยคิดไตร่ตรองด้วยวิธีการแบบนี้ว่าไปเนี่ยเราคงช่วยอะไรไม่ได้เร็วมากส่งป้าไปก่อนละกัน
2: ใช
1: ่และในอีกมุมนึงล่ะครับในแง่ของการได้รับกำลังใจคือในแง่ของเชิงวิชาการในแง่ของเชิงการช่วยเหลือทางการแพทย์เราอาจจะช่วยไม่ได้แต่ในแง่ของกำลังใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวน่าจะเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุด
2: ส่วนสำคัญที่สุดตอนนั้นอ่ะ

0: ไม่เป็นอะไรหรอกมันกำลังใจดีจะตายเพราะเรามีความเชื่อจากการเลี้ยงดูของเรามาพอน้องทันเขาโทรมาผมก็ถามว่าเอาแล้วเป็นยังไงบ้างลูก
1: หมายถึงพ่อทำเสียงดู
0: ดูเบิร์ดเบิร์ด
1: ดูเบิร์ดเบิร์ด
0: ดูเบิร์ดเบิร์ด
2: ทำเสียงสดใสใช่ไหมคร
0: ับเสียงสดใส
2: ทั้งนี้จริงๆแล้วเรื่องที่บ้านนี่วุ่นวายมากนะคุณแม่ก็สติไม่ปกติ
0: เพราะว่าผมนี่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเหตุอะไรก็ตามที่เกิดกับเราหรือกับลูกเนี่ยนะเราจะไม่ถามเพราะว่าการถามคือการตอกย้ำผมคิดอย่างนั้นนะผิดหรือถูกไม่รู้คุณคิดจะเล่าเมื่อไหร่ก็คุยค่อยคุยให้ผมฟังน่าคือตัวสำคัญเพราะว่ามันเป็นการเปิดใจและโล่งใจของเขาแต่ในส่วนแม่เขาเนี่ยยืนข้างๆโทรศัพท์เอ้านี่น้องทันโทรมาเนี่ยจะขอคุยหน่อยผมบอกได้แต่ห้ามร้องห้ามถามว่าลูกไปโดนอะไรมาอะไรต่างๆห้ามถามเด็ดขาดถ้ายังร้องและซืดคุยด้วยนี่ผมแม่คุยผมจะดึงกลับ
1: แสดงว่าในระหว่างนั้นที่คุณแม่ขอคุยพ่อต้องทำโทรศัพท์เหมือนปิดมือไว้อย่างนี้หรือกดมิวแล้วหันไปพูดกับคุณแม่สิครับ
0: ใช่มาคุยได้สักสองสามครั้งก็เริ่มผมก็เอาดึงกลับผมบอกว่าเออมาม่านะค่อยคุยแล้วกัน
1: เพราะอะไรถึงไม่อยากให้ลูกได้ยินเสียงคุณแม่
0: มันเป็นส่วนหนึ่งของการบั่นทอนจิตใจผมคิดอย่างนั้นนะตามหลักการก็คือว่า
1: หนึ่งตัวเขาแย่อยู่แล้ว
0: ถ้าเขารู้ว่าที่บ้านมีความรู้สึกสำนึกผิดอยู่แล้ว
1: แล้วเขารู้ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นทุกข์อีกนี่เขาจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่
0: ใช่นั่นคือเหตุผลของผมนะไม่ทราบว่าผิดว่าถูกนะครับเขาก็ถามแล้วป้ามาเมื่อไหร่นะผมบอกว่าป้าไปวันที่8ก็ไม่เป็นไร
1: เสียงเขาเป็นยังไงบ้าง
0: เสียงเขาก
1: ็สดใส
0: เสียงก็ธรรมดาเสียงก็ธรรมดาก
1: ลัวตกใจอะไรอย่าง
0: นี้ไม่มีเพียงแต่ว่าป้ามาเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ตั้งแต่เกิดเหตุเขาเรียกร้องหาผมอยู่ตลอดเวลาพอเขาเห็นหน้าผมเขาก็น้ำตาไหลเขาร้องผมว่าร้องทำไมลูกเขาบอกว่าเขาทำให้ผมผิดหวังจากการที่ผมสั่งเขาบอกว่าดูแลตัวเองเองให้ดีนะลูกระวังอะไรสิ่งต่างๆนานาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ในเมื่อเราระวังอย่างดีที่สุดแล้วมันเกิดมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ไม่มีขาก็ขี่คอป้าป้าได้สบายมากหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะแฮ่ๆออกขึ้นมาก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเสียน้ำตาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเราจะพลิกสิ่งต่างๆนานาให้สิ่งที่ยากเป็นเรื่องง่ายก็ได้ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากก็ได้ในเมื่อมันมาเกิดกับเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลมันดีที่สุด
1: แต่ในวินาทีนั้นเนี่ยถ้าตัดภาพกลับไปเมื่อกี้น้องทันเขาเล่าของคุณพ่อจะมาบอกว่าสิ่งที่เขากำลังกังวลที่สุดเนี่ยคือหนึ่งจะทำให้ที่บ้านเสียใจทำให้ที่บ้านผิดหวังทำให้ที่บ้านเนี่ยเป็นทุกข์นั่นคือสิ่งที่เขากังวลใจสองเขากำลังรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งระบบราชการระบบสถานทูตระบบประชาชนสิงคโปร์รถติดอะไรแล้วคิดว่าเขาเนี่ยกำลังเป็นต้นเหตุทั้งหมดทีนี้กลับไปถามน้องทันว่าวินาทีแรกเนี่ยที่หนูเห็นหน้าคุณพ่อเนี่ยพอคุณพ่อมาเนี่ยไอ้ความกังวลทั้งสองเรื่องเนี่ยมันหายไปหมดเลยไหม
3: หายไปหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นอะอายุ14คือทันรู้สึกว่าแบบแค่เหมือนกับมีพ่อแม่อะคืออาจจะเป็นความรู้สึกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแหละที่เรารู้สึกว่าเวลาเรามีพ่อแม่รู้สึกว่าเซฟตี้อะค่ะคือต่อให้ใครจะเดินมาด่าเราอะเราก็จะรู้สึกว่าเออพ่อแม่ก็จะแบบว่าเป็นเกาะกำบังให้อะไรอย่างเงี้ย
1: คือแค่ป้าพูดว่าถ้าไม่มีขาก็ขี่คอป้า
3: ใช
1: ่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้เลย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเออว่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเออพอเรากลายเป็นคนพิการแล้วเนี่ยเราจะแบบใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะถ้าสมมติสภาพแวดล้อมไม่โอเคอ่ะจากเป็นทุกข์อยู่แล้วมันก็จะยิ่งเป็นทุกข์พอเรารู้สึกว่าโอดออกไปแล้วก็อาจจะเป็นแบบทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนกับมันไม่สนใจเลยอ่ะเพราะว่าแบบพ่อแม่ก็คือแบบคอยซัพพอร์ตเรารู้สึกแบบนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแบบปลดล็อกความรู้สึกผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไป
1: ถามคุณพ่อต่อครับว่าหลังจากเกิดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องคำนึงต่อแน่นอนแล้วครับว่าอย่างแรกคือความปลอดภัยของน้องน้องอยู่ในความปลอดภัยแล้วเราจะเอายังไงต่อดี
0: ผมน่ะมีความเชื่ออยู่ในใจว่าลูกเราต้องเดินได้ต่อไปในอนาคตณปัจจุบันตอนนั้นน่ะมันมีขาเทียมแล้วแล้วมันมีการพัฒนานะฮะแต่การพัฒนาในเรื่องของขาเทียมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมันไม่ใช่

0: สิ่งมีชีวิตมนุษย์เป็นผู้คิดค้นแต่ตัวเราเนี่ยสำคัญเราสู้หรือเปล่า
1: แม้ตอนนั้นสิ่งที่คุณพ่อคิดคือต้องทำยังไงก็ตามให้ลูกมีกำลังใจที่เข้มแข็ง
2: ถูกต้อง
1: ที่จะสู้ต่อไปกับการใช้ชีวิตและทำยังไงครับ
0: แล้วก็ผมก็พูด
1: วิธีการซึ่งที่จะทำให้เขาสู้กับสิ่งเหล่านั้นต่อไปเนี่ยคุณพ่อใช้วิธีการยังไง
0: ก็คุยให้เขาฟังว่าณปัจจุบันนี่คนปกติที่มีครบทุกอย่างเขาทำยังไงอาจจะยากสำหรับเราเราก็พัฒนาให้สัก2 3เท่า4เท่าตัวเพื่อให้อยู่กับมันให้ได้อธิบายก็ฟังเห็นชัดเลยก็คือลิงข้างบางชนีเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยคุณอยู่แต่ในกรงคุณไม่เคยห้อยโหนเนี่ยเมื่อออกจากกรงโตแล้วนี่ห้อยโหนเป็นมั้ยห้อยโหนไม่เป็นเพราะกล้ามเนื้ออะไรมันไม่ให้อะไรทุกอย่างที่เขาห้อยโหนได้คล่องกระโดดไปนู่นมาเนี่ยมันห้อยโหนทุกวันห้อยโหนจนเป็นชีวิตประจำวันแล้วเราทำอะไรนี่ถ้าเราสามารถพัฒนาและทำนั้นมันทุกวันจนเป็นชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้ดี
1: เวลาเกิดปัญหาหรือเกิดวิกฤตสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรจะทำถ้าเอาแบบอย่างจากที่คุณพ่อใช้กับลูกสาวอย่างน้องทันคือการให้กำลังใจแต่วิธีการให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือการสอนให้เขารู้จักคิดเมื่อเขาคิดในทัศนคติที่ถูกต้องมันจะนำพาไปสู่การพัฒนาจิตใจของเขาที่ถูกทางและเมื่อจิตใจเขาแข็งแรงมากพอเนี่ยมันจะนำพาไปสู่การขับเคลื่อนทางกายภาพของเขาในการที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีมากยิ่งขึ้นจะสอนเขาเนี่ยต้องคิดไว้ก่อนไหมครับว่าจะสอนยังไงหรือพูดแบบด้นสดครับ
0: ด้นสดนะเพราะว่าไปส่วนใหญ่ไปสัมผัสความเป็นจริงที่เช่นผมไม่เคยมีลูกจ้างผมจะทำให้เขาเห็นเพราะผมเห็นส่วนใหญ่แล้วนี่ก็คือพ่อแม่ที่ค่อนข้างปานกลางหรือมีสตังค์มักจะมีคนใช้พ่อแม่ชี้ยังไงลูกก็มักชี้อย่างนั้นใช่ไหมนี่ประเด็นแรกเราก็ซักพงซักผ้าทำกับข้าวหุงข้าวนี่เขามาดูเขาก็เท่ากับเขาได้เรียนรู้ตามพฤติกรรมตลอดเวลา
1: ไม่ได้สอนในเชิงว่าทิมยังไงแต
0: ่
1: สอนวิธีการ
0: วิธีการ
1: วิธีคิดกลับไปถามที่น้องทันครับหลังจากเกิดเหตุนะครับแล้วก็อย่างที่คุณพ่อบอกว่าสิ่งที่คุณพ่อมองเห็นแล้วว่าสำคัญที่สุดก็คือการต้องให้วิธีคิดกับทันว่าจะทำยังไงให้ทันนั้นมีกำลังใจที่จะสู
3: ้
1: ฝึกฝนตัวเองต่อไปชีวิตของเราหลังจากที่สูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับ
3: โหเรียกว่าทั้งหมดของชีวิตเลยดีกว่าพี่เปิร์ลเพราะว่ามันแบบแทบทุกอย่างอ่ะจากเมื่อก่อนเราเดินลุกจากเตียงไม่ต้องคิดอะไรมากแต่งตัวออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็คือเปลี่ยนแบบมันทำให้เราต้องคิดเยอะขึ้นนะคะด้วยความที่เราอาจจะยังเดินไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีแผนชีวิตมากขึ้น
1: แผลเผลอมันก็ยังไม่หาย
3: ยังไม่หายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพถาวรเลยเพื่อแบบทำกายภาพอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อถึงขั้นกับต้องออกจากงานมาเพื่ออยู่ดูแลน้องทันมากยิ่งขึ้นเลยหรือเปล่าครับ
0: คือเรียกว่ามันไม่เชิงออกนะเพราะมันเป็นงานอิสระ
1: คุณพ่อประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับนะตอนนั้น
0: ผมทำด้านค้าขายและด้านวินาศภัย
1: เกี่ยวกับเรื่องประกัน
0: เกี่ยวกับเรื่องประกัน
1: ครับ
0: แต่ถือว่าผมทิ้งงานไปเลยเพราะผมถือว่าส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบเราเมื่อมีครอบครัวนี่ลูกก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะฉะนั้นอนาคตของลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดการที่ผมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหนึ่งการที่อยู่ใกล้เป็นที่ปรึกษาหาสิ่งต่างๆนานาให้เขาเนี่ยอย่างน้อยๆนี่เราสอนให้เขารู้ถึงประสบการณ์ชีวิตผมมีความรู้เรื่องประสบการณ์ชีวิตแล้วเนี่ยทำยังไงเขามีทักษะชีวิตที่ดีที่สุดการมีทักษะชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันเท่ากับว่าสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาเมื่อมีทักษะชีวิตที่ดีมีความเชื่อมั่นที่ดีมันทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเห็นแก่การหารายได้หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: เราไปจ้างคนอื่นแล้วมาดูแลได้แต่มันไม่ความหวังดีมันไม่เหมือนพ่อแม่ถ้าเราละเลยจุดนั้นเนี่ยเราจะมาเสียใจในจุดข้างหลังในอนาคต
1: แต่ฟังดูผมเข้าใจที่คุณพ่อพูดแหละครับว่าถ้าเขาเลือกได้คนส่วนใหญ่ที่เวลาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเขาก็อยากที่จะอยู่กับครอบครัวแต่หลายๆคนก็อาจจะคิดในแง่หนึ่งว่าการที่ลูกประสบอุบัติเหตุแบบนี้ไอ้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยมันสูงมากกว่าทีนี้การที่เราไม่ทำงานเนี่ยเราจะหาทุนทรัพย์ที่ไหนมาใช้ในการที่จะดูแลรักษาเขา
0: ส่วนหนึ่ง

0: ม่เขาเป็นผู้หารายได้แต่ถ้าหลับกันให้ผมหารายได้ถ้าแม่เขามาอยู่ด้วยเขาเนี่ยแม่เขาตามใจเขาเกินไปนะฮะการกอดลูกไว้กับอกหรือความเป็นห่วงเป็นใยมากเกินไปโดยตีกรอบให้ลูกถูกแต่มันก็ไม่ดีเพราะเด็กมันจะคิดไม่เป็นแล้วไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองการที่ผมอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมีความกล้าที่จะต่อสู้ในสิ่งต่างๆ
1: คำพูดนั้นเนี่ยมันทำให้เราพยายามที่จะฝึกฝนชินกับร่างกายในรูปแบบใหม่ของเรามากน้อยขนาดไหนคร
2: ับ จริงๆแล้วคำสอนที่พ่อบอกอะค่ะมันทันเอามาปรับใช้อย่างนี้มากกว่าก็คือว่าอย่างที่พ่อบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกอะค่ะเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นไปก็เปรียบเสมือนการที่เราเลือกที่จะไม่ใส่ขาก็คือเหมือนไม่สู้ที่จะแบบฝึกเดินอะโอเคขาต่อให้ราคาสูงตั้งทิ้งไว้ในห้องผ่านไปสักปี2ปี3ปีเรารู้สึกว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะใส่เงี้ยสักวันนั้นที่เราอยากจะใส่เราก็จะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะยืนมาแล้วด้วยซ้ำอะค่ะเราก็ยอมที่จะเจ็บครั้งนี้แล้วให้มันเคยชินไปดีกว่าก
1: ำลังใจมันมีขึ้นลงๆไหมครับคือแน่นอนว่ามันมีช่วงที่ตอนแรกโอเคแล้วก็จิตตกไปพอคุณพ่อมาให้กำลังใจก็ดีขึ้น
2: มันเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะด้วยมนุษย์อะค่ะอย่าว่าแต่ทันเลยที่เจออุบัติเหตุทันว่ามนุษย์ทุกคนอะที่แบบต่อให้เราไปเที่ยวและมีความสุขและกลับมาเราก็เจออาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาในชีวิตอย่างเงี้ยคือทันก็เหมือนกันโอเคพ่อสอนแล้วแล้วเราก็โอเคไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไปทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอยากจะไปอีกแบบไปเรื่อยๆอ่ะโดยที่เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าโอเคพ่อมีงานที่ต้องทำพี่ก็มีงานที่ต้องทำทุกคนมีงานที่ต้องทำหมดแต่เรารู้แค่ว่าฉันว่างอ่ะฉันอยากจะไปทำกิจกรรมเนี้ยตอนนั้นเรายังไม่โปมากเราก็ต้องมีคนแบบขับรถไปส่งอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่กล้านั่งแบบแท็กซี่หรืออะไรคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่าพอหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทุกคนต้องมาอยู่ร่วมทำกิจกรรมกับท่าน
2: ถูกทุกคนต้องทิ้งงานเพื่อพาท่านไป
1: แสดงว่าเขารักคุณมากนะทั้งครอบครัวนี่เหมือนรวมตัวกันสามัคคีเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณ
2: ใช่
1: เพราะรู้ว่าคุณต้องการกำลังใจมาก
2: ตอนนั้นมันก็เลยเหมือนทำให้มันสวิงเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังแบบไม่เก่งในการที่แบบเรายังต้องพึ่งคนอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงที่ดาวแต่ว่าท่านกลับเอาไอ้ตรงนั้นอะมาพัฒนาตัวเองมากกว่าในเมื่อเราไม่เก่งตรงนี้เราก็แค่พัฒนาให้มันเก่งขึ้นก็เลยไปเรียนขับรถ
1: คือเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นอุปสรรคหรือเป็นภาระของคนอื่น
2: ใช่
1: ในมุมของเราแทนที่เราจะตัดพ้อว่า
2: ทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้
1: เราก็คิดว่างั้นเราก็ต้องทำตัวเองให้ไม่เป็นภาระสิ
2: ใช่เพราะว่า
1: แล้วจะไม่เป็นภาระได้ก็คือการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง
2: ถูกค่ะ
1: ให้ดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่เพราะว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าเป็นภาระเพราะแบบคนอื่นไม่มีเวลาให้หนูนี่ไม่คือเหมือนเอาชีวิตตัวเองไปอิงกับคนอื่นนะคะต่อไปคือมันก็ยังวนลูปอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆก็เราก็นอกจากเราจะไม่เก่งแล้วเราก็ยังเป็นทุกข์อีกฮันก็เลยแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตัวเองโดยการที่พัฒนาทักษะตัวเองนี่แหละโอ้ชีวิตเราแบบก้าวกระโดดมากเพราะเราพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วที่สำคัญคือคนรอบข้างหรือความทุกข์หรืออุปสรรคที่เราเคยคิดว่ามันเป็นกอบอยู่รอบตัวค่ะมันก็ค่อยๆคลี่คลายไปทุกคนก็หมดห่วงแม่จากที่แบบเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าก็หายอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันถูกแบบปลดล็อกไปทีละเรื่องทีละเรื่องอะค่ะจนมาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย
1: บนเคราะห์ร้ายของอุบัติเหตุบางครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นโชคดี
2: ค่ะ
1: คือฟังดูนะตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าโชคดีแบบนี้ลองเกิดกับคุณบ้างไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นผมกำลังจะบอกว่าโชคดีในที่นี้กำลังจะถามว่าจริงๆแล้วถ้าไม่เกิดเหตุนี้คิดว่าเราจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่เข้มแข็งขนาดนี
2: ้ก็จริงๆอ่ะเคยคิดเหมือนก
1: ัน คือเหตุเนี้ยมันเกิดให้มันเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาอะไรเราบ้าง
2: โหเรียกว่าพัฒนาทั้งชีวิตของเราเลยละค่ะคือเกือบทุกด้านในชีวิตท่านอ่ะเปลี่ยนเป็นอีกคนละคนเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนอ่ะเรารู้สึกว่าแบบอย่างที่ท่านบอกคือท่านเป็นคนที่ตอบไม่ได้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรหรือว่าอยากทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนพอเจออุบัติเหตุครั้งนี้มันทำให้เราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เราเคยฝันไว้มันทำให้เราแบบอยู่ดีก็กลายมาเป็นนักพูดได้แล้วแบบเหมือนมาแชร์เรื่องราวได้แล้วก็ค้นพบความสุขของตัวเองว่าแบบความสุขของเราอ่ะก็คือการที่เราได้แบบแชร์ลิงกับคนอื่นๆได้ทำให้คนอื่นๆเขาเจอมุมมองที่แบบใหม่ๆที่เหมือนพ่อสอนเราอะแล้วเราก็ได้ไปสอนให้กับคนอื่นอีกก็เลยทำให้เราเปลี่ยนเป็นอีกคนนึง
1: มากกว่านั้นมีอีกไหมเช่นหนูดำน้ำได้หน
2: ู
1: มีอะไรไหมที่เป็นสิ่งที่คนอาจจะคาดไม่ถึงว่าหนูสามารถทำได
2: ้สิ่งที่ทันทำได้ก็คือทันสามารถแบบไปทำงานหรือใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่ต้องมีใครมาดูแลได้ค่ะคือหมายถึงว่าสามารถขับรถเองได้ทำกิจกรรมเหมือนคนอื่นๆได้ไปดำน้ำได้ฟรีไดฟ์ได้หรือว่าปีนเขาได้อะไรเงี้ยพลังใจดี

0: ขาได้
1: ใช่หรือเล่นโดดร่มได้อะไรอย่างเงี้ย
0: โดดร่มได้
1: ใช่วิ่งมาราธอน
0: คุณปีนเขาได้ยังวิ่งมาราธอนด้วยโอ้โห
1: ใช่คือเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าการที่เราทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเราต้องเป็น the base ของอันนั้นนะคะเรารู้แค่ว่าสิ่งที่เราได้ทำก็คือเราได้ทำแต่เราได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางมากกว่าอันนั้นคือประโยชน์ที่มีค่าสำหรับทัน
0: จากคุณที่สูญเสียขาไป
1: ค่ะ
0: เดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พัฒนาตัวเองจนสามารถเอาชนะใจตัวเองจนกลับมาเดินได
1: ้ค่ะ
0: process ของการเอาชนะใจตัวเองในเรื่องนี้มันสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ไหม
1: โหได้เลยค่ะแบบได้แทบทุกเรื่องในชีวิตทันเลยแบบ
0: แปลว่าคุณอยากทำอะไรคุณทำได้หมด
1: ถูกค่ะ
0: คุณเชื่อแบบนั้น
1: เชื่อแบบนั้นคือทันอ่ะเชื่อในตัวเองว่าแบบคือทันเชื่อว่าตัวเองสามารถทำได้ถ้าเราอยากจะทำหรือเราอยากจะเป็นอะไรสักอย่างแต่แค่เราอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาหรือว่าอย่างที่บอกก็คือเราต้องมีทักษะที่มากพอแต่ทันมีคีย์เวิร์ดในชีวิตหรือว่า mindset ในชีวิตตรงที่ว่าแบบเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในชีวิตเราจะรวยเมื่อไหร่เราจะเรียนจบเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ทันรู้แค่อย่างเดียวก็คือว่าเมื่อโอกาสมันมาถึงอ่ะทันต้องพร้อมสำหรับมันเสมอทันคิดแค่นั้นนั่นหมายความว่าทันไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้รับโอกาสหรืออีก10ปีเราถึงจะได้รับโอกาสในความฝันที่เราอยากจะเป็นแต่ทันรู้แค่ว่าถ้ามันมาพรุ่งนี้คือฉันต้องเป็นคนที่ได้แล้วอะ
0: ถามถึงการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจหน่อยครับก้าวเข้าไปสู่การบทบาทนี้ได้ยังไงคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วจุดเปลี่ยนเลยค่ะก็คือไปออกรายการนึงแล้วก็พูดแบบนี้แหละ
0: รายการอะไรครับ
1: ตอนนั้นเป็นรายการของคุณสรยุทธ์ค่ะ
0: คุณพ่อไปด้วยมั้ยครับ
1: ไปด้วยค่ะแล้วก็ไปออกแล้วก็พูดแบบนี้แหละมีผู้ใหญ่ติดต่อมาให้แบบไปพูดสร้างแรงบันดาลใจตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยเหรอไม่เคยได้ยินเลยนอกจากพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอบรับไปคือตอนที่เราไปอ่ะเราไม่ได้บอกว่าโอเคฉันจะได้อะไรจากคุณเรารู้แค่ว่าฉันอยากจะไปพูดอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ที่เหมือนพ่อปลูกฝังเรามาทำให้เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่ได้ลำบากหรือเราไม่ได้แบบยุ่งอะไรขนาดนั้นเราก็ไปได้ปรากฏเราไปงานนั้นนะคะก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นเลยแค่ไปพูดงานเดียวอ่ะตั้งแต่นั้นมาก็มาเป็น10เป็น100งาน
0: มากกว่านั้นได้ยินว่ามีโอกาสได้เข้าไปดูแลคนไข้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เล่าให้ฟัง
1: ก็จริงๆขอย้อนเท้าความนิดนึงจากที่พี่เปิร์ฟที่ถามคุณพ่อว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปก็คือเหมือนกับพ่อสลับเวลากับคุณแม่ใช่ไหมคะมาดูแลท่านก็เลยมีความคิดว่าแบบเราจะทำยังไงให้ไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่จนกระทั่งเราไปเจอโครงการนี้แหละเขาประกาศรับสมัครก็เลยไปสมัครค่ะ
0: โครงการอะไรครับ
1: เป็นโครงการชื่อว่าผู้สำรวจความสุขคนไข้ของโรงพยาบาลค่ะหรือว่าเขาเรียกว่า Best Job in Thailand แล้วตอนนั้นก็ว้าวกับเงินรางวัลค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ทำงาน6เดือนเดือนละ1ล้านบาท
0: หมายถึงว่าถ้าชนะ
1: ก็คือมันมีแค่คนเดียว
0: ได้ทำอาชีพนี
1: ้ได้ทำอาชีพนี้6เดือนเป็นพนักงานเลยมีสวัสดิการ
0: ผู้สำรวจความสุขของคนไข
1: ้ใช่เป็นตำแหน่งงานนะคะ
0: เดือนละ1ล้านบาท
1: เดือนละ1ล้านบาท6เดือน
0: ทำไมอาชีพนี้เงินดีจังเลยครับ
1: เหมือนคล้ายๆแบบต้องเดินพาตัวเองไปเจอกับความทุกข์ไปเจอกับเรื่องราวของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายที่สุดอะค่ะคัดเลือกจากพันก็เหลือ12คนสุดท้ายแล้วก็ประกาศผลซึ่งตอนนั้นก็ได้เป็นตัวเองซึ่งแบบว้าวมาก
0: แล้วโดดเด่นหรือแตกต่างจาก12คนยังไง
1: อย่างแรกเลยก็คืออุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่เราไปคุยกับคนไข้อะเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนที่มาอยู่โรงพยาบาลอะเขาเจอเรื่องราวอะไรมาแต่เหมือนอย่างของทันอะทันอยู่และทันเจอทันเป็นและเกิดขึ้นกับตัวทันเองอะไรเงี้ยและทันแบบผ่านมาได้เพราะฉะนั้นทันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับคนที่เขาป่วยในโรงพยาบาลเหมือนกันได้มันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสทำแล้วเราก็เลยรู้ว่าแบบจริงๆจากเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นผู้ป่วยบนเตียงเนาะแล้วรอคนมาเยี่ยมอ่ะวันนี้เราได้เป็นคนไปเยี่ยมคนอื่นบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันนี้น้องทันออกหนังสือออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: หลายเล่ม
1: หลายเล่มก็ประมาณ2เล่มค่ะ
0: ที่เห็นอยู่นี้นะครับไหนเล่มล่าสุด
1: อันนี้เล่มแรกที่1อันนี้เล่มล่าสุดค่ะ
0: วัคซีนคิดบวก
1: ใช่
0: เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับ
1: เป็นหนังสือเกี่ยวกับเป็นไดอารี่ค่ะของการที่ได้ไปทำงาน6เดือนเนี่ยแหละว่าแบบเราได้ไปเจอกับคนไข้แล้วเขาพูดอะไรบ้างเขามีฟีดแบคเรื่องราวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วแฝงทัศนคติเข้าไปด้วยไหม
1: ใช่แล้วก็ใส่เป็นเหมือนเรื่องเล่าในแต่ละอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดคำคมในการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะใช
0: ่ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน
1: ถูกค่ะ
0: เป้าหมายของทันต่อไปคืออะไรครับ
1: เป้าหมายทันคือทันอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแบบ
0: เป็นอยู่แล้วนี
1: ่ในต่างทั่วโลกอะค่ะใช่เป็นเป้าหมายใหญ่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วเนาะเราก็ใช้ให้มันคุ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราอยากแบบมีโอกาสได้ไปแชร์กับ

0: คนอื่นๆด้วยในต่างประเทศแบบทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะมีมากๆเลยอยากมีโอกาสไปแบบไปเจอเพื่อนไปแชร์ประสบการณ์กับคนอื่นในต่างแดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมในเรื่องราวทั้งหมดที่เราผ่านอุปสรรคมาทั้งหมดได้จนเราสามารถมาส่งต่อกำลังใจให้คนอีกเยอะแยะมากมายพี่เชื่อว่าคุณพ่อมีส่วนสำคัญและคุณแม่ด้วยแล้วคนในครอบครัวมีส่วนสำคัญในฐานะที่คุณพ่อวันนี้เป็นตัวแทนของครอบครัวมีอะไรจะพูดกับคุณพ่อไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วอยากขอบคุณทางคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณแบบคนในครอบครัวอ
1: ยากพูดกับครอบคุณพ่อก็มองตา
0: ก็อยากขอบคุณป๊าป๊าแล้วก็ขอบคุณแบบว่าทุกอย่างที่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยก็คือเหมือนป๊าป๊าแบบส่งเสริมแล้วก็ให้ทำในสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะทำแล้วก็ทำให้เราแบบมาไกลได้ถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าวันนั้นแบบเราไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอ่ะวันนี้เราอาจจะเป็นแบบเด็กผู้หญิงคนนึงที่คงแบบยังไม่เจอแบบเป้าหมายของตัวเองเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากขอบคุณป๊าป๊า
1: ถามคุณพ่อนิดนึงครับในฐานะของการเป็นคุณพ่อคุณแม่แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนหรือเกือบแทบทุกคนเนี่ยต้องคิดเหมือนกันว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ลูกของเรานั้นสามารถอยู่ในการพึ่งพาตัวเองได้ในวันที่เราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วถามว่าณตอนนี้เนี่ยคุณพ่อพอใจมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่คุณพ่อมอบให้กับลูกและคิดว่ามันเพียงพอแล้วหรือยังเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วกับการที่จะต้องเผชิญกับโลกต่อไปครับ
2: ผมคิดว่าเขาพร้อมแล้ว
1: แสดงว่าวันนี้คุณพ่อไม่เป็นห่วงอะไรเขาแล้ว
2: ตราบใดยังมีชีวิตมันก็ต้องเป็นห่วงอันนี้มันเป็นเรื่องปกติคนอื่นผมไม่รู้แต่ในส่วนตัวผมนี่ผมถือว่ามันยังมีกิจกรรมอีกเยอะที่เขาต้องเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะเราก็มีหน้าที่ที่จะเป็นผู้คอยดูแลรอบข้างสร้างความเชื่อมั่น
1: คือคุณพ่อบอกว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตก็เติมไปเรื่อย
2: ๆ
1: เท่าที่จะเติมได
2: ้
1: แต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้เติมแล้วคิดว่าเขาพร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วใช
1: ่อยากให้คุณพ่อพูดให้กำลังใจสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่ต้องเจอสภาวะวิกฤตนะครับจะเป็นวิกฤตของครอบครัวในแง่ไหนก็ตามในฐานะของคนที่เคยเจอวิกฤตของครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราก็สามารถทำให้ลูกของเรานั้นมีคุณภาพได้เนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
2: จุดแรกก็คือต้องอยู่กับความเป็นจริงก่อนคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความเป็นจริงบางคนนี่เกิดประเทศหรือพิการเป็นมะลงมะเร็งหรือเป็นอัมพาตมาพาดไม่อยากให้เพื่อนรู้ไม่อยากให้สังคมรู้ผมถึงบอกว่านั่นคือชีวิตไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่อยู่กับสภาพความเป็นจริง อย่างน้องทันอยู่ได้นี่เพราะยอมรับความเป็นจริงตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเพราะคนส่วนใหญ่นี่เพื่อนผมเขาก็ถามว่าเฮ้ยน้องทันมันรู้สึกไหมว่าเวลาตื่นขึ้นมานี่จะก้าวลงข้างล่างมันไม่มีขาอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ถามน้องทันอยู่ประจำว่าน้องทันรู้สึกไหมเขารู้สึกตั้งแต่วันแรกว่าเขาไม่มีขาก็คือจบบางคนนี่พอขาขาดนี่ยังตื่นขึ้นมายังรู้สึกว่าตัวเองยังมีขาที่จะก้าวเลยคนเราส่วนใหญ่นี่ถ้าอยู่กับยอมรับของความเป็นจริงได้ว่าเราไม่มีเงินส่วนหนึ่งหรืออะไรต่างๆถ้าอยู่ในสภาพเป็นจริงแล้วคิดง่ายๆว่าเราทำต่อ
1: คือคุณพ่อกำลังจะบอกว่าไม่ให้เรายึดติด
2: ใช่
1: กับชีวิตที่เราเคยเป็นไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเหมือนเมื่อก่อนที่บ้านเราอาจจะมีฐานะดีวันนี้กิจการล้มละลายเราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ล้มละลาย
2: ใช่
1: ไม่ใช่หลอกตัวเองว่ายังมีเงินอยู่ยังมีเงินใช้เราจะไม่เป็นทุกข์และเราจะมีปัญญาในการแก้ไข
2: ใช่
1: วิกฤตเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณพ่อกำลังจะสื่อสารใช่ไหมครับ
2: แล้วคิดง่ายๆอย่าไปคิดอะไรซับซ
1: ้
2: อน
1: ในฐานะของคนเป็นลูกบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในฐานะของคนเป็นลูกเนี่ยให้ทันให้กำลังใจสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่กำลังเกิดสภาวะวิกฤตใดๆก็ตามนะเรามีอะไรจะสื่อสารกับคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวในบ้านเหมือนกันเวลาครอบครัวเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรก็ตาม
0: ค่ะก็ท่านอยากบอกว่าเหมือนกับทุกคนก็เจอวิกฤตเหมือนกันแหละในชีวิตอาจจะแตกต่างเรื่องราวหรือว่าแตกต่างปัญหาเล็กใหญ่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้สเกลอันไหนมากกว่ากันแต่สิ่งที่ท่านคิดว่ามันทำง่ายสุดแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามีกำลังใจได้เร็วมากสุดอ่ะก็คือตัวของเราเองอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเจอปัญหาอยากให้ลองจัดการกับตัวเองให้มันเคลียร์ก่อนให้มันโอเคก่อนแล้วท่านเชื่อว่าเมื่อเราโอเคอะสภาพแวดล้อมที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่มากๆมันก็จะสโคปเล็กลง
1: คือคุณกันจะบอกว่าแก้คนอื่นแก้ยาก
0: ถูกค่ะ
1: แต่แก้ตัวเองแก้ง่ายสุด
0: แก้ง่าย
1: เพราะมันเริ่มได้ง่ายๆด้วยการบังคับตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: คือจะไปบังคับให้พ่อเป็น

0: อย่างนั้นให้แม่เป็นอย่างนี้
1: ใช่ให้ดีดังใจ
0: บ
1: ้
0: านเรารวยขึ้นให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับหวังลมๆแรงๆในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
1: ถูกค่ะคือถามว่าเป็นไปได้ไหมทันว่าเป็นไปได้แค่แบบน้อยแบบน้อยมากๆอาจจะเป็นแค่แจ็คพอตบางบ้านเท่านั้นแต่สำหรับทันรู้สึกว่าแบบอย่างนั้นเราไปจัดการยากด้วยความแบบเรียกว่าวุฒิภาวะเราหรือบทบาทเรานะตอนนั้นมันอาจจะไม่สามารถมีอำนาจหรือมีแรงมากพอที่จะไปทำอะค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทันก็คิดว่ามันซัคเซสที่สุดสำหรับตัวทัน
0: แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองคือสามารถเริ่มได้ทันที
1: เริ่มได้ทันที
0: ด้วยการฝึกฝน
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยการพัฒนาด้วยการเพิ่มพูนทักษะต่างๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งนั่นคือสิ่งสำคัญที่คุณพ่อของน้องทันได้วางรากฐานเอาไว
1: ้
0: ให้ลูกมีวิธีคิดที่จะพัฒนาตัวเองมีวิธีคิดในการที่จะสร้างจิตใจที่เข้มแข็งให้กับตัวเองมีกำลังใจในการที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับวันนี้เรามีคุณผู้ชมมานั่งดูนั่งชมอยู่หลายท่านมีใครอยากจะถามอะไรครับเชิญได้เลยนะครับ
2: อยากถามน้องทันว่านะคะตั้งแต่เป็นนักพูดเนี่ยค่ะมีเหตุการณ์ไหนคะที่ประทับใจที่สุดอะคะ
1: อ๋อค่ะก็จริงๆแล้วตั้งแต่พูดมามีประทับใจก็คือได้มีโอกาสไปงานทหารผ่านศึกค่ะซึ่งตอนนั้นทหารทุกคนก็จะสูญเสียอวัยวะแล้วมีทหารคนนึงสูญเสียก็คือขาขาดสองข้างเหมือนกันแต่ขาดแบบครึ่งตัวเลยนะคะคือเหลือแค่ครึ่งต
0: ั
1: วน่าจะโดนระเบิดค่ะแล้วก็เขาก็ให้เราไปพูด5นาทีบนเวทีในงานนั้นแล้วก็โอเคไปพูดแบบติดลงมาก็มากินข้าวสักพักนึงก็มีแบบทหารนะคะเข็นวีลแชร์มาแล้วก็แบบเดินมาแบบร้องไห้แบบว่าขอบคุณมากที่ทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเขาสามารถมีชีวิตในอีกรูปแบบนึงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นหนึ่งครั้งที่เรารู้สึกประทับใจมากว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราได้มีโอกาสไปแบบเวทีไหนก็ตามอะค่ะต่อให้เวทีนั้นจะใหญ่เป็นที่รู้จักหรือเล็กหรือบัดเจ็ตไม่พอหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบสามารถไปได้อะค่ะเราก็จะไปเพราะว่าความคุณค่ามันไม่ใช่แค่ตัวเงินหรือว่าตัวของสิ่งที่เราจะได้รับการเป็นที่รู้จักหรืออะไรก็ตามมันเป็นแค่เปลือกภายนอกอะค่ะแต่สิ่งที่เราได้รับมากกว่านั้นแล้วเราหาซื้อมันไม่ได้อะก็คือความรู้สึกของคนที่เขาฟังเราแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ถือว่ามันตาตึงในแบบในชีวิตของเราแบบไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ย
0: ให้คุณพ่อช่วยผมหน่อยได้ไหมครับในฐานะที่คุณพ่อประสบความสำเร็จในการที่อินพุตทัศนคติดีๆเข้าไปในตัวลูกนะครับถ้าผมอยากจะให้คุณพ่อทิ้งข้อคิดหรือวิธีว่าการที่เราจะเลี้ยงลูกให้มีทัศนคติที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีทางความคิดเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องทำยังไงครับ
3: ลูกที่เกิดขึ้นมาเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวส่วนต่างๆในตัวเขานี่คือของเขาเราอย่าไปตีกรอบเข้าโรงเรียนจะต้องสอบได้อย่างนี้อย่างนี้จะต้องไปเรียนพิเศษอย่างนี้โตมาต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นสัตวแพทย์อะไรต่างๆนานาพวกนี้ผู้ปกครองที่เด็กไม่รู้แต่พยายามใส่ให้กับเด็กการไปตีกรอบให้เขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือไม่ได้แต่เราไปเหมือนแกมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจุดแรกเลยถ้าเราสามารถที่จะปล่อยให้เขาอยู่นอกกรอบบ้างให้รู้จากการคิดเป็นบ้างแล้วเราค่อยซัพพอร์ตแล้วก็นำเสนอเนี่ย
0: หนึ่งคือไม่บังคับ
3: ไม่ได้บังคับ
0: สองมีอย่างอื่นอีกไหมครับเพื่อที่ให้เขามีทัศนคติที่ดี
3: เคยเห็นไหมว่าพ่อแม่ทุกคนถามว่านี่ลูกไม่กินผักลูกไม่กินผลไม้ก็พ่อแม่เขาไม่กินบ้านนั้นสังเกตดูแม่ไม่กินผักก็ไม่ทำผักให้ลูกกินพ่อแม่กินแต่ฟาสต์ฟู้ดลูกก็ต้องกินฟาสต์ฟู้ดพ่อแม่ก็ไม่เคยทำนี่ก็คือองค์ประกอบที่เห็นง่ายๆนี่คือ
0: หนึ่งไม่บังคับสองต้องสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับเขาด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่ลูกจะมีทัศนคติที่ดีพ่อแม่ต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน
3: ถูกต้องก็มาจากครอบครัวก่อนในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว
0: เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนทัศนคติของตัวคุณพ่อคุณแม่เองให้มีทัศนคติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการประพฤติและการให้คำแนะนำแน่นอนว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญมันจะตกไปถึงลูกว่าลูกก็จะได้ทัศนคติที่ดีตามคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับและนี่เป็นสิ่งที่เราได้จากครอบครัวเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับหมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของครอบครัวถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสถาบันเล็กส่วนเล็กๆในสังคมส่วนเล็กๆในชาติก็ตามและครอบครัวทุกครอบครัวนั้นก็มีส่วนสำคัญในการสร้างคนออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับ ถ้าคนรุ่นใหม่ๆออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนล่ะครับนั่นคือกำลังหลักที่จะเอาไปพัฒนาชาติของเราแล้วเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองขับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับเราก็อยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้และจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร.ธนิตชังถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะฮะในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญ

0: ที่ผู้ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะไม่ก็พูดนั้นอย่างเดียวนะละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่า มนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำนึงทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้นแต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม่ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็เมื่อก่อนจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลายสาหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็นโป
0: ร
1: ดักต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสินค้านี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเชยๆนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้กระบวนการที่ดีขึ้นหรือกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะสมมติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างเอาไงครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรับปรุงพันธุ์ว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให
0: ้
1: หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
0: มีสูตรใหม่ๆ
1: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงขบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพ็กเกจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสินค้าการออกแบบผลิตภัณฑ
0: ์
1: คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
0: ก็มีอีกประเภทนึง
1: มีอีกประเภท
0: นึงความลับทางการค้า
1: ครับก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรนะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได
0: ้นะครับถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
1: อธิบายแล้วเราเปิดเผยต่อสาธารณชนหมดนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดีนะครับตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความลับทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัด
0: คือต้องเปิดเผย
1: ต้องเปิดเผยแล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
0: ระยะเวลาหนึ่ง
1: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อคร
1: ับ แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
0: ซึ่งยังไม่มีใครรู
1: ้ยังไม่มีใครรู้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คนนะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะครับเพราะถ้าเกิดเมื่อนั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้กบริโภคกันอันนี้เขาพูดกันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับในผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย คือเครื่องหมายการค้า
0: ครับ
1: บางทีเราทำอะไรเนี่ยต้องคิดแบรนด์เราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
0: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
1: เครื่องหมายการค้า
0: ของเราถ้าเกิดคน

0: เอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิด
1: นิดเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได้นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัวตรงนี้ที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
0: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรถอย่างเงี้ยครับสมมติพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจดอะไรได้ครับถ้าเป็นในรูปแบบเนี่ยเทคสตาร์ทอัพอ
1: ันนี้ตัวอย่างที่ดีมากฮะUber เนี่ยสิ่งที่แน่นอนคือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับมันก็เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์นะครับซึ่งไม่ต้องไปจด
0: ไม่ต้องไปจด
1: นะครับอันนี้จะอยู่ในประเภทที่สองที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมชอบบอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเถียงเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่าผมก็ทำเหมือนกัน
0: แต่เราจะไม่รู้
1: จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารนะทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยUber เองเนี่ยเราเรียกว่า Uber
0: ครับ
1: ใช่มั้ยเราเรียกกันติดปากว่า Uber นี่เป็นเครื่องหมายการค้า
0: ใช่
1: นะครับ
0: ที่มีโลโก้
1: สัญลักษณ์มีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้ว Uber เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อมั้ยครับว่าไอ้ลิสต์อันนั้นน่ะก็เป็นความลับทางการค้านะครับอันเนี้ยผมพูดง่ายๆอ่ะมีอยู่3ตัวแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจถึงทรัพย์สินทางปัญญานะฮะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลากหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
0: ้
1: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยมั้ยเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
0: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจด
1: ครับ
0: ไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากทำแบบเธอบ้างฉันขอทำแต่อยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
1: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเลียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นก็เลย
0: เปลี่ยนชื
1: ่อเปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber จะกดเพี้ยนๆนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
0: ฟ้องได
1: ้ฟ้องได้
0: อ๋อต่างกันนิดนึง
1: ต่างกันนิด
0: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่า
1: ดูเจตนาว่าจงใจจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องความรับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความรับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
0: ลูกจ้างอาจจะรู้
1: ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญานะครับเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี้ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่เอาไอ้ข้อมูลลิสต์รายชื่อลูกค้าเรา

0: ไปเปิดเผยหรือไปใช้กับที่อื่นอันนี้นี่คือเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้น
1: ก็คือสมมติว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าเราคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วทำเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบอันนี้เราอาจจะสามารถฟ้องร้องได้
0: ได้ครับ
1: ในมุมกลับกันครับสมมติว่าเป็นไอเดียที่เหมือนเราเห็นไอเดียจากของต่างประเทศซึ่งดีมากอย่างเช่นแบบ Airbnb ที่เขาทำเป็นเรื่องของที่พักแล้วเราอยากจะมาทำบ้างอันนี้เราต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยไหมยังไง
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสัก2ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
1: ลิขสิทธิ์ไม่ต้องจด
0: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำคือไปขออนุญาตก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นอีกไลน์ของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี
1: ่
0: อาจจะเป
1: ็
0: นทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเขานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
1: ถ้าจดในประเทศไทย
0: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
1: ถ้า
0: จดที่อเมริกาก็คุ้มครองที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะ
1: ต
0: ้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเราก็อาจจะไปดูมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกทีอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอันนึงที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่ามันจะโดยเฉพาะสิทธิบัตรที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอายุการคุ้มครอง
1: 20 ปี
0: ทีนี้น่าสนใจเขาวางว่าแล้วถ้าเกิดมันอายุการคุ้มครองมันไปสัก19 ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
1: ทำยังไงดี
0: ทำยังไงดีเราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดูแล้วพัฒนาต่อยอดนิดหนึ่งพอเขาพ้น20 ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะทำยังไงกับตรงนั้นนะครับซึ่งผมบอกว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพยาเนี่ยไม่ใช่ one size fit all
1: มันต้องเหมือนปรับให้เข้า
0: ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์บริบทนั้น
1: ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราอาจจะไอเดียคล้ายๆกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก
0: ็
1: เป็นไปได
0: ้โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
1: อาจจะโดนฟ้องได
0: ้อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ
1: ่
0: ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
1: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว้
0: ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมมองเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจดคุ้มครองอย่างเดียวมันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าไอ้ตอนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสที่เราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
1: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบคน
0: ต้องไปสืบคนมาก่อนนะครับ
1: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเรื่อง
0: ได้ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแย
1: ะ
0: นะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน
1: ่เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ไหม
0: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าหนึ่งนะครับเราก็มี

0: รายหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วเขาจะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคนที่ออกแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันเนี้ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา
1: ของคนเขียน
0: คนเขียนคุณเอาไปแล้วไปจดเครื่องหมายการค้าได้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้เพราะทีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
1: มีหลายมุมมอง
0: หลายมุมมองมาก
1: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเห็นเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
0: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด์นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันหนึ่งเราเรียกว่า community intellectual property portfolio นะครับคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนนะครับซึ่งอันเนี้ยในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
1: ซึ่งมีโชว์อยู่ที่นี่ด้วย
0: มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
1: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอาจารย
0: ์ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว
1: ้
0: นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาคล้ายๆช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะฮะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านบิสเนสก็ทำพวกบิสเนสโมเดลบิสเนสแคนวาสทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับคู่ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะไปนั่นอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่อง intellectual property portfolio หรือ IP portfolio เราก็ build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู
1: ่ก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่โชว์ใน
0: อันนี้โชว์
1: ฟ้าสายแกลเลอรี
0: ่ฟ้าสายแกลเลอรี่อันนี้จะเป็นโชว์เคสของเรา
1: ซึ่งขายด้วยตรงนี
0: ้ตอนนี้เราก็จะขายด้วยนะครับแต่เน้นหลักๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องโชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมืออะไรทั้งหลายนะครับที่จะที่ให้ความ

0: ู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะคร
1: ับ
0: นะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจากภาคใต้นะครับแล้วก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: จากน้ำแร่
0: จากน้ำแร่ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่เนี่ยให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือทรัพย์สินทางยาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความลับทาง
0: ความลับทางการค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับแล้วก็หน้าตาเลเบลแพคเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็เจริญเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับด้วยความเชื่อของเบโดเราเองเนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอันนี้คือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: มีมากมายครับน่าสนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดในนี้ก็คือผ่านกระบวนการที่เบโดเนี่ยคอยเข้าไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการครับที่สนใจในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0: ครับ
1: ที่กำลังชมรายการเราอยู่ว่า
0: คือ
1: มีอะไรแนะนำบ้าง
0: ครับคือหลายท่านผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเรียนให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเรานะครับเราจะต้องบริหารจัดการมันให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปแสวงหาความรู้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็ภาพกว้างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออันนี้เราจะต้องรู้นะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรวิธีที่ผมแนะนำที่สุดคือไปหาผู้รู
1: ้
0: นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากเบโดเราเองเนี่ยนะครับทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานให้บริการทางด้านคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับก็สิ่งที่แรกเนี่ยก็คือติดอาวุธทางปัญญาของตัวเองก่อนนะครับให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปว่าบริหารจัดการมันยังไงบ้างและเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอฝากไว้เลยครับ
1: ครับครับก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนหลายช่องทางทีเดียววันนี้ฮะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับจากอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ธนิตชังถาวรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับกับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งตลอดทั้ง12สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นนะครับถึงตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้โดยเราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME หรือบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงสินค้าและบริการนะครับที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ากว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงๆได้ย่อมต้องเกิดจากการสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการตั้งสมมติฐานการทดลองและการกลับมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้นวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดหวังว่าตัวอย่างนวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหลายท่านได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและกลับมาทบทวนธุรกิจของตัวเองนะครับหาแนวทางนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความยากและความท้าทายต่างๆที่ต้องเผชิญผมก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันอดทนต่อสู้และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบ

0: การ IDE ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีครับ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อ

คดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนหนึ่งหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับต้องไม่ที่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใด

0: ใจขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
1: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
3: ครับ
1: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
3: อ
1: ยทำผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
3: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่หิมสักปี2ปีได้ครับ
1: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนั้นนะฮะ
3: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทำงานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆเอาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณสัก
3: ไม่นานอีกเหมือนกัน
1: ช่อง4บางขุนพรม
3: ยุคตัวนี้ไม่ถึงขนาดนั้น
1: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
3: ้
1: ว
3: ได้ๆๆ
1: อยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
3: เดี๋ยวผมเรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่าๆ
1: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย
3: ์ใช่
1: ๆนะครับมาสเตอร์นะครับผมนี
3: ่ว่ามาวันนี้
1: คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
3: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
1: ครับผม
3: เป็น
1: การวางแผนที่ดีมาก
3: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
1: ยังไง
3: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
1: ทีนี้
3: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
1: ่
3: ะโหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
3: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
1: ครับผม
3: มีลูก
1: ครับ
3: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
1: ว่าทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
3: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก
1: ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วครับ
3: ครับ
1: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
3: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี่ย
1: ครับ
3: โอ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้าง
1: ครับ
3: ใช้เวลามาเท่าไหร
1: ่
3: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้น
1: ครับ
3: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
1: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
3: ็
1: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
3: ์
1: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
3: โอ้โห
1: พี่ต้องมีแบบนั้นไหม
3: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
3: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
1: ครับ
3: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่
1: อ
3: นผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางลันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ย
1: ครับ
3: เราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
1: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
3: ผมทำเสื้อผ้าได้
1: เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
3: ้ครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผม

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยมาแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำเนี่ยมันบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะและภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร
1: ่
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล
1: ้
2: วยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้งสร้างมูลค่าจากตรงนี
1: ้
2: แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
2: มีแล้ว
1: ผมไปดูได้ไหมครับ
2: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมั้ยอ่าว
2: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมั้ยอ่าว
2: ลองไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าไปด้านนี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับ

0: ร้านนี้สี
1: นี่แหละ
0: ครับทึมทึมดูแบบดิบ
2: ๆต้องประมาณนั้น
0: นี่ดัสแคมป์ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
2: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
0: มีตาสองตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
2: ถูกต้องฮะคือดัสเนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
0: ้ครับ
2: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่ไหมฮะเราก็เลยมองถึงนกฮูก
0: ครับ
2: แล้วมีตาที่สามพอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
0: นี่คือโยงมาหมดเลย
2: โยงมาเลยฮะ
0: ขวานกระเชือกครับ
2: ใช่ใช่ก็เหมือนก็แคมป์ไงบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
0: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
2: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุกผาชน
0: ครับ
2: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
0: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพในร้าน
2: เข้าไปเข้าไปสัมผัสนะ
0: เราต้องเข้าไปเลยนะ
2: เชิญเลยครับ
0: อนุญาตนะครับ
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากจะถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่ต้องถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่าม
2: ี
0: หลากหลายอาชีพ
2: ท
0: ำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
2: มีคนถามผมนี้เยอะมาก
0: ครับ
2: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยม
0: ัน
2: เกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลยแล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้บ้าง
0: ก็ไม่ง่ายอ่ะเลยอยากจะรู้ว่า

0: คำว่าไม่ง่ายเลยเนี่ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของมันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
1: อ
0: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
0: จริงนะคร
1: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงทุนมหาศาล
0: ครับ
1: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต
0: ้
1: องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรร
0: ค์
1: ผมก็ไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะมาเป็นเสื้อผ้า
0: ครับแล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าเกิดย้อนถามบอกว่าม
1: ัน
0: แพงอยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร
1: ่อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
0: ขั้นไม่ได้แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
1: แต่คนมีหลายระดับนะ
0: ครับ
1: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
0: ครับ
1: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่นึงคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
0: ครับ
1: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500 ขายดี
0: ครับ
1: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้คนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
0: ม
1: ัน
0: ข
1: ึ้
0: นอยู่กับความชอบของคนด้วย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
1: ครับ
0: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหน
1: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
0: ครับ
1: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบเกอร์เขาอยากให้ถือยี่ห้อนี
0: ้
1: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบ
0: ม
1: ีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
0: ครับ
1: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลาย
0: ครับ
1: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
0: ครับ
1: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
0: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
1: ใช่
0: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
1: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
0: อะไรอ๋อนี่
1: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค
0: ิ
1: ดตลอด
0: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับรีบกลับไปมีลูก
1: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊มอย่าช้า
0: ไอ้นี่รายการเราพูดไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวางกัน
1: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะคือมีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผนมันต้องวางแผน
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
2: Keep

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพหนึ่งก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบ
2: ะ
1: นะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเนี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดูมันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
2: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงคร
2: ับ ใช่ใช่
1: ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
2: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจายไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
2: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
2: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมข
1: ี
2: ่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
2: ดู2วันดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Main Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
2: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี่
2: อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู
1: ่
2: มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแล้วแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
2: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของ Shopper Culture ออกมา
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
2: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อละว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆ Garage Market
1: ครับ
2: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
2: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์นึง
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนคร
2: ับ
1: เงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
2: ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนจะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณ
1: ม
2: ีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
2: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยทำคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
2: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
3: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะ ดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: ผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับแล้วผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ที่เขามีความสุขกับการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลคือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากมากนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

รือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: ฟิลกู๊ด
1: รายการที่เป็นพื้นที่เติมเต็มความรักและสร้างความเข้าใจของคนในครอบครัวนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะที่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนถามพี่มิกดีกว่าค่ะถ้าเปรียบครอบครัวของพี่มิกเหมือนอาหารอาหารของพี่มิกจะมีรสชาติแบบไหนคะ
0: อาหารอีสานแซ่บๆเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครบรสบ้านผมมีหลากหลายอารมณ์มากครับ
1: เหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะครอบครัวของเขาครบรสมากเลยนะคะมีเสียงหัวเราะมีน้ำตามีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในวันที่ดีที่สุดของชีวิตและในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตขอต้อนรับนะคะครอบครัวของพี่โชเล่นิลันและน้องเบลฉัตรสุมาช้างกลางค่ะ
3: ตลกคาเฟ่โชเล่ดอกกระโดนหรือนิรันดร์ช้างกลางโชเล่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวของภรรยาและลูกสาว3คนมีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักแสดงตลกและเจ้าของร้านอาหารใต้รสเด็ดจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่วันหนึ่งที่เขาเลือกที่จะหยุดเล่นตลกทำให้ว่างงานวันนี้โชเล่กลายเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของวลีเอารวยให้คนจดจำกันอีกครั้งโดยมีครอบครัวคือลูกสาวทั้ง3คนของเขายืนเคียงข้างพบกับครอบครัวรสอร่อยกันค่ะ
1: สวัสดีพี่โชเล่และน้องเบลค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะพี่โชเล่เป็นตลกชื่อดังไทยๆก็รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยความฝันในวันเด็กไม่อยากจะเป็นตลกใช่ไหมคะ
5: อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดารา
1: ค่ะ
5: ไม่ชอบเป็นตลกใจจริงนะใจอยากเป็นดารามากๆอยากเป็นอรัญญานามวงชอบเวลาพี่เขาทำปากอะไรเนี่ยพี่ชอบตอนอยู่บ้านนอกเวลาพี่ไปดูหนังเข้ามานะกลับมาบ้านนะพี่จะเดินเงี้ยตลอด
6: พี่เหมาะแล้วครับที่พี่เป็นตลกตั้งแต่มานั่งนี่ผมยังไม่หยุดหุบยิ้มเลยดีแล้วเพราะพี่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
5: อ๋อขอบคุณครับ
6: ครับแล้วมันจับพัดจับผูยังไงให้ไปเป็นนักร้องนะฮะ
5: พี่ไปทำงานโรงหนัง
6: ครับ
5: แล้วโรงหนังนั้นจะมีแต่หนังอินเดียแล้วพี่ก็จะฝึกร้องเพลงผมพี่เป็นคนชอบเพลงอินเดียไงแล้วพอปีใหม่ปั๊บเขาก็ให้พี่ร้องเพลงจับของฝันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ร้องเพลงแล้วก็บอกว่าพี่เสียงดีเขาบอกน่าจะไปสมัครร้องเพลงเอาเลยก็เดินไปหาสมัครงานที่นครศรีธรรมราชเป็นสวนอาหาร
6: คร
5: ับ พอประเทศเสียงกลางวันน่ะขอรับพอกลางคืนพี่ก็แต่งตัวอย่างรอเลยนะแต่ถึงผู้จัดการบอกว่าให้พี่เสิร์ฟอาหารก่อน
1: ยังไม่ได้ร้องเพลง
5: เกือบเดือนนะวันนั้นนักร้องไม่มาดนตรีก็ขึ้นหลายครั้งจนครั้งวันคือพี่ทำงานอยู่ที่นานมากเลยไม่ได้ขึ้นพี่ก็ดนตรีขึ้นพี่รู้แล้วว่าเพลงโชเล่แต่ว่ามีความเดือดไม่ใช่เราแล้วต้องเป็นคนอื่นเพราะนานมากเลยเขาไม่เรียกเราเลยอ่ะก่อนดนตรีขึ้นวนไปวนมาวนไปมาแล้วทีนี้พี่ก็สงสัยว่าหลายครั้งผมก็หันไปมองเพราะผู้จัดการก็กวักมือเรียกพี่อย่างนี้พี่ก็ยังมองข้างหลังอีกนั่นนึกว่าเขาเรียกคนอื่นเขาบอกขอชี้พี่อย่างนี
1: ้ให้พี่
5: ใช่เหรออะไรเงี้ยเขาบอกใช่แล้วพี่ก็วิ่งเลยนะดนตรีส่งปุ๊บพี่เข้าเลยเยโตสิทธิอัมโนฮิโชเรงเกโชเรงเกสัมมาเกนเพราะสาชุนาโชเริงเก
6: แล้วหลังจากนั้นผู้จัดการก็เลยให้พี่ร้องยาว
5: ใช่เพราะว่าพอร้องเสร็จลงมาใครก็เรียกโชเล่เลยนั่นคือที่มาของโชเล
6: ่แล้วมาเป็นตลกได้ยังไงครับ
5: ตลกอ่ะมาชวนผมหลายคณะโดยเฉพาะคณะพี่ดูพี่จ้อนินจาเขาจะมาจีบผมไว้ตลอดและให้เล่นตลกเล่นตลกอะไรเงี้ยผมก็เลยถามคำแรกถามเลยมีมาเล่นดาราคาเฟ่ไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วพี่ดูถามผมว่าจะยืนดูก่อนไหมผมบอกว่าไม่ดู
1: เพราะ
5: ผมคิดว่าถ้าไม่เล่นเราก็ไม่ได้มาเล่นดาราคาเฟ่คืนนั้นไงก็เลยขึ้นยากมากมาก
1: ตลก
5: ตลกเล่นยากมากมากขึ้นไปนี้หน้ามืดตามัวเห็นดาวเห็นเดือนอะไรมันยากอย่างนี้จริงๆยากมากเลยอ่ะคือเขาถามเป็ดตอบไก่อ่ะก็ถามงัวตอบช้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้ยินในหูนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยคนจะขำมา
1: คนหัวเราะ
5: ใช่แต่ผมอ่ะคือผมตอบเหมือนว่าเฟี้ยงสุ่มอ่ะปลาได้ปลาสุ่มไปอย่างงั้นคือก็ตอบมาด้วยความที่เราอยากจะเล่นไงพอลงมาจากนั้นน่ะเขาบอกว่าผมเก่งมากโ
6: อ้เล่นไม่รู้เรื่องกลายเป็นตลกมาก
5: ไม่รู้เรื่องเลย
6: กลายเป็นตลกมาก
5: ใช่เป็นคนเก่งมาก
1: สรุปแล้วการเป็นตลกทำให้พี่โชเล่ต้องอยู่ใกล้หรือไกลจากครอบครัวคะ
5: ตอนเป็นตลกไม่ไกลครอบครัวนะแต่ตอนเป็นนักร้องอะไกลตอนคลอดน้องเบลอะ ม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นกันแต่ว่าพอตอนผมเป็นนักร้องดาราคาเฟ่ตอนนั้นผมมีเงินที่จะเช่าแฟตอยู่แล้วไงแฟตเดือน 1,300 มีห้องน้ำในตัวมีเฟอร์นิเจอร์แล้วผมก็ได้ซื้อโทรทัศน์สีเครื่องนึงแล้วได้ซื้อตู้เย็นซันโย
2: ค่ะ
5: แล้วแฟนก็พาลูกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเริ่มพูดได้แล้วไงก็ขึ้นมากับคนนี้
6: นี่คือกว่าจะได้เจอลูกคนที่สองนี่คือพูดได้แล้ว
5: ก็นัดกันเรียบร้อย
6: ได้สองขวบไหม
5: ใช่ใช่นัดกันเรียบร้อยว่าแฟนมาหัวลำโพงแล้วผมไปรับ
1: เราจะย้อนวันเวลานี้ให้ได้ดูนะคะผ่านละครเวทีค่ะ

0: นับแต่บัดนี้เป็นต้นมา
1: เป็นต้นไป
0: ก็ผมโดดอกกระดุน
1: ดูดอกกระดุน
0: ขอเชิญเขียดผู้มีแก
1: ่
0: ได้พับกบ
1: พบกัน
0: ตลกมาเทโชเล่ดอกกระดุน
2: สวัสดีครับพี่น้องเขินเลยพี่ดูชมว่าเป็นตลกมากเท่โชเล่ทำตัวไม่ถูกว้า
0: ทำไมหัวเราะเสียงใหญ่อย่างนั้นบ้าบอจริงเชียว
2: ว้า
0: หัวเราะไม่หยุดแล้วติงตองเป็นอะไรอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะปากค้าง
1: หุบไม่ได
0: ้ดีครับปากค้างหุบไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัว
2: หายเร็ว
0: ทำไมหายเร็วขนาดนี้
2: เดี๋ยวไม่ได้ค่าตัว
0: กราบสวัสดีเสี่ยมิกแล้วก็ซ้อหมวยด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราภูมิใจนำเสนอตลกบ้าเท่โชเล่ดอกกระโดนจะมาเล่าเรื่องตลกตลกให้ทั้งเสี่ยและซ้อได้ฟังกันเชิญครับ
2: เรามาฟังเรื่องตลกการเสียงตบมือให้กับชีวิตตลกโชเล่หน่อยครับผมเป็นตลกบ้านนอกต้องห่างลูกห่างเมียมาทำงานไกลสุขได้จะมีความสุขมากกว่าที่ลูกเมียนั่งรถมาหาเราไม่ได้มาหาธรรมดานะมาอยู่กรุงเทพเลยดูสิเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหรอก็เป็นเพราะว่าเราจะเป็นที่พึ่งของลูกของเมียได้แล้วไงเห็นสถานีแบบนี้แล้วแม่มันนึกถึงอดีตจริงๆนี่ต้องมายกเองนะเห็นสถานีแบบนี้แล้วนึกถึงตอนที่จากลูกจากเมียมาน้องเบสลูกสาวคนโตร้องไห้ลั่นสถานีเมืองคอเลย
3: ต้องไปทำงานหาเงินมาให้เบสไงลูก
4: ไม่เอาเงินน่ะหนูอยากอยู่กับพ
2: ่อเอานะพ่อจะไปหางานหาเงินเยอะๆหนูจะได้สบายหนูต้องทำหน้าที่แทนพ่อดูแลแม่ดูแลน้องที่อยู่ในท้องนะลูกแบ่งเบาภาระแม่เขาสัญญาพ่อสัญญาเราทั้งหมดจะได้ไปอยู่กรุงเทพด้วยกันหนูทำได้ไหมลูกดูแลแม่ดูแลน้องนะลูก
4: ทำได้หนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุด
2: ดีมากลูกเบสพ่อรักลูกนะ
4: หนูก็รักพ่อ
5: ระวังตัวนะพี่ไปเบส

0: อ้าวไม่ตาโลกเหรอเอานี่เล่นมาตั้งนานไม่ตาโลกเลยแล้วถ้าอยากดูแบบตาโลกต้องย้อนไปอีกเห็นสถานีแบบนี้แล้วทำไมต้องยกคนเดียววะนี่เปลี่ยนแล้วถ้าอยากให้ตาโลกต้องย้อนไปในวันที่ผมมานั่งรอลูกเมียอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยอุ้ยรถไฟอ่ะมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่โอ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตรงนั้น
1: อ้าวเฮ้ยคุณชวนเล่นี่คุณมาเล่นตลกเหรอเนี่ย
0: โอ้ยเล่นตลกอะไรนี
1: ่อ้าว
0: หาลูกหาเมียน่ะยังไม่เห็นเจอเลยนี
1: ่เงื้อพี่เจอเหรอ
0: เดี๋ยวพี่ดูนี
1: ่ไม่ใช่ผมชื่อเดชเป็นพนักงานรถไฟ
0: เออพี่เห็นลูกเห็นเมียผมไหม
1: อ๋อผู้หญิงที่สวยๆอ๋อแล้วก็มีอุ้มเด็กมาด้วยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนที่ตัวเท่านี
0: ้
1: มันนอนอยู่นะแต่ถ้ามันลุกขึ้นยืนมันก็ตัวเท่านี
0: ้
1: ใช่ไหม
0: โอ้โหท่าเป๊ะเลย
1: เห็นสิเห็นเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านไปแล้วนี่ตกลงนัดกันยังไงเนี่ยฮะ
0: เออนึกออกแล้วอ่ะ
1: ยัง

0: ไง
1: ผมนัดเขาให้ไปเจอที่ไอ้บ้านที่อยู่ที่วัดช่องลมนี
0: ่เ
1: ออผมลืมเอง
0: ปะโถนัดไปวัดช่องลมแล้วมารอที่หัวลำโพงรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวโอ้โหป่านนี้เขารอกันเหงื่อแห้งแล้วไปไปไปไป
1: เหรอเหรอ
0: เออ
1: ไปก่อนไปก่อนนะไอ้อะถึงแล้ว
0: ถึงแล้ว
1: มาอยู่อะไรในบ้านผมนี
0: ่เอ้านั่งรถมาเป็นเพื่อนกันไง
1: โอ้ยไปไปไปผมอยู่บ้านผมแล้ว
0: เออเคิร์มกลับสถานี
1: พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วนี่เป็นไงคุณนี่เป็นไงพ่อกลับมาแล้วอ่ะพ่อทำตามสัญญาแล้วลูก
2: หนูก็ทำตามสัญญาหนูดูแลแม่แล้วก็ดูแลน้องอย่างดีเลยนะ
1: ดีมากลูกเด็กดีเด็กดีโอ้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อย
3: นี่นี่นี่เจ้าเบลเจ้าเบล
1: น้องเบลน้องเบลอู้น่ารัก
3: ดีดีสิพี
1: ่เด็กดีเด็กดีต่อไปนี้เนี่ยเราอ่ะพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะตลอดไป
3: นี่จำหน้าพ่อเลยไหมลูก
4: เป็นไงบ้างครับจากที่ดูละครไปเห็นซับน้ำตากันหลายรอบเลย
5: ก็ผมดูไปแล้วผมก็นึกถึงภาพที่เกิดความเป็นจริงอ่ะก็ทำให้ซึ้งทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกเราเป็นอย่างนี้เหรอคิดถึงเราประมาณนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยที่เราจากมาจริงๆเราก็มาทำงานอ่ะเนาะแต่ลูกเขาก็ไม่อยากให้เรามาประมาณนี้ก็เลยก็เหมือนกันเลยอยากจะบอกว่าหัวใจลูกกับหัวใจพ่อเหมือนกันพ่อก็ใช่ว่าอยากจะจากใช่ไหมแต่ก็เพราะงานเพราะหน้าที
3: ่แล้ววินาทีที่ได้เห็นครอบครัวในวันนั้นนะคะเป็นยังไงคะ
5: พอเปิดประตูปั๊บเจอแม่เขานอนหลับสนิทแต่ว่าพี่เบสคนโตก็บอกพ่อหวัดดีค่ะเขาว่าอย่างนี้พี่เบสคนโตแล้วเบลเขานั่งเล่นตอกแต่เขาปีนขึ้นไปเล่นบนโซฟาน่ะบนโต๊ะที่ผมวางโทรทัศน์อ่ะเบลก็พ่อหวัดดีค่ะครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลูกคือคำนี้มีหน้าแม่เขาถึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาคลอดกับหมอตำแยเขาบอกว่ากว่าหมอตำแยจะกลับมาถึงบ้านนี่คือลูกไหลออกมาหมดแล้วลูกออกมาแล้วแล้วก็เสียงร้องว้าว้าแม่เขาบอกดีใจมากเลยว่าได้ลูกผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นเพราะเสียงใหญ่มากเสียงกังวานไปทั่วเลยอะไรเงี้ยสมัยนั้นจดหมายเนา
2: ะ
5: อ่านจดหมายไปก็แบบคือยิ้มไปแบบน้ำตาก็ซึมอย่างเงี้ย
4: แล้วแม่ได้เล่าให้ฟังไหมว่าวันแรกที่เจอพ่อเบลเป็นไง
6: ก็เล่าว่าตอนเจอพ่อเบลก็แบบตอนนั้นไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพ่อแต่คือพูดตามพี่เบสพอเห็นพี่เบสแบบยกมือไหว้สวัสดีค่ะเราก็ทำตามสวัสดีค่ะพ่อเงี้ยแต่คือไม่รู้หรอกว่าคือพ่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่รู้เรื่อง
4: ซึ่งลูกอีก2คนของพี่โชเล่ที่นี่ด้วยพี่โชเล่ครับแนะนำตัวเลยครับ2ท่านนี้คือใคร
5: ก็คือน้องเบสคนสุดท้องคือน้องบอย
4: เบสจ๊ะยังจำวันที่มารอที่พ่อที่แฟตได้ไหม
7: คิดถึงพ่อมากๆเพราะว่าไม่เห็นหน้าพ่อนานมากแล้วก็เห็นห้องที่แบบกว้างมากในตอนนั้นนะคะคือห้องนี้คือแบบเหมือนคฤหาสน์แล้วอะค่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มีห้องน้ำในตัวมีนู่นนี่นั่น
5: แฟด
7: เป็นแต่มันเป็นแฟดอะ
5: แฟดช่องลมวัดใหม่ช่องลม
3: ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี
5: ครับผม
3: แต่มันมีปัญหาไหมครับเพราะว่าทำงานตลกนี่ก็เลิกดึก
4: เพราะคาเฟ่ก็เลิกประมาณ3-4
5: ใช่ครับ
4: แล้วพี่กลับบ้านเลย
5: กลับบ้านแล้วก็เคยมาเคาะประตูเรียกแฟนแล้วพอแต่พอแฟนเปิดประตูปั๊บลูกก็ต้องตื่นด้วยเพราะห้องที่น้องเบสบอกว่าเหมือนคาลิฮาร์ดจริงๆห้องเล็กมากพอลูกตื่นด้วยปั๊บพี่ก็มานึกว่าแล้วเขามานอนต่อใช่ไหมพอนอนต่อแล้วเขามาตื่น6 โมงไปโรงเรียนพี่ก็มานึกว่าลูกพักผ่อนสมองไม่เต็มที่ช่วงนี้มันจะตื้อๆไปโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าพอเลิกคาเฟ่ปุ๊บก็นอนปั๊มบางทีก็ไปนอนสวนลุม
6: พี่ก็นอนใต้ทางด่วนอะไรอย่างเง
4: ี้
6: ย
4: นอนใต้ทางด่วนคือที่ไหนที่จอดรถหลับได้
5: ใช่ใต้ทางด่วน
4: ใกล้บ้าน
5: ใช่ใช่
4: เพราะว่าไม่อยากเข้าบ้านเพราะกลัวลูกตื่น
5: ใช่ครับ
4: ก็เรียกว่าทำงานหนักนั่นแหละพี่หมวยคือทำงานหนักช่วงนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้
5: ใช่ครับ
4: งั้นมาถามลูกๆบ้างไอการที่พ่อทำเงินได้มีเงินเลี้ยงเราแต่ไม่มีเวลาให้เราเลยเนี่ย
6: ก็มีเงินมีอะไรก็สบายนะคะคือพ่อเขาก็ทำให้ลูกๆให้แม่สบายค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ารู้สึกแบบมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะอย่างเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาะก็เขาก็จะมีวันพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็แบบคือตอนนั้นด้วยความเราเป็นเด็กอ่ะเนาะเราก็เลยแบบ

0: พอคนอื่นเขาก็มาอะไรเงี้ยแต่พ่อเราก็มองไปเก้าอี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักพักแม่ก็เดินมานั่งแล้วแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออแบบคน
1: ถามพ่อ
0: ใช่คนอื่นก็แบบเออพ่อมาแต่แบบเราก็แม่วันแม่ก็แม่วันพ่อก็แม่ประชุมก็แม่อะไรฟังผลสอบก็แม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบคนอื่นเขาก็มีพ่อมาเนอะแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็เลยน้อยใจพ่อเหมือนกันเนาะก็น้อยใจพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อแบบบางครั้งมันเรื่องของแบบเรื่องโรงเรียนมันก็แบบมีความสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือก็เข้าใจว่าพอทำงานอะพอโตแล้วถึงมาไปย้อนไปก็ขำตัวเองเหมือนกันว่าเออแบบพ่อเขาก็ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีทุกวันนี
2: ้ค่ะเบลทราบใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยยอมที่จะไปนอนในรถเพื่อให้ลูกกับภรรยาสบาย
0: ทราบค่ะแม่เล่าให้ฟัง
2: ค่ะตอนนั้นเนี่ยเบลคิดยังไงอ่ะเบลอยากให้พ่อกลับมาแล้วตัวเองต้องตื่นไหม
0: ใช่อยากให้พ่อกลับมามากกว่าคืออย่างน้อยตื่นมาก็ยังได้เห็นพ่อบ้างแต่ถ้าแบบว่าพ่อไม่กลับเราตื่นมาอีกทีก็คือเราไปโรงเรียนแล้วไม่เจอพ่อใช่ค่ะแล้วเจออีกทีก็คือกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อก็ตื่นอาบน้ำจะไปทำงานเราก็ได้คุยกันแป๊บๆแล้วพ่อก็ต้องรีบออกไปแล้วก็จะสวนกันแป๊บนึงเนี่ยค่ะ
3: พอเริ่มทำงานเริ่มโอเคทุกอย่างก็เริ่มมีบอยมีบอยแล้วดีขึ้นเลยไหมครับ
4: ดีดีดีย
3: ังไงฮะ
4: บอยเกิดมาวันแรกก็ได้นั่งรถเก๋งเลยพี่ซื้อรถเก๋งแปดแสนกว่าเงินสด
3: นี่ไง
4: แล้วพี่ก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์สองหลังล้านกว่านั่นก็เงินสดแล้วก็ทีหลังมาซื้อสปอร์ตเรเดอร์ตอนนั้นป้ายแดงแจ๊กออกมาใหม่ๆเลยล้านกว่าก็เงินสดแล้วก็ซื้อรถตู้มา1คันด้วยแต่ว่ามือสองก็เงินสด
3: แสดงว่าออกจากคณะตลกมาทำร้านอาหารเลย
4: ทำร้านอาหาร
3: แล้วร้านนี้ไปไหนแล้วครับ
4: พี่มารู้ว่ากุ๊กอ่ะเขาไม่ค่อยตรงกับเราก็เลยปิดร้านพอช่วงปิดร้านนี่เราก็ได้นอนอิ่มใช่ไหมหลังจากที่ว่าลำบากมาคือสู้งานมานานพอได้พักผ่อนพักคนเรามันก็นะก็มีมั่งที่ว่าเฮ้ยมันสบายนี่นาใช่ไหมก็งานติดต่อมาก็จะบอกงานว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี
2: ้ปฏิเสธ
4: ใช่แต่พอนานๆเข้าคือไม่สะดวกจริงๆคือไม่มีงานใช่ไหม
0: นานๆเข้างานก็หาย
4: ใช่ใช่ตอนที่เขาติดต่อมาคือเราบอกเราไม่
0: สะดวก
3: คนดูไม่เข้าใจไอ้คำว่าที่รักสะดวกตอนนั้นกับการที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วระยะเวลานานเท่าไหร
0: ่เกือบปีครับ
3: เกือบปี
2: คร
3: ับแล้วหลังจากนั้นก็เลยคนก็เริ่มไม่สะดวกที่จะติดต่องานเราแล้ว
0: ใช่คราวนี้คนก็เลยว่าเขาไม่สะดวกก็ให้เขาพักยาวไปดีกว่าประมาณนี้
4: ใช่พองานไม่มีปั๊บก็ทำไงอ่ะเพราะว่าค่าบ้านต้องส่งเฮ้ยขายหนังสือดีกว่าเขาบอกหนังสือไม่ต้องลงทุนคือไปรับมาก่อนแล้วเขาหักทีหลังใช่ไหมกำไรเล่มหนึ่งก็ถ้า10บาทก็ได้2บาทร้อยนึงก็ได้20บาทแต่เหนื่อยมาก
2: เล่ามาถึงตรงนี้ได้เห็นการสู้ชีวิตของพี่โชเล่นะมันมีขึ้นมันมีลงถามแขกรับแชร์สวัสดียังเป็นทางการพี่น้อยแล้วก็น้องบี้กมลธิดาค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค
2: ่ะพี่น้อยในฐานะที่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกับพี่โชเล่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะ
5: เหมือนกันทำอะไรไม่อยากให้ลูกรู้จริงเหมือนกันเลยเป๊ะและนิสัยเหมือนกันพอแบบจะทุกข์ยังไงจะเหนื่อยยังไงไม่อยากให้ลูกรู้โชเล่ชอบโชเล่ตรงเนี้ยที่ตอบพี่บอกว่าถ้าผมไปลูกตื่นถ้าผมพ่อถ้าผมนอนแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่ล่ะพี่อ่ะแล้วถ้าเกิดวันไหนเธอไม่ได้นอนในรถเธอไปไหนแล้วก็ถามเขาอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีเมียใหม่หรืออะไรอย่างนี้แล้วมันไปแอบมีกิ๊กมีเกิร์กอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าเขาก็ไปวิ่งแถวสนามแล้วเขาถึงจะกลับมาผมก็ออกกำลังกายของผมด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็มองน้องก็มามองคิดว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยให้ดูครอบครัวเป็นตัวอย่างเอาคนใกล้ชิดเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการของเราได้นี่ก็มีลูกดีไงมันน้อยมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวเขาบอกเขาทำเพื่อลูกก็เหมือนกันเขาทำเพื่อลูกจริงๆคนนี้ตั้งแต่ก็ยังไม่ดังอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาดังแล้วก็ไม่ลืมตัวเขาก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งเขามามีบ้านมามีบ้านก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่หนูผมได้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเธอยังได้นอนอยู่ไหมผมก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพรา

0: ผมกลัวลูกผมตื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวนี่เรื่องมันเรื่องใหญ่ที่สุดใครจะเป็นอะไรจะลูกเป็นอะไรเมียเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนในครอบครัวรวมตัวกันเนี่ยอะไรก็ทําอะไรเราไม่ได้จริงๆเรื่องจริงอันเนี้ยนี่ตอนที่เค้ายังเด็กๆอะไรเนี่ยเค้าก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่โชเล่บุกบั่นจนกระทั่งได้ประสบความสําเร็จลูกเมียอยู่กันอย่างสบาย
1: ตรงที่เบลพูดเมื่อกี้น้ําตาแม่ไหลอ่ะไอ้หญิงก็ถามว่าหญิงว่าถ้าให้แม่ตลกกับเป็นไข่ก็แกงเอาอะไรไอ้หญิงบอกให้ไข่ก็แกงแต่ว่าทําไมแม่จะได้นอนกับหญิงแต่ 2:00 นพูดเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี
2: ้น้องมี่ล่ะคะน้องมี่เนี่ยมาจากครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆเหมือนกันได้ฟังแล้วเป็นไงคะ
3: พอได้ยินน้องเบลพูดว่าตอนที่ไปงานโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยของมี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าของมี่ที่บ้านต้องขายของอะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนยืนหลักส่วนมากงานโรงเรียนงานครอบครัวประชุมผู้ปกครองไปรับลูกกลับบ้านลูกไม่สบายไปส่งคุณแม่แต่ว่าเรารู้นะคะว่าคุณพ่อรักเราเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน
2: ค่ะ
3: มีรู้สึกว่าเหมือนพี่โชเล่มีกำลังใจที่สำคัญอะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนแบบวันที่พอพี่โชเล่เศร้าพี่โชเล่มีกำลังใจในการผลักดันต่อวันที่พี่โชเล่มีความสุขกำลังใจเนี้ยมันก็เหมือนยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักให้พี่โชเล่มีความสุขเพิ่มขึ้นมันหันมาแล้วเห็นลูกยิ้มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากำลังใจของครอบครัวพี่สำคัญมาก
2: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะต้องถามพี่โชเล่ว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยค่ะกำลังใจของครอบครัวมาช่วยเหมือนกับที่น้องมี่บอกไหมคะ
4: ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่รู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนั้นลูกคนโตน้องเบสเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะมาพูดที่บ้านบ่อยๆนะว่าเขามีการแสดงบนเวทีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาอยากให้พ่อไปแต่ผมมาติดงานแต่คำเนี้ยมันก้องในหูพ่อพอผมเสร็จงานนะผมรีบไปที่โรงเรียนลูกสาวนะผมเข้าไม่ได้รถเยอะมากรถเต็มลานไปหมดเลยผมจอดไกลมากทำไงให้ลูกรู้ว่าเรามาขึ้นหลังคารถขึ้นไปยืน
5: ใช่
4: กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ผมขึ้นหลังคาแบบคือแบบให้ลูกเห็นเพราะลูกออกหน้าเวทีพอดีตอนนั้นแต่รถอยู่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับตัวเองที่ว่าทำไมผมไม่หยุดงานแต่ว่างานก็ติดต่อไว้ก่อนแล้วไงผมเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ด้วยไงแต่พอเสร็จแล้วผมก็รีบมาเลยก็มาทันช่วงท้ายๆของงานเลยแต่ผมก็ไปไงแต่ตอนนี้ต้องถามเขาว่าเขารู้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เคยบอกใครนะ
6: เนี่ยก็ถามเลย
2: เบสเห็นพ่อไหมคะวันนั้น
5: ไม่เห็น
7: ไม่เห็น
2: มันไกลมากพ่อบอก
4: ไกลมาก
5: คือเราไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่บนรถนั้นคือพ่อเรามากกว่าค่ะนึกว่าเป็นพันโลงช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มาไม่ได้ในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพ่อไม่มาอยู่แล้วค่ะ
2: ค่ะ
5: ก็เลยคนนั้นไม่ใช่พ่อค่ะ
6: แต่แสดงว่าวันนั้นก็คือเห็นคนขึ้นไปยืน
5: เห็นค่ะแต่ว่าไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมันไกลมาก
6: เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกไหม
5: ครั้งแรก
6: ว่าผู้ชายที่เราเห็นวันนั้นสรุปคือพ่อเราแล้วในเมื่อที่เราได้เห็นความพยายามของพ่อแล้วเนี่ยที่เขาก็รู้สึกผิดแหละว่างานของลูกเขาก็อยากมาแต่มันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่มันนัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันแคนเซิลไม่ได้แต่สุดท้ายก็บึงรถ
4: มา
6: เข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นยืนบนรถเลยแล้วกันนี่เพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรก
5: เพราะว่าเบบเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนจะมีกิจกรรมบ่อยมากพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่เรามาเซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยคิดเลยค่ะ
6: อยากจะบอกอะไรกับพ่อไหมครับ
5: ขอบคุณมากค่ะแต่เบบไม่รู้จริง
6: ๆแล้วพอวันนี้รู้แล้วว่าคนคนนั้นคือพ่อเราเองอ่ะหนูเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแล้ว
5: ที่หนูร้องไม่ใช่อะไรพ่อปีนขึ้นหลังคาล้นหรอ
2: น้องเบสมาก็ได้ค่ะ
6: เราไม่ได้เรื่องบางเรื่องคือ

0: ีแล้วครับวันนั้นจนถึงวันนี
1: ้ตอนนั้นน้องเบสยังไม่จบอะครับตอนนี้เขาจบมานานแล้ว
0: กี่ปีลูกประมาณ
2: จะ20หรือเปล่า20กว่าปีตอนนี้ตอนนี้น้องเบส39ปีแล้ว
0: 20กว่าปีพี่เพิ่งบอกลูกวันแรกในเราม
1: ันนึกออกเมื่อกี้ไงพอพี่น้อยบอกถึงว่าลูกคนอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะพี่เป็นอย่างคนอย่างนี้เบสนั่งเลยลูกเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะพี่ไปทันทีเลยนะ
0: ไปทันทีแต่ต้องเสร็จภารกิจ

0: ต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะพี่ไปทันทีเลยนะ
1: ไปทันทีแต่ต้อง
0: เสร็จไปทันท
1: ีแต่ต้องเสร็จภารกิจของเราก่อน
0: ใช่หมายถึงไม่มีงาน
1: รีบไปทันที
0: พี่จะไปทันทีถ้าลูกขอให้ลูกโทรมา
1: ไม่ว่าจะเป็นน้องเบสน้องเบลหรือน้องบอยได้หมด
0: ทุกคนเลยขอให้ลูกโทรมาแต่ว่าเป็นลูกกับพี่ไปเลย
2: ค่ะ
0: ทุกที
1: ปุ๋ยเชิญน้องปุ๋ยมาเลยฮะ
2: นี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่โชเล่กับลูกๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้องเบสที่จะติดพ่อมาก
3: ติดมากเลย
2: เราอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้ในวันที่อยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
4: เอาละครับท่านผู้ชมมุกตลกที่เล่าไปเมื่อฉากที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่ามุกเล่าเรื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่ามุกลงชุดฮ่าซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลังจากฉากแรกไปประมาณ10กว่าปีครับผมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่งานพานไหว้ครูนะฮะที่เห็นนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเชิญชม
5: ชามาเองตัวเป็นๆเลยนะคะเนี่ย
6: สวัสดีค่ะมาชามาเลยค่ะ
5: กราบคุณแม่ค่ะโอ้ยมองจากข้างหลังคิดว่าไม่สวยแต่มองจากข้างหน้าโอ้ยไม่สวยเลยค่ะ
6: ทำไมพูดอย่างนั้นนะลูก
5: หยอกเล่นนะคะว่าแต่สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือยังคะเนี่ย
6: โอ้ยพูดแบบนี้มาท่าเขินเลยผู้ชายอ่ะพี่ไม่สนหรอกผู้ชายน่ากลัว
5: แกน่ากลัวกว่าอีกโอ้ยมาพ่อหนูเติมแป้งให้พ่ออีกหน่อยดีกว่า
6: สวยยังเนี่ยจริงๆอ่ะให้พ่อทำคนเดียวก็ได้นะลูกพ่อชินแล้วพ่อไม่อายหรอก
5: โทมาถึงขนาดนี้แล้วพ่อช่วยหนูมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากไปกันพ่อมาค่ะ
4: นั่นไงตลกที่มาของานเนี่ย
5: พ
4: ี่
5: เช
4: ิญ
5: ค่ะ
4: มาเลยน้องครับโชเล่เชิญเชิญเชิญนะครับสื่อมาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับข่าวบันเทิง
6: เอาลูกใครเรียกเราล่ะ
4: มาครับ
6: ไหนเดี๋ยวคุณ
4: สวัสดีครับอะไรอ่ะ
6: นี่พี่ดูนี
4: ่เฮ้ยไม่ใช่ดูผมโดบันเทิงยามดึกกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับได้ข่าวว่าที่ต้องมาเดินแจกน้ำบัตรคนทั่วไปเนี่ยเพราะมาของานเพราะเราเนี่ยตกอับจนมันไม่มีงานเลยครับ
6: โอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือผมไม่อยากงอมืองอเท้าไงก็มาของานไงครับ
4: เอ้าแล้วได้ข่าวว่ามีธุรกิจมันเจ๊งหมดเลยครับ
6: เจ๊งมันก็เจ๊งแหละครับแต่ผมไม่ท้อไงผมก็อยากจะมาของานทำครับ
4: ครับครับครับแล้วทำไมต้องพาลูกมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ๋ออยากแบบว่าเรียกร้องความน่าสงสารอะไรอย่างนี้ไหมเลยต้องพาลูกมาถามจริงหนูไม่อายเหรอฮะมากับพ่อแบบนี้อายไหม
5: หนูไม่อายค่ะหนูจะอายทำไมช่วยพ่อถ้าพ่อลำบากถ้าคนเป็นลูกไม่ช่วยนี่สิหนูว่าน่าอายมากกว่า
6: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูก
4: คิดว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหม
6: โทรศัพท์เข้าขออนุญาตรับโทรศัพท์
4: ถ่ายไว้นะ
6: ฮัลโหลครับผมโจเล่เองครับ

0: เสียเองเหรอโอ้โหโอ้เสียมีอะไรครับโอ้ดูข่าวโอ้โหเห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมครับโอ้ข่าวไปไวจังเลยนี่โอ้ครับโอ้อยากจะช่วยครอบครัวผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับเสียอะเสียว่าไงจะให้น้องเบลจะให้น้องเบลไปขอบคุณนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผมแต่ว่าผมคงรับไว้ไม่ได้สวัสดีนะครับ
1: พ่อเป็นอะไร
2: โอ้โหนี
1: ่ใครโทรมาน่ะ
2: เริ่มมีดราม่าแล้วกล้องถ่ายไว้เก็บภาพไว้เรตติ้งขึ้นแน่นอน
0: เสียที่เคยรู้จักพ่อตอนที่พ่อเล่นคาเฟ่เขาจะช่วยเหลือครอบครัวเราแต่พ่อปฏิเสธไปแล้ว
1: อ้อทำไมล่ะพ่อ
0: พ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริง
2: ๆเอาแล้วครับท่านผู้ชม
1: เป็นอะไร
2: ศีลอารมณ์ฮะศีลอารมณ์
1: ขอโทษเบลทำไม
0: คือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอ่ะแต่เขาจะให้เบลอ่ะไปเป็นพ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้พ่อไม่ได้รังเกียจลูกเลย
2: ก็คงจะนำเสนอข่าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวพาดหัวไปเลยว่าตลกตกอับไม่มีงานต้องเอาลูกมาเดินขายกินมาเสนอเสียเรตติ้งดีแน่นอนเฮ้ยไปกลับก่อน
1: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปพ่อกับเบลรู้ว่าเรามาทำอะไรมาเพื่ออะไรใครที่มันคิดชั่วสกปรกก็ให้เขาคิดไปยังไงเบลก็ยังอยู่ข้างพ่อเสมอนะไม่เอาไม่ร้องไห้สิเด็กดีเด็กดี
0: ขอบใจนะลูก

0: ย้อนไปในวันนั้นทำไมพี่โชเล่ถึงคิดวิธีการนี้คะทั้งนำบัตรทั้งชุดแล้วก็สถานที่ที่ไป
1: คือเราหายไปนานทุกคนเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจกนำบัตรนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็นจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นชุดมาช่าก็ดังมากไง
2: แล้วก็คือชุดอย่าง
1: น
2: ี้เลย
1: ชุดอย่าง
2: เป๊ะเลยน้องเบลก็ใส่ชุดอย่าง
1: น
2: ี้
3: ใช่ค่ะ
1: ชุดแบบนี้
3: ชุดเดียวกันเลย
2: ชุดนี้เลย
1: ชื่นชมทีมงานเลยครับ
2: คือไปทำอย่างนี้อยู่กี่วันครับ
1: ไปแจกวันเดียวแต่ว่ามีคนเขาสงสารนะเขาเอาเงินมาให้แบงค์500สมัยนั้นนี่เยอะมากนะแบงค์500แบงค์พันแต่ว่าพี่ไม่รับเลยนะพี่บอกว่าขอบคุณมากมากแต่ที่ผมมาแจกนำบัตรผมของานผมไม่ได้มาขอเงินช่วงที่ไปทำตรงนั้นอะเก็บเงินได้เฉพาะที่ออกครั้งนี้เลยนะเก็บเงินได้ล้าน5แต่สุดท้ายพอเงินพอได้มาตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนเดิม
0: ต้องถามเบลว่าตอนนั้นเนี่ยเบลคิดอะไรเบลถึงโอเคหนูเองที่จะไปกับพ่อ
3: คิดแต่ตอนนั้นว่าไปเป็นเพื่อนพ่อ
1: ใช่
3: ว่าพ่ออยากแจกนามบัตรก็โอเคเบลไปเลยก็ได้เพราะตอนนั้นคือเบลก็ว่างอยู่ก็เลยไปเพราะตอนนั้นพี่เบลทำงานน้องบอยเรียนวันนั้นเบลว่างวันที่งานเบลหยุดพอดีนะเบลไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันหยุดงาน
1: แต่ช่วงแจกตอนนั้นผมหันมามองลูกผมตกใจนะตอนที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์ลูกอยู่ลูกร้องไห้เห็นเช็ดน้ำตาผมรีบวิ่งมาหาลูกเลย
2: แล้วน้องเบลร้องไห้เพราะอะไรครับวันนั้น
1: เกี่ยวกับพ่อนี่แหละผม
3: เกี่ยวกับพ่อค่ะว่าแบบอายไหมที่พ่อแต่งตัวแบบนี้ อะไรแล้วมาทำแบบนี้ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอแล้วถ้าคนอื่นว่าพ่อเป็นคนบ้ามาเดินแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือก็เป็นคำถามที่เหมือนแบบเราก็หันไปมองพ่อไงคือผมหันไปมองปุ๊บแล้วคือที่พ่อยืนอยู่แล้วก็มองตามที่นักข่าวถามมามันก็คือแบบที่เขาถามมาทุกคำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคือพูดไม่ออกก็เลยร้องไห้ใช่
2: คือมันก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาถามก็คือสิ่งที่เขาเห็น
3: ใช่ก็คือสิ่ง

0: ที่เขาเห็นแล้วก็คือสิ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็เลยแบบปื้มน้ำตาไหลออกมา
1: ตอนนั้นเนี่ยลูกๆเครียดไหมคะเห็นพ่อไม่มีงาน
2: แต่ลูกๆคนไหนไม่พูดแฟนก็ไม่พูดไม่มีใครพูดเรื่องงานนะทุกคนจะไม่พูดกับผมเลยนะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้งานทำเมื่อไหร่พ่อจะไปทำงานหรือแฟนก็จะ
0: แม่จะไม่พูดเลย
2: เมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะทำงานไม่มีใครพูดสักคนเลยแต่คนที่เครียดกลับเป็นผมเนี่ยผมเครียดทั้งที่ว่าผมไม่มีงานและผมอาศัยกินของเขาแต่คนที่เครียดคือผมไม่ใช่เขาผมนี่กลับมาเครียดว่าจากที่เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเคยเลี้ยงดูลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่เคยให้ลูกลำบากลำบนกับเราแต่ตอนเนี้ยเราไม่สามารถออกอะไรได้เลยเหรอค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างคือลูกเท่านั้นเหรอเครียดถึงกับขั้นจะฆ่าตัวตายโทรไปหาพี่สาวที่นครศรีธรรมราชบอกว่าฝากลูกด้วยคือผมจะไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะโทรผมขับรถไปก่อนแล้วไปสะพานแม่กลองกะว่าคือฝากพี่เสร็จแล้วก็ขับลงไปในสะพานเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าคือมันหมดแล้วนะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วจะอยู่ให้เป็นภาระลูกทำไมอย่างเงี้ยก็พอโทรบอกพี่ว่าผมฝากเนาะฝากล้านล้านกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาบอกเขารู้เลยถ้าเขารับจะอะไรจะเกิดเขาบอกกูไม่รับลูกมึงเลี้ยงเองเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาอย่างนี้แล้วผมเป็นคนรักลูกไงใช่ไหมฝากใครไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ในหูก็มันได้ยินเหมือนกับว่าคนเราพอมันถึงชะตาสุดท้ายมันจะได้รินอะไรอื้ออึงไปหมดนะได้ยินเหมือนเขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยบาปกรรมยิ่งกว่าไปฆ่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างได้ยินก็เลยบนรถกลับมาบ้านรีบขึ้นไปหาลูกเลยคิดได้ว่าทุกปัญหาต้องมีทางออก
3: ไอ้ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินขนาดไหน
2: คือยังมีส่งแบงค์นะยังพอมีส่งแบงค์นะก็ขอลูกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะ
3: นั่นคือลูกๆทำงานแล้ว
2: ใช่ใช่
3: ไอ้ที่พี่ถึงขั้นคิดว่าอยากตัวตายเพราะว่าภาระในบ้านกลายเป็นต้องเอามาจากลูกๆ
2: ใช่เพราะตัวเองไม่มีอะไรไม่มีรายได้อะไรเลย
3: เป็นรายได้ของลูกๆที่แบ่งมาให้พ่อทุกคน
2: ใช่ครับ
3: อ๋อ
2: ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็เหมือนว่าเป็นภาระให้เขาอีกประมาณนี
1: ้ค่ะ
2: ก็พี่เพราะพี่เคยตั้งใจไว้แล้วล่ะพี่จะไม่เป็นภาระให้ลูกเด็ดขาดชาตินี
1: ้ครับต้องถามลูกน้องเบบเหมือนอยากจะพูดอะไรค่ะในช่วงที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้น
4: ช็อตช็อตไม่ใช่คือพ่อบอกว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะพ่อเขียนพินัยกรรมมาให้หนูพินัยกรรมที่ไม่ได้อยู่ในมีคนเซ็นคนค้ำคนอะไรแต่เป็นกระดาษ
0: เป็นกระดาษมันพ่อล้างขึ้น
4: ว่าถ้า
0: เหมือนที
4: ่พ่อบอกถ้าพ่อตายไปดูน้องยาวมากเขียนให้หนูไว้หนูอ่านหนูร้องไห้อยู่ในห้องแต่น้องสองคนไม่รู้นี่คือเรื่องจริงพ่อเขียนไว้จริง
1: ๆอันนี้คือหนูได้อ่าน
4: ยังมีอยู่ค่ะที่บ้านยังมีอยู่
1: ตอนที่พ่อออกไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่า
3: คือเขียนก่อนที่จะออกรถไปที่จะไป
1: แม่กลอง
3: แม่กลอง
4: หนูไม่แน่ใจว่าเขียนไว้แต่คือพ่อออกพอลูกเริ่มนอนใช่ไหมคะเริ่มพ่อเขาก็จะขับรถออกไปทุกคืนบางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นอาทิตย์บางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นครึ่งเดือน
3: ขับไปไหนครับ
2: ไปอยู่ในป่า
0: พี่เขาไป
1: ป่าไหนคะ
0: กระท่อม
1: พี่โซเล
2: ่ไปสร้างกระท่อมอยู่ด้วยไม้
0: ใช
2: ่พี่ก็ไปของพี่เรื่อยคือพี่ถึงบอกว่าที่ว่าพี่ปลงตรงนี้ไงที่พี่ปลงได้เพราะว่าพี่ไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกลับมาบ้านนั้นลูกว่าหรือว่าวิญญาณเจ้าป่าเข้าพ่ออะไรบางคนเห็นหน้าพี่คือพี่จะออกมานี่เขียวดำมากอะไรอย่างเงี้ย
3: คือไปใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นภาระลูกคือพูดง่าย
2: ๆไปคิดก็เลยปลงได้ไงสัจธรรมว่าเก่าไปใหม่มามันธรรมดาถึงเรากลับมาเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าตอนแรกพี่เตรียมตั้งวงไว้ใช่ไหมพอแจกนำบัตรตั้งนะตกลงตั้งนะแต่งานไม่
1: ม
2: ีคือมีแรกๆอ่ะและตอนหลังก็ไม่มี
1: ค่ะมาถึงวันนี้วันที่พี่โชเล่จากนักร้องจากตลกจากทำอะไรมาสารพัดมาวันนี้เป็นยูทูบเบอร์ตรงนี้น่าสนใจว่าพี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์มันเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะ
2: เริ่มต้นมาจากที่พี่อ่ะไม่อยากให้ลูกเล่นคอ
1: ม
2: เพราะหลายคนบอกว่าผู้ชายจะหลอกผู้หญิงในคอม
3: ครับ
2: oh. แล้วพี่มีลูกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่ก็ห่วง ใช่ไหม พี่ก็ห่วงกลัวเขามาหลอกพี่ก็จะห้ามลูกเล่นคอมมากๆเลย และทีนี้พอพี่ไม่มีงานมากๆเข้าจะไม่แบบอย่างที่บอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไปภาคใต้ไปงานบุญ และทีนี้พี่ตักข้าวตักแกงให้ญาติพี่น้องและญาติพี่น้องอ่ะเขาเคยรู้ว่าผมเป็นดาราใช่ไหมแม้จะตกอับแล้วแต่คนทางบ้านอ่ะดาราตักให้เขาก็มีความ

0: ว่าเอ้ยกันเองไม่ยิงผมก็ตักข้าวตักแกงน้องบอยก็มาถ่ายคลิปผมสัญชาตญาณคนที่ไม่ได้เล่นตลกนานๆไม่ได้แสดงนานๆพอเห็นกล้องก็เล่นใส่กล้องเต้นเต้นเต้นพอตอนเป่าปีในเพลงอ่ะผมก็เอาหวักรู้จักหวักไหมครับ
1: ไม่รู้จักฮะ
2: ทับ ปี
3: กระบวย
2: กระบวย
4: ใช่
0: ทับปีนั่นแหละผมก็เอามาเป่าเป็นครุยพอตอนกีตาร์ผมก็เอาไอ้ที่เจิ้นไอ้ที่เจิ้นเวลาทอดมันนะพี่น้อยอะไรไม่ใช่ตรองนะ
5: ตะแกรง
2: ตะแกรง
0: เอามาดีดกีตาร์แล้วบอยก็ถ่ายผมก็เล่นเล่นเล่นเล่นพอเล่นไปคืนนั้นเสร็จอยู่มา3วันได้มั้งน้องบอยเขามาโพสคนดูล้านกว่าวิวแล้วเขามาบอกผมว่าเนี่ยถ้าพ่อเล่นคอมอ่ะพ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วผมก็เลยถามลูกว่าเน็ตไอดอลคืออะไรเขาก็คุยให้ฟังแล้วก็คือคนที่พ่อบอกว่าทำไมภาคหลังไม่มีใครมาเรียกชื่อพ่อไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนั้นแหละถ้าพ่อมีเน็ตไอดอลอ่ะถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลถ้าพ่อเป็นไอดอลเขาจะมาขอพ่อถ่ายรูปจะมาเรียกพ่อพอลูกพูดแค่นี้หูพึงเลยเพราะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาเรียกเราแล้วจะต้องมีคนมาขอถ่ายรูปก็เลยอยากจะเล่นขึ้นมาขอให้พี่ฝึกลากเมาส์ก่อนอันดับแรกพี่ก็ฝึกป๊อปน้องบอลพอข้อบอกพี่จับอย่างนี้กดอย่างนี้แล้วเขาก็ไปพี่ก็ลากอยู่คนเดียวดูในจอสอนไปไหนพี่ก็เอ็นไปอย่างนี้เอ็นลำบากมากมันพี่บอกว่าตลกเล่นยากใช่ไหมลากเมาส์ยากกว่า
5: เราอยากผ่านชมกลับไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะวันที่พี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์ลากเมาส์จนตัวเอียงเป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
6: พ่อไหนลองลากเมาส์ไปที่ทางด้านซ้ายสิไหนลองไปทางขวาสิซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา
7: โอ้ยเฮ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะลูก
6: โถพ่อลากเมาส์มันไม่ต้องเอียงตัวตามเลยสักหน่อย
7: เอ้าเหร
6: อไหนลองไปโพสตรงสเตตัสลองโพสสิ
7: ไหนอ่ะ
6: นี่ไง
7: โอ้คุณกำลังคิดอะไรอยู่โอ้เราก็พิมพ์ไปเลยเรากำลังจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดีไหมลูก
5: ฮะมันเชยไปไหมพี
8: ่ฮะวอนอะไรมันไม่น่าสนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจริงตอง
7: อ้าวคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมนี
8: ่อ้าวพี่ดูไงดูดอกกระโดนไง
7: พี่ดู
8: เออ
7: เห็นเมื่อกี้อ่ะ2เรื่อง2ตอนไม่ใช่ดูสักทีอ่ะเออแล้วนี่ดูตัวจริงหรือเปล่านี
8: ่ตัวจริงเฮ้ดูทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวจริงแน่นอน
7: โหดูตัวจริงพวกเราสวัสดีลุงหนู
8: เออสวัสดีสวัสดีลูกแม่วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนอ่ะซื้อขนมมาฝากด้วย
5: โอ้ขอบใจจ
8: ังเลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ
5: เออนี่พี่ดูมาพอดีเลยพวกเราอ่ะกำลังช่วยกันคิดว่าจะให้พี่เขาใช้มุกอะไรเป็นมุกประจำตัวตอนทำรายการอาหารดีอ่ะพี่เป็นตลกชั้นครูดูดอกกระเดินช่วยคิดหน่อยสิ
8: ก็เอามุกที่คนรู้จักไงเสียงหัวเราะกันฮู
5: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
6: หนูจะให้พ่อทำอาหารไปหัวเราะไปว่าฮ่าฮ่าฮ่าได้ยังไงอ่ะลูกหนู
8: ไม่ดีเหรอ
6: หนูว่าเอาที่พ่อชอบสอนพวกเราล้างมือก่อนกินข้าวดีกว่าไห
7: ม
6: ยังไงพ่อ
7: ขั้นตอนแรกเด็กๆจำไว้ให้ดีก่อนจะรับประทานอาหารให้ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้แห้งจำไว้นะเด็กดีเด็กดี
8: อะไรอีกอะ
6: มันน่าจะมีอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะคนจะได้จำได้ง่ายๆด้วยบอยว่า
7: พ่อก็นึกไม่ออกแล้วอะพี่ดูว่าไงอะ
8: ก็เอามุกเดิมไงผู้ชายน่ากลัว
7: โอ้ยตามมาหา
1: ารเป็นผู้ชายหน้ากลัวผู้ชายหน้ากลัวมันเข้ากันตรงไหนโอ้ย
8: เอา
1: ขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อย
6: นี่จับ

0: หรือว่ามันต้องมีเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะ
1: ใช่
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่อยากได้สั้นๆนะพี
2: ่อร่อย
3: ใช่เลยคำนี้เลยแบบนี้เลยขอคุณใหม่ทีสิ
2: อร่อย
3: อีกที
2: อร่อย
3: คำนี้แหละรับรองฮิตติดปากทุกคนแน่แน
0: ่จำง่ายสั้นๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วย
3: ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิหนึ่งสองสาม
4: เป็นยังไงบ้างคะได้มาสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งโลกของคนยุคใหม
5: ่มีหลายคนบอกผมว่าจะเป็นเน็ตไอดอลถ้าไม่พูดหยาบถ้าไม่พูดทะลึ่งตึงตังไม่มีทางได้เกิดแต่ผมมีความรู้ว่าช่างเถอะเพราะว่าจุดที่ผมต้องการคือคนมาเรียกผมชื่อแล้วก็มาขอถ่ายรูปเท่านั้น
4: เหมือนได้กลับมาวงการอีกครั้งหนึ่ง
5: ใช่
4: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะพี่มิกคือพอได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นมันจะไม่เหมือนภาพเดิมๆที่พ่อต้องออกไปเล่นตลกเนาะ
5: ใช่ใช่ครับใช่อยู่บ้านเลยทำอยู่บ้านตลอดเลย
4: มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่โซเล่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนบ้างคะ
5: คนเราจำไว้เลยนะลูกไม่มีชนะตลอดไปและก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีตลอดไปแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกให้ได
4: ้ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคะเริ่มจากพี่เบสก่อนเลยค่ะ
6: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันร้ายๆสำหรับเรามันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่พ่อเคยคิดว่าบกพร่องมากลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินทองแล้วมันของนอกกายสุขภาพพ่อสำคัญที่สุดลูกอยากให้อยู่แบบนานๆที่สุดอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของลูกให้นานที่สุด
7: จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือพ่อทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็คือพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีเต็ม 100% เกิน 100% ได้ตอนนี้ให้ล้าน%แหละก็คือว่าเป็นฮีโร่ในสายตาเบลแล้วก็เป็นไอดอลในสายตาเบลเป็นพระเอกในใจลูกคนนี้เสมอ
8: โอเคจบแค่นี้
4: ยังยังบอยน้องบอย
9: บอยครับมีอะไรจะบอกกับพ่อบ้าง
10: หนูอ๋อหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคือจะเงียบๆพ่ออย่าพูดนะคำนั้นอ่ะอ้ามพูดดิ
11: คำไหนลูก
10: ที่บอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้อยู่กับลูกๆนานๆแล้วก็รักทุกคนรักพ่อ
4: รักทุกคน
10: รักพ
4: ่
10: อ
4: แต่ว่า
10: ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยแบบน
7: ้
10: องบอยจะไม่ค่อยพูด
5: แม่เขาชอบว่าพี่เป็นอะไรนะ
12: พี่แย่งลูกพูดหมด
7: หล
12: าย
7: คน
12: ใช่ป่ะ
5: ใช่ไหมพูดใหม่ไหม
10: ไม่ไม่
12: ไม่เอาไม่เอาดีแล้วดีแล้วกำลังสวยเลยไปแขกรับแชร์บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านจากที่ได้เห็นทั้งหมดมาในวันนี้แล้ว
4: ในฐานะที่มี่เป็นลูกนะคะมีรู้สึกเข้าใจของความใส่ตาของความภาคภูมิใจของลูกเหมือนอย่างมี่ค่ะคือมี่เคยทั้งขายของกับคุณพ่อมาก่อนทั้งทำงานทำอะไรกับคุณพ่อมาก่อนสายตามี่ไม่ว่าคุณพ่อจะทำอะไรอ่ะมีรู้สึกมีภาคภูมิใจทุกอย่างยังไงเราก็ยังเห็นเขาเป็นฮีโร่อะค่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบเขาทำเพื่อเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกอยากไปกอดคุณพ่อเลยค่ะอยากกลับไปบอกรักคุณพ่อบ้าง
13: พี่
12: น
13: ้
12: อย
13: แ
12: ล้วครับ
14: จะบอกตัวเองว่าเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่มันผ่านแล้วผ่านไปมาเรียกฟ้าหลังฝนฉันน่ะมีลูกคนเดียวเธอมีกัลยาณมิตร3คนกำลังใจมีเพียบเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเธอตายวันนั้นเหมือนที่ฉันคิดตายวันนั้นก็จะไม่เห็นไอ้ลูกทั้ง3คนนี่มาปลอบใจแล้ววันนี้และฉันก็ไม่เห็นลูกฉันมาปลอบใจฉันครั้งนี้ฉันจะเสียดายมากๆที่ฉันตายครั้งนั้นเหมือนเธอตอนนี้ก็อย่าไปพูดให้ลูกมันเสียใจแล้วก็ให้ลูกๆให้กำลังใจพ่อมากๆแล้วเราก็ควรอยู่เฉยๆนี่คือคำพูดของไอ้หญิงนะฉันก็จะมาสอนเธออีกทีว่าเราอยู่เฉยๆได้แล้วเราอย่าไปเครียดกับมันอยากทำอะไรก็

0: ทำอยากไปเข้าวัดเข้าวาก็ไปฉันจะทำบุญไงแล้วมันสบายใจตัวเองแล้วอย่าไปคิดว่าลูกลำบากมาเรารู้แล้วตอนที่เราทำมาเราเหนื่อยพอแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นเฮ้ยเจเล่สู้ว่ะอายุเธอยังยืนเธอครอบครัวอบอุ่นอย่างเงี้ยบอกพ่อทุกคนด้วยลูกๆรักเหมือนกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่อย่าไปคิดมากแค่นี้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องมี่ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่โชเล่ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: บุหรี่ค่ะวัยเนี้ยก็มีแอบสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราโดนกึ่งๆทันบนคุยไงดีวะเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมา
2: พบกับรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 19:05 ทางช่อง ALTV หมายเลข4
3: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้เมื่อการชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังเป็นปัญหา
4: ถ้าเราทำดีเขาก็ชมค่ะ
5: ยุคเราอ่ะพ่อแม่จะไม่ค่อยชม
4: ปกติหนูจะสร้างเรื่องให้เขาปวดหัวมากกว่าม
6: ันจะแบบมีพลังดูพลังขึ้นมา
4: คุณพ่อกับคุณแม่ก็เข้าใจหนูทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็หาเงินเก่งด้วยสู้ๆค่ะ
7: แล้วทำไมเราไม่ชมเขาแบบต่อหน้าเลย
3: มาชื่นชมกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 19:05 ช่อง
8: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่ work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี่มีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำ

ัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เวลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลีลายอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟเนี่ยผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะศาลมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาละและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

ันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้ว2ก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับ

0: ผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่คุณเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างสวยอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอน

จนกระทั่งถึงพ.ศ. 2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสวเตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำเลยนะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมค่ะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเองนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: วดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นการเอาความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์กับสังคมศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการที่มีสังคมสูงวัยเกิดขึ้นมากๆในทุกวันนี้มันมีผลอย่างไรปัจจุบันเราผลิตงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์20ปีซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศนะครับการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ก็เริ่มต้นมาจากความชอบในการทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีได้เรียนรู้กระบวนการการทำวิจัยตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำงานวิจัยกับสถาบันอย่างเต็มตัวจนเอาความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นอาจารย์
3: คือหลักสูตรเราเป็นสถาบันวิจัยเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการวิจัยนะคะจุดหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกนะคะที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
2: งานวิจัยระบบสุขภาพต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับการให้บริการทางสังคมคืนสิ่งเหล่านี้ครับ ไปยังสังคมของเราด้วยสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยใช้ข้อมูลใช้ความจริงมาพูดคุยกันกว่าเรื่องของความคิดเห็นจะเป็นสังคมที่มีรากฐานที่สร้างความยั่งยืนได้ในการพัฒนาในทุกๆมิตินอกเหนือจากโครงการเรื่องการวางแผนครอบครัวและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ20ปีจะมีอีกหนึ่งโครงการชื่อโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยโครงการนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ติดตามคน 7,333 คนติดตามมา8ปีเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเขาใช้ข้อมูลตรงนี้ครับไปสนับสนุนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายของประเทศไทยฉบับแรก
3: เราทำงานเนี่ยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศเราดูยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลักเลยค่ะอย่างโครงการของอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยที่โรงเรียนฉลาดเล่น Active School โรงเรียนที่เข้าโครงการเนี่ยประมาณ14โรงเรียนนะคะพอเราพิสูจน์ได้แล้วว่าทำได้จริงกระทรวงศึกษาก็จะเอาไปขยายผล
2: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการจัดทำระบบเฝ้าระวังเราพบว่าเด็กไทยมีเกณฑ์เรื่องของการวิ่งเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเด็กไทยของเราประมาณ1ใน4เท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอแปลว่าเด็กอีกประมาณ 75% อยู่ในเกณฑ์ที่น่าวิตกกังวลนำไปสู่ปัญหาเรื่องของพัฒนาการต่างๆที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยมาสร้างเป็นโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านทางการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอในระหว่างวันที่อยู่ในโรงเรียนนะครับร่างกายสมบูรณ์เด็กก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ที่ดีมีการเรียนรู้ที่ดี3ปีที่ผ่านมาเราติดตามประเมินทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆนะครับแยกเป็น5ด้านหลักๆนะครับพัฒนาการด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอารมณ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการสื่อสารทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นสามารถเข้ามากระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆใน5ด้านดังกล่าวได้จริง
3: ๆนอกจากผลงานวิจัยแล้วเราก็ยังผลิตนักศึกษาที่จบไปก็ไปทำงานในที่ต่างๆไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวในต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเอาองค์ความรู้ที่ได้จากมหิดลนี่แหละไปแอพพลายประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเองและนอกจากนี้เราก็มีบริการวิชาการอย่างอื่นด้วยเช่นการอบรมการอบรมก็เช่นเดียวกันเราทำทั้งในประเทศและนานาชาติเพราะนั้นองค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินชัดเจนมากนะคะไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไทยแต่แผ่นดินที่นอกไปจากประเทศไทยด้วย
2: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเรียนเปิดโอกาสให้ผมได้เอาความรู้จากการวิจัยที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ทุกท่านมาใช้ประโยชน์จริงได้ทำงานเพื่อประเทศชาติของเรา

dia coba.

0: วัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราพาคุณเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพที่เทศบาลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
1: พามาดูนะครับเขตรอยต่อ3จังหวัดนะครับระหว่างกรุงเทพนครปฐมนนทบุรี
0: ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกัน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะไปทั้ง3จังหวัดได้ครับ
1: โอ้ลูกทุ่งเขาใช้กันอย่างนี้แหละแต่ก่อนเขาก็อาบในคลองเนี้ย
0: ลำคลองที่เราเห็นนี้ในอดีตเป็นคลองที่สำคัญสำหรับชาวบ้านที่จะต้องขนส่งสินค้าต่างๆไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็คือมันจะเป็นที่รับน้ำมาจากแม่น้ำส่งเข้ามาแล้วก็มาให้ชาวเกษตรกรภายในเนี้ยได้สูบน้ำก็จะมีคลองย่อยเล็กๆคือคลองหลัก2คลองเนี้ยคือคลองขุดมหาสวัสดิ์กับคลองนราภิรมย์เนี้ยก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับเป็นหัวใจหลักเลยในการที่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในทั้งพุทธมณฑลและก็ทางนนทบุรีของเราเนี่ย
0: ทุกวันนี้แม้ความเจริญจะถาโถมเข้ามาในพื้นที่แถบนี้พร้อมกับถนนทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: หลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
3: วันนี้ต้องทั้งหมด9ที่อ่ะ
0: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
1: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งนึงหรืออีกรอบนึงเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี
0: ้ผู้ใหญ่สันชัยซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ด้วยครับ
4: บัวป้านาเองจ้ะ
1: ขายดีไหมช่วงนี้
4: ก็ได
0: ้ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว

0: อคะ
1: จ้า
0: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
1: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะเราก็ต้องจ้าง
0: แล้วอย่างของป้านี่ขายดอกขายใบหรือขายฝักคะ
1: นาป้านี่ขายสองอย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีบัวแย้มก็ขายนะแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
2: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เก็บไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งไปฝา
3: ดได้ครับมันฝาด
1: อันนี้จะหวาน
3: ดีกว่าดี
1: ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ปลามันดีฉีดยาการไม่ฉีดยามจะเป็นอย่างเงี้ย
4: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
2: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียวของแถวนี้ที่ยังขายฝักอยู
0: ่ยังขายฝักนี่ป้าขายยังไงคะ
1: 12ฝัก20บาท
0: แล้วถ้าขายเป็นดอกล่ะคะ
1: ดอกละ3บาทกรัมนึงก็30บาท
2: นอกจากป้านาที่ทำนาบัวขายฝักแล้วก็ยังมีจิตนะครับซึ่งเป็นหลานของป้าที่ก็ทำแบบนี้ด้วย
1: เขาทำนาข้าวนาบัว
5: อันนี้เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะจะมีแค่บัวหลวงแหลมขาวแหลมขวดแหลมเขียวแหลมแก้วแหลมที่ขายดีก็คือแหลมแก้วกี่มันจะหนาละเอียดเหมือนบัวฉัตรพันใหม่
2: จิตนั้นอาศัยอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมแต่มาทำนาบัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: ตรงนี้ศาลาธรรมศพ43
0: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
5: ใช่มันเป็นบัวกินฝากที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว
2: จิตทั้งปลูกขายและรับซื้อฝักบัวนะครับ
0: นาบัวพี่มีกี่ไร่คะ
5: น่าจะ15ไร่ได้นะ
0: แล้ววันหนึ่งเนี่ยเก็บหมดเหรอคะ
5: รอดมันต้องเก็บให้หมดไม่งั้นบัวมันแก่บัวกินฝากมันเป็นอย่างนี้พอเขาแก่เราต้องเก็บทุกวัน

0: ในการเก็บฝากนั้นคนเก็บจะลงน้ำลุยไปเด็ดฝากบัวและมีอุปกรณ์ช่วยขนก็คือเรือหนึ่งลำในการเด็ดครั้งหนึ่งจะต้องได้ฝักบัวเต็มลำเรือถึงจะขึ้นจากน้ำนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราจะเก็บแบบคือให้เต็มหอบแล้วเดินขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนบัวดอกทั่วไปแต่ว่าคือมันเสียเวลาหอบนึงนี่ถ้าเกิดคนเก็บหอบขึ้นมาหอบนึงก็จะใช้ได้ประมาณเก็บได้ประมาณกรัมแล้วได้ประมาณ10กรัมแค่นั้นแหละ
2: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
3: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนตัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
2: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
3: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราเก็บไปขายได้หมดทุกวันดอกถ้าเขาขายเหลือคือแม่ค้าเขาก็ต้องตีราคาเราต่ำลงมาอย่างฝักเนี่ยเราตายตัวที่เราส่งแล้วบัวเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองสารเคมี
1: อย่างสมมุติว่าเรามีหลายแปลงมีอยู่5แปลงเราเก็บแปลงนี้หมดพรุ่งนี้เก็บอันนู้นวันต่อไปไปเก็บอีกแปลงนึง
0: การเดินเก็บบัวในน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องระวังสัตว์มีพิษแล้วการแต่งตัวก็ต้องมิดชิดด้วย
1: ก็เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าจะทำอาชีพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
4: ถุงผ้าหนูเห็นว่าใส่หนาเชียว
3: หนา
4: ใส่กี่ชั้นคะเนี่ย
3: ผมใส่2ชั้นไงต้องคนละ2ชั้นว่ามีอาจจะมีหอยเชอรี่มันบาดได้บางทีมันชายหมู่บ้านมีขวดมีกระเบื้องเขาโยนมากันแล้วต้องกันด้วยไง
4: พี่มีกางเกงพิเศษเหรอคะ
3: ฮะไอ้นี่กางเกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือนกางเกงวังนะ
5: ยูนิฟอร์มของโรงงานมันจะทนหน่อย
4: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวข่วนบัวนี่มันข่วนได้ด้วยเหรอคะ
3: ได้
5: เนี่ยถุงมือยังขาดเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวถุงยังดูกางเกงดิ
4: โอ้ยนั่นคือบัวข่วน

0: ควรเหรอคะ
1: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้านิ่มถ้าผ้าแข็งกับกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วที่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาควร
0: เจ็บไหมหรือว่า
2: ตอนนี้ไม่เจ็บหรอกคร
1: ับ ก็มันด้านแล้วงาคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
2: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้โหระบมหยิบอะไรไม่ได้
3: อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อนเพราะว่าฝักจะเหี่ยวได
0: ้อันนี้เก็บเสร็จแล้วเหรอคะ
1: เสร็จแล้วครับ
0: โอ้โอ้วันนี้ได้กี่ลำคะ
1: 2ลำครับประมาณ500กว่ากรัมนะ
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวต้องเอากลับไปกรัมที่บ้านก่อน
0: อันนี้หนูเห็นว่ามันเยอะมากนะหนักเท่าไหร
1: ่ลำนี้200กรัมกรัมก็หนักประมาณโลกว่าๆก็ประมาณ200กว่าโล
0: ฮะแล้ว2คนเนี่ย ไหวเหรอคนที่ทำบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
1: ต้องแข็งแรง
0: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
1: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลำเท่านั้น
3: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
4: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับหนุ่มที่นี
1: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว
3: เราสังเกตว่าฝักบัวนั้นต้องถูกรดน้ำอยู่ตลอดเวลาร
5: ดน้ำด้วยครับแม่
6: เพื่อไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้อ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกรรมแล้วจะไม่สวย
3: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกรรมฝักบัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
7: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
8: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
7: คนกำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
8: จ้างกับละบาทถ้ากำมา2บาทต้องแถวปทุมกำมา2บาทจะแบบจะใหญ่เหมือนลูกบอล
7: คนนึงนี่กำได้ประมาณกี่อัน
8: อย่างนักแข่งเนี่ยเขากำได้วันนึง 300-400 กำนะ
3: การกำบัวนั้นทำกันจนมืดเลยนะครับจิตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำบัว
0: เสร็จนี่มืดเลยนะคะ
8: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่เลยนะก็จะกลับสว่างเลยก็จะเรียงอย่างเงี้ยตีวนไปเรื่อย
3: ๆตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าเวลาที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
8: นี่แหงแล้วก็เราก็ตกให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมให้มันก็แน่น1 2ฮึ
3: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
8: ก็รอแม่ค้ามาเอาแล้วก็ที่เหลือก็คือแม่ค้าก็จะเอารถบางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย
3: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สรรชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
9: พี่โพดโพดอ่านี่ครับแหมมาพอดีเลยทำไรวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหรอสองคนนี้นะครับก็เป็นคนทำนาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระนะครับอย่างที่โพด แกก็ทำเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
5: ตาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนามบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
3: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ1ปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
10: กี่ดอกนี่พี่
11: อันนี้ก็น่าจะประมาณ200นี่ได้ครับ200ครับ
10: อันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
11: ้ก็คือเก็บจนหมดครับ
5: ก็ประมาณ10รอบ
3: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำให้ได้ดอกบัวที่ดีสำหรับลูกค้าที่จะนำดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
0: เก็บดอกไปด้วยเก็บใบไปด้วยเหรอคะ
12: ใช่ครับต้องเอาไปกำครับ1กำ10ดอกเลยจะใช้2ใบครับ
13: ดอกมันเท่าๆกันหมดเลย
12: ที่มันเสมอกันเพราะว่าเราเก็บก้านเนี่ยมันเท่ากันครับเวลาเราเรียงปั๊บเนี่ยครับไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่ห่างกันมันก็จะดอกก็จะไปพอดีกันกับข้างหลังด้วยครับ
5: ก็จะมีถ้าเกิดคนที่เขาเก็บแบบเอาเชือกมัดหรือว่ายางมัดก็จะได้เยอะกว่านี้
0: ทำไมเราไม่ใส่เรือคะ
5: มันช้ำอะครับ
13: มันมีเทคนิคยังไงในการหักบัวพี่เห็นแบบใช้มือเดียวเองอะ
5: คือนิ้วเหมือนนิ้วกลางเนี่ยดึงเข้ามาหาแล้วนิ้วนางก็ดันไว้นี่ครับก็ทำอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปลูบลงมาแบบนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ครับคือเหมือนเรากำมือครับคือมือเหมือนเด็ดง่ายอ่ะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งนึงก็จะประมาณ5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
13: คนเก็บบัวพี่เห็นต้องข้อเข่าดีด้วยเพราะต้องย่อยืด
5: อย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัวคือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทำน้ำเยอะพอน้ำเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ำน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ทำประจำก็จะทรมานเลยแหละ
3: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
5: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทอันนี้ก็จำหน่ายนะครับใบละ1บาท
3: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยดังนั้นแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
14: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนกำต่ออ
3: ย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกระเตงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่วพี่โพดกำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
15: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะสั้นหน่อยชั้นที่สองก็ยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
0: สมัยก่อนเราใช้ตะกร้าแบบไหนคะ
15: สมัยก่อนแล้วแบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็ก

0: มันหวายมันไม่ทนไงจำบัวไม่ช้ำมันก็ขนส่งก็สะดวกอ
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ลูกค้าสั่งกี่กรัมคะพี
0: ่นี่ลูกค้าสั่งก็ที่ไปแล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้ส่งทั้งหมด9ที่9ตะกร้า
2: ดอกบัวของพี่โพธินอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
3: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกเทพคือเขาก็จะนำไปแพ็คส่งกล่องแล้วก็ขึ้นเครื่อง
1: ช่วยพ่อนานหร
4: ือ
1: ย
4: ัง
1: คะ
4: ก็สักพัก
2: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพธนั้นมีลูกชายมาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
1: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
4: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอ
1: ื่
4: น
1: แล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
4: ก็ดีกว่าชีวิตชาวไร่ชาวนาอิสระกว่า
2: คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนเขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริง
5: เนี่ยนะครับสองคนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
6: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
7: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
2: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ

0: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
1: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
0: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
1: โดนลมไม่ได
0: ้โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
1: เหี่ยว
0: เหี่ยวแล้วแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ต้องมีพื้นนะต้องชุบน้ำ
0: อ๋อต้องแช่น้ำไว้ด้วย
1: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำกันต้ม
2: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6โมงเย็น
0: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กำธรรมดาค่ะจะขายกำละเท่าไหร่คะ
1: 40 50
0: แล้วถ้าสมมุติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกำเท่า
1: แบบนี้ขาย100นึงกับ80
2: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
1: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมอะไรตามแบบไหนอะไรขายดีถ้าขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทางให้ได้ทุกอย่างคนซื้อนิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเขาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
2: ดอกบัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับและมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
3: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
4: เห็นว่าที่บ้านลำบากกว่าจะได้แต่
3: ละบ้านมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ
4: เยอะก่อนมันไม่ดีอย่างนี้มากขายดีกว่าเยอะ
3: แล้วเราจะทำไปอีกนานเท่าไหร่
4: ยังไม่เคยวางทำไม่ไหว
5: สำหรับบัวเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยหลักๆ ก็คือรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจนะครับที่เราทำบัวเนี่ยทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วแบบว่าได้คุณภาพที่ดี
2: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเมื่อมาถ่ายทำที่นี่นั่นก็คือทุกคนนั้นรักและเข้าใจในวิชาชีพของตนเองทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อลงไปที่นาบัวเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทำกินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็กระจายตัวกันไปรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบัวทั้งนั้นครับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: ดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
7: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินข้างเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม่ผู้ชายคอสั้นเขาเงยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
5: เราขอเข้าไปคุยในมุม
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไปไปไปไปไปไปไป
3: ไปไปไป
6: ไปไปไป
3: ไปไ
6: ปไปไปไปไ
5: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปเป๊ะ
6: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
5: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
6: ่ะ
5: คือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
6: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
5: หมายถึงภรรยาเหรอ
6: บ้าเหรอ
5: บ
6: ้
5: าเหร
6: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
5: เออพอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
6: ไม่ของไม่ทิ้งไม่ทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
5: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
5: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
5: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
5: โปสารพันรูมันจะแบบว่า
3: ใช่
5: แบบ
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
6: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
5: า
6: อยู่บนหัวห้องเต้น
5: นี่เลยโอ้
6: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
5: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผ่นอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอออยากทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
5: ้ค่ะแผ่นอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
6: แต่ตอนนี้ยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่าน
5: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
5: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
3: มัน
5: แผลในใจทำซะให้เรียบร้อยจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญ

0: มาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของการเงินไม่ต้องห่วงริ้วสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
0: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
2: อ๋อสวิตช์ไฟ
1: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเน
0: ี่ยเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่
2: โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้ที่เนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
1: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
1: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่
3: ม
0: ี
3: ไม่
0: ม
3: ี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้หยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
1: หแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมานะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
3: ้ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่นยังสูงเนี้ยมันจะขยับสายได
3: ้เห็นละนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
1: ้
0: วล
1: ่
0: ะ
1: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
3: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านสิวะ
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช่
3: เออเราควรเปิดดูก่อน
1: ต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่แล้วเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาพิมพ์ใช้จริงครับ
1: จริง
3: ฝ้าเธอนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
1: แยกปูนเลยนี่ดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
1: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
3: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไง
0: เนี่ยอันนี้มันคือปูน
1: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
1: าม
0: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
3: ่
1: ะ
3: ปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งงานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็รูถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มาก

0: ก็พอจะได้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นไอ้แผ่นเนี่ย
1: แผ่นพลาสติก
0: แผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมองรอมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุการในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
3: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็ก
0: ๆนำไว
3: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
0: ท่อขาวนะ
3: ท่อขาว
0: เล็กๆสวม
3: ไว
0: ้อะไรอย่าง
3: น
0: ี้
3: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วคือครับปูน
3: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
3: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยงั้นไปแล้ว
2: โอ้เนี่ยคือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ับ
1: โอ้โหกล้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนเลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำมากมาย
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
1: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: อ๋อ
0: นะหรือว่ากาวาน
1: ไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมัน
0: ห
1: ลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: มันมีการปกครอง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าเอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
1: ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทได้ถูกต้อง
0: คุ้มพี่คุ้มเลย
1: พี่สานี
2: ่
1: คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เลยเหล็กคงข้าว
1: ตัวนี
0: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ผมก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
1: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
0: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
1: ครับ
0: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้า
2: ผู้ชม
0: ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C เราเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
1: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
1: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
0: ถูกครับ
1: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: อะไร
1: ดูแสดงมากไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงได้ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
0: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้
0: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพนติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
0: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลิ้นได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
1: ได
0: ้แค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: มันต้องมีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมก็สีลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังไม่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ู่
0: น
1: นี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคต้องทำไงบางทีผสมยังไงคร
3: ับผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
3: อัน
0: นี้3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
3: ใช่ครับ
2: ครับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรม
3: เลยตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทิร์ฟอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
3: า
2: ะ
3: เล็กแค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อ

0: เอ๊อะไรกันเนี่ย
1: คือผมก็เปรยขึ้นมาว่าเล็กน
2: ้อยไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
0: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยนะ
1: อันนี้เรามีเตียง2แบบใช่มั้ยพี่
0: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอะถ้าเอาเกียงพวกนี้ปาดอะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
1: แล้วนี่คือมันเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
0: ใช่ปาดเรียบ
1: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
0: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีเราจะเทียบสีกับ
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ทำไร
1: เดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: ร
1: ู
3: ้สึกเหมือนกัน
1: ไปจับแล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แหวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
3: มัน
1: จะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
3: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
3: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
3: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
3: ู
1: น
3: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
3: ได้ครับ
1: จะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยติดตัววันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
3: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการช่างประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทีวี
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การ

0: บริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันทร์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันทร์ถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันทร์ไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันทร์โดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันทร์ได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เพราะหลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเรื่องบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศสาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถาน

0: ที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
1: ยินดีค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
1: เป็นอาจารย์ค่ะ
0: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
1: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
0: ก็ค่ะเป็
1: นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
0: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
0: มสท.
1: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
0: ์ศึกษาจบ
1: จบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
0: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
0: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
1: ฮะ
0: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทันทสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
1: ค่ะก็ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
0: ์
1: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
0: ง
1: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
0: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
1: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
0: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการข
0: ั้
1: นตอน
0: ไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
0: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
1: ใช
0: ่ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
1: ่ว่า
0: เรียกว่าวัยหนุ่ม
1: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อ
0: ความปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ใช่
0: กักกันกักขัง
1: กักกัน
0: กักก
1: ันถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับโทษที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
0: ะครับ
1: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอ

0: ก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
1: ส่วนกลาง
0: ส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
1: อย่างเช่นที
0: ่เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลก
1: อย่าง
0: ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน
1: ี่
0: ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทันทสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทันทสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
1: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทันทสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทันทสถาน
1: ครับ
0: อย่างที่ผู้อำนวยการทันทสถานหญิง
1: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
0: ตำแหน่ง
1: เทียบเท่า
0: ผู้บัญชาการเรือนจำ
1: ก็คือเทียบเท่า
0: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันทสถานอะไรเงี้ย
1: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
0: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิง
7: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่ออย
6: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
7: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
6: ใช่แล้วค่ะ
7: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
6: ใช่ค่ะ
7: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: ค่ะ

0: ่อน
1: เอ้าเดี๋ยว
2: เป็นอะไรอ่ะพี่แซง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ผมไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
4: เป็นไรไหมเนี่ย
1: ร้องอย่
4: าง
1: เดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
5: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
5: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
3: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
6: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
7: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจง
6: ค่ะ
7: นะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
6: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
7: ค่ะ
6: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
7: ์ชิงทรัพย
6: ์ค่ะนะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
7: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
6: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
7: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญา
6: ค่ะ
7: เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
6: เหมือนกัน
7: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
6: นี่เบสิกแล้วนะคะ
7: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
6: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ปเลย
7: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
6: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
7: ใช่ค่ะอย่างเงี้ยนะคะ
6: โทษเป็นไงคะ
7: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
6: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมตินะคะในเรื่องนี้คือ
7: ค่ะ
6: ประหารชีวิตเลยนะคะ
7: ถึงใช่ค่ะ
6: โทษถึงขนาดนั้นเลย
7: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
6: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
8: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ1ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
9: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยา
0: ีชู้เป็นทอม
4: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
0: ์
4: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไง
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
10: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
0: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
4: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย
11: ์เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
4: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อเราจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
4: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
0: ถามว่าไงครับ
4: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
0: ์เอาไว้ได้ยังไงอ่ะมีชู
4: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานะไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
0: ์
4: แต่เป็นทอมค่ะ
0: โอ้
4: นั่นแหละค่ะ
0: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
4: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
0: ์แล้วไงครับ
4: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
0: โอ้น่าคิดนะอาจารย
4: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
4: แ
0: ต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
4: ค่ะ
0: เมียเรามีชู
4: ้
0: อยู่กับทอม
4: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
0: เป็นทอม
4: ค่ะ
0: มีผัวหรือมีสามี
4: เป็นผู้ชาย
0: ไปอยู่กับเกย์
4: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
0: ์น่าคิด
4: ค่ะ
0: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
4: ์ค่ะ
0: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
4: ค่ะ
0: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
4: ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
4: ้
0: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
4: ค่ะ
0: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
4: ค่ะ
0: คือสามีเราเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่นแล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
4: ์ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
4: ้ค่ะ
0: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
4: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เอางี้
4: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
4: ้ค่ะ
0: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
4: ค่ะ
0: หญิงที่ยังมีสามีอยู
4: ่ค่ะ
0: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
4: ่ค่ะ
0: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
4: ชายอื่น
0: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีชู
4: ้ใช่ไ
0: หมโอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
4: ้ค่ะ
0: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
4: ค่ะ
0: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
4: ค่ะ
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
4: อ๋อค่ะ
0: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
4: อืมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อ่ะ
4: ค่ะ
0: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
4: ค่ะ
0: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
4: ี้
0: ยเราอับอายขายหน้าไหม
4: อืมก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
0: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
4: ่ะค่ะ
0: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
4: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์ ้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
4: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่วไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
4: ่
0: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงสามีเราเป็นเกย์อยู่กับเกย์รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยอาจารย์อายไห
4: มมันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
0: ์หรือผมมีภรรยาอยู
4: ่ค่ะ
0: ภรรยาไปอยู่กับทอม
4: มันก็น่าอาย
0: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
4: ค่ะ
0: ผมอายนะอาจารย
4: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย์นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
4: อ๋อแต่เป็นเหตุยาใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุยา
4: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
12: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
13: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
14: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
15: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
12: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
16: ้สวัสดีครับ

0: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จ้ะอุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโล

0: ่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเราพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
5: ปัญหาชายแดนใต้ทำไมมันถึงไม่สงบมันมีอะไรแล้วสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยคนมันใจร้ายเนาะเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็อยากลงมาดูเพราะเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้ายแล้วเราก็เชื่อว่าคนซึ่งเชื่อไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้
6: أشهد أن لا إله إلا الله
5: ตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ความดันขึ้นปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะ
7: อยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
8: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันคือมันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
9: ที่จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
5: เดิมพื้นที่ที่นี่ค่ะคนต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปาดคอพระรูปแรก
10: เกิดค คำถามมากมายในตัวเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทำ
11: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วหาทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่นี่เป็นมิติของความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพูดมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการปวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วเราใช้ปัญญาปฏิบัตินี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชนถ้าเราลงไปเอาความรู้อย่างเดียวแล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพที่เองหลายคนเนี่ยพอได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไรอย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอบจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโด
ดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: มอรัลเครดิตเนี่ยคือหัวใจสำคัญที่ทางวัดที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของเมตตาธรรมจะดูเหมือนกับเหมือนเป็นขั้นตอนสุดท้ายของที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการต่อยอดต่างๆแต่ว่าเราคำนึงเรื่องถึงความยั่งยืนในการที่จะส่งเสริมให้คนมีจิตที่ดีจิตที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องกระบวนการมอรัลเครดิตของเราก็คือเราก็จะให้ความสำคัญในการเรื่องของการยกย่องเชิดชูให้กำลังใจโดยเครดิตที่สำคัญก็คือเรื่องคือธรรมะเพราะว่าเราตามรอยความหมายของคำว่าสุเม่นเม่นเป็นสัตว์ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ว่ามีขนของมันเป็นอาวุธก็เหมือนกับคนในชุมชนถ้าว่ามีธรรมะอยู่ในจิตใจธรรมะก็คือตัวปัญญานั่นแหละเขาก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้แต่ปัญญาจะเกิดก็ต้องเกิดจากสมาธิที่ดีสมาธิที่ดีก็เกิดจากศีลที่ดีศีลที่ดีก็คือศรัทธาที่ดีอยู่กันแบบปรองดองอยู่กันอย่างมีความสุขทำอะไรก็พัฒนาง่ายเพราะนั้นเราจึงมีกิจกรรมเยอะแยะเลยโดยเฉพาะกิจกรรมบุญโดยใช้ธรรมนำเพราะเราเชื่อว่าธรรมนำทำอะไรก็สำเร็จหลักคิดตัวนี้คือหนึ่งเป็นการแบบบ้านช่วยวัดเป็นบวรเนาะบางทีเราอาจจะไปลุยเขาไม่ได้ไงแต่เราก็เหมือนกับไปให้ทำว่าสิ่งที่กูทำอยู่เนี้ยมันเป็นบุญเป็นกุศลนะแล้วก็คือไปรับรองโดยพระอ่ะก็เหมือนกับไปรับรองให้ว่าคนนี้ดีนะแล้วก็ยกย่องอะไรเงี้ยที่ชุมชนเขาก็เมื่อเขารู้ว่าเป็นบุญปุ๊บเนี่ยบางครั้งไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งเขาก็อยากจะทำเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลคือตอนนี้เรามีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาด้วยเนาะบางทีโยมที่เขามาช่วยมาอะไรเนี่ยเราเห็นว่าเขาก็มีฝีมือก็อยากจะสนับสนุนอยู่ๆเราจะเอาปัจจัยไปให้อย่างเดียวมันก็เป็นเหมือนกับรับฝ่ายเดียวแล้วก็เขามีความสามารถด้านนี้เราก็ส่งเสริม
1: เป็นมะคุเทศที่วัดสุเม่นแล้วก็เช้ามาไปถึงปุ๊บเราก็กวาดขยะทุกอย่างเราทำหมดแล้วก็เวลานักท่องเที่ยวมาเราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวทำสวยดอกไม้ค่ะจุดเริ่มต้นคือสมัยก่อนเขาใช้ใบตองใช่ไหมคะเราใช้ไม่เสร็จเราก็ไปแช่น้ำอีกวันแล้วก็มีกิจกรรมต่ออีกเข้ามาปุ๊บเขาก็น้ำมันลงเสื้อผ้าเขาหิวก็มีเวลาถ่ายภาพไม่สวยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาที่ยังไงดีเพราะว่าวัดเรามีคัมภีร์โบราณเรามีผ้าม้อห้อมที่ห่อพระคัมภีร์อยู่แล้วอ้าวงั้นเราก็ทำสวยสิทำยังไงแล้วก็มาออกแบบกันชาวบ้านเข้ามานะเขาก็บอกโอ้สวยมากเลยนี่ทำให้วัดสุเม่นนะแต่พวกเราไม่ได้ทำขายนะคะบ้านนี้มีธรรมค่ะบ้านเรามีธรรมะอยู่ในหัวใจมีเงินนะบางครั้งมันก็ไม่มีความสุขนะพระอาจารย์ก็สอนนะว่าเราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขนะมีอะไรเราก็แบ่งกันกินอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะค่ะอยากทำดีต่อไป
2: ธนาคารขยะรีไซเคิลเราก็จะมีทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเพื่อว่าให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีแหล่งขายของรีไซเคิลที่เก็บไว้ทำให้บ้านก็สะอาดซึ่งมันได้ทางด้านสาธารณสุขด้วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยและนอกจากนี้เนี่ยการที่เรามีกิจกรรมในหมู่บ้านทุกเดือนทำให้เราเชื่อมโยงคนในหมู่บ้านแล้วก็เชื่อมโยงทางวัดขอความร่วมมือต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี
0: เรื่องของการช่วยเหลือสงเคราะห์เนี่ยคือที่ญาติโยมเขาทำบุญมามันก็มีเยอะเนาะเราก็กระจายบุญเป็นเมตตาธรรมต่อไปคนที่เขาของการช่วยวัดช่วยชุมชนช่วยอะไรแต่ตอนที่เขาทำไม่ไหวแล้วแล้วก็ฐานะด้วยพระไปอะไรไปแล้วก็ไปช่วยเรื่องจิตใจพากวดน้ำพาแผ่เมตตาก็ให้เขาได้ทำบุญอ่ะคือมาทำบุญมาวัดไม่ได้ก็เราก็ไปหาพระท่านไปหาคือเรามองถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะปลายทางอย่างเดียวแต่ว่าเด็กของเรามีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพราะว่าจะเป็นผู้ที่จะมาธรรมทายาทสืบต่อให้ชุมชนเป็นชุมชนคุณธรรมต่อไปผมก็ตั้งแต่ปี2545ถ้าตัวไปก็จะมอบแค่กิจบัตรมอบทุนอย่างเงี้ยแต่เราทำมอบให้ด้วยคือเราไม่ใช่ให้เด็กรับแต่วัตถุรับทำไปทำด้วย
3: ดีนะครับเป็นการเสริมสร้างของกำลังใจบางครั้งนี่เราก็อาจจะคิดไม่ถึงแต่ผลตอบแทนที่ได้คืออย่างน้อยทำให้เรียนมีความอดทนและใจเย็นยิ่งขึ้นมีกิริยามารยาทที่ดีแขกไปใครมาก็เขาชื่นชมก็บอกว่านี่แหละคืออานิสงส์ที่เราเป็นคนดีตั้งใจปฏิบัติธรรมหนึ่งในความภาคภูมิใจสองเราได้ความสุขใจขึ้นเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองจะทำให้นักเรียนไม่ออกนอกลู่นอกทางแล้วก็ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ด้วย
4: ก็ด้วยทางวัดได้มอบกิตติบัตรแล้วก็มอบทั้งธรรมโล่สิ่งเหล่านี้ทำให้เราภูมิใจนำคุณธรรมตรงนี้มาใช้กับในองค์กรเจ้าหน้าที่และพนักงานก็คือให้เขา ามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้เขามีสมาธิมีสติในการทำงานทางวัดที่ท่านนำทำไปมอบให้เพื่อที่เราจะได้เป็นคติสอนใจแล้วก็ให้เราตั้งมั่นยึดมั่นในสิ่งที่ทำคุณงามความดี
0: ที่วัดเราเนี่ยเรามีเรียกว่างานประเพณีธรรมะประเพณี12เดือนจริงเรามีประเพณีทุกเดือนเราก็จะมอบในวันประเพณีเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2550เนี่ยที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมก็ที่เห็นชัดก็คือเรื่องรางวัลเนาะแต่นี่บางทีก็มีเรื่องของงบประมาณที่ของง่ายขึ้นที่มาสนับสนุนในชุมชนขึ้นมันก็เลยทำให้พัฒนาง่ายนะบ้านเมืองก็มีการพัฒนาเรื่องของสาธารณูปโภคมีนั่นเกิดมีนี่เกิดอันนี้คือในด้านของที่เป็นรูปธรรมส่วนที่เป็นนามธรรมก็คืออย่างน้อยคนก็รู้จักคัมภีร์เยอะขึ้นสนใจเรื่องของธรรมมากขึ้นอันนี้การสนใจมันเป็นประตูเปิดที่เราจะเอาของดีในธรรมเนี่ยมอบให้กับชุมชนคนก็รู้สึกว่าก็คุยกันง่ายขึ้นพัฒนาอะไรก็เลยง่ายขึ้นสำคัญก็คือต้องปลูกศรัทธาให้ติดแล้วก็ปลูกสมาธิให้ติดถ้าเราเริ่มต้นถูกต้องมันก็เหตุถูกต้องผลมันก็จะถูกต้องเพราะนั้นทุกชุมชนทำได้หมดเราใช้หลักการเดียวกันได้คือศรัทธาศีลสมาธิปัญญาและจบด้วยเมตตา

0: หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่มาเราเรียนกันเรื่องของข้อคิดจากนิทานอ่ะเดี๋ยวครูโอมีหนังสือนิทานนะครับมาแนะนำให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้รู้จักกันไม่เป็นไรครับมองเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรแต่มาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักว่าหนังสือนิทานเหล่านี้เป็นหนังสือที่ให้ข้อคิดคติเตือนใจบางเล่มอาจจะให้ความรู้ด้วยเรื่องแรกเรื่องช้างเกเรรู้จักไหมพงษ์ธนาถือไว้ครับต่อมาเรื่องที่สองช่างทำรองเท้ากับคนตัวจิ๋วบางคนอาจจะเคยดูเป็นฉบับการ์ตูนบางคนอาจจะเคยอ่านแล้วในห้องสมุดครูก็นำมาจากห้องสมุดนะครับต่อมาเป็นพระมหาชนกสอนในเรื่องของความเพียรความเพียรพยายามนะครับต่อมาเป็นนิทานอีสปเป็นรวมหนังสือนิทานอีสปต่างๆนิทานอีสปเนี่ยก็ให้ข้อคิดด้วยนะสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตได้ด้วยต่อมาครับก็จะเป็นหนังสือที่ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเห็นไหมได้สาระเนื้อหาดีๆทั้งนั้นเลยลูกพงษ์ธนาเก็บไว้ต่อต่อมาครับเป็นนิทานอีสปเลยเป็นแหล่งรวมนิทานอีสปนะที่ให้ข้อคิดคติเตือนใจแล้วก็ให้เราเป็นเด็กดีอีกด้วยก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือต่างๆครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำความรู้จากการเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาการหาข้อคิดจากนิทานการสรุปความรู้และข้อคิดจากนิทานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและชั่วโมงนี้นะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเป็นในเรื่องของลักษณะโวหารที่ใช้ในงานเขียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดคำถามชวนคิดกันก่อนนะครับคำถามคือนักเรียนรู้จักคำว่าโวหารหรือไม่อย่างไรรู้จักไหมไหนใครเคยได้ยินบ้างโวหารมีกลุ่มที่5เคยได้ยินปลายทางเคยได้ยินไหมครับโวหารมีมากมายหลายชนิดเป็นโวหารในภาษาไทยที่ใช้ในการเขียนการพูดด้วยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันโวหารเนี่ยคือชั้นเชิงหรือสำนวนในการแต่งหนังสือซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีโวหารได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกฝนแล้วก็มีคลังคำศัพท์ที่เยอะๆเมื่อมีคลังคำศัพท์เยอะๆก็จะสามารถใช้คำที่สละสลวยเหล่านั้นเนี่ยในการแต่งหนังสือซึ่งถ้าหนังสือนั้นแต่งดีเราก็จะเรียกว่าโวหารดีคนที่พูดดีก็คือคนพูดอย่างมีศิลปะมีโวหารในการพูดคนไหนเขียนดีแต่งหนังสือดีก็เรียกว่าคนนั้นมีโวหารในการเขียนมีโวหารที่ดีในการแต่งหนังสือแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะครับต่อมานะครับครูโอจะให้นักเรียนได้สังเกตคำต้นทางและปลายทางอ่านในใจแล้วก็ลองสังเกตว่าข้อความเหล่านี้มีการใช้คำอย่างไรอ่านจบหรือยังครับให้อ่านอีกสักครู่ดูพร้อมกันนะคืนวันเพ็ญพระจันทร์มีสีนวลผ่องจ้าส่องแสงสว่างสวายเป็นวงรัศมีสีขาวน้ำทะเลขึ้นเต็มฝั่งไม่กระดุกกระดิกแต่เป็นเงาแวววาวเหมือนถาดเงินใบใหญ่ที่ขัดมันหาดทรายยามกลางคืนถูกแสงของพระจันทร์ตกกระทบระยิบระยับสวยงามน่าชมเดี๋ยวครูโอจะวงกลมคำให้หรือจะให้นักเรียนช่วยครูโอดีเอาแบบไหนให้ครูวงให้ก่อนนะเดี๋ยวครูวงให้ดูเป็นตัวอย่างคำแรกเลยสีนวลผ่องจ้า

0: เคยได้ยินคำนี้ไหมลองสังเกตดูสิสีนวลสีของพระจันทร์สีนวลนวลผ่องจ้าสว่างสวยนักเรียนคิดว่ามีคำไหนอีกลูกคำที่เป็นจุดสังเกตแวววาวแวววาวถูกต้องตอบดังๆครับ
1: ร
0: ั
1: ศม
0: ีสีขาวด้วยนะใส่ไปเต็มๆเลยลูกรัศมีสีขาวตอบดังๆครับลูก
1: ระยิบระยับ
0: ระยิบระยับมันเป็นคำที่สละสลวยนะคำไหนอีกลูกเห็นไหมกระดูกกระดิกฟังแล้วอ่านแล้วเกิดภาพพจน์เกิดจินตนาการตามนั้นมีอะไรอีกลูกมีคำไหนอีกไหมประมาณนี้นักเรียนสังเกตคำที่วงกลมสีแดงเป็นคำที่สละสลวยเมื่อฟังดูแล้วอ่านแล้วมันเกิดจินตภาพมันเกิดภาพพจน์อยู่ภายในใจของเราอยู่ในสมองของเราเนี่ยสว่างสวยลองนึกถึงพระจันทร์ที่สว่างสวยสิเป็นยังไงสีนวลผ่องใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักเรียนได้สังเกตคำเหล่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันคำถามคือถ้อยคำที่ปรากฏในข้อความข้างต้นมีจุดเด่นอย่างไรถ้อยคำที่ครูโอวงกลมเมื่อสักครู่นี้มันมีจุดเด่นอย่างไรมันทำให้ข้อความชัดเจนขึ้นไหมทำให้ข้อความชัดเจนขึ้นทำให้มองเห็นภาพขึ้นไหมลูกมองเห็นภาพในมโนในจิตใจของเราเนี่ยเมื่อพูดถึงคำศัพท์เหล่านี้เช่นสว่างสวายระยิบระยับนักเรียนมองเห็นอะไรบ้างเห็นความสวยงามไหมมองเห็นความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นข้อความเหล่านี้มันก็มีจุดเด่นในเรื่องของการใช้ถ้อยคำที่เป็นโวหารต่างๆแล้วก็มีความสละสลวยในการประพันธ์ถ้าเขียนแบบธรรมดาธรรมดางานเขียนของเราจะมีคุณค่าไหมไม่มีหรือมีแล้วอาจจะน้อยวันนี้อย่างที่นักเรียนทราบแล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับโวหารในงานเขียนนะครับซึ่งเป็นชั่วโมงแรกที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโวหารในงานเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนเลยนะครับจุดประสงค์คือบอกความหมายและลักษณะของโวหารได้นักเรียนต้องบอกให้ได้ว่าลักษณะของโวหารชนิดต่างๆนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ข้อความต่างๆซึ่งในใบงานของนักเรียนเนี่ยครูก็จะให้ข้อความสั้นๆมาแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นโวหารชนิดใดและต่อมานะครับบอกความสำคัญของการใช้โวหารเพื่อการสื่อสารได้จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนได้สังเกตคำได้เห็นคำที่สละสลวยได้เห็นคำศัพท์ที่มันแปลกใหม่ใช่ไหมระยิบระยับนักเรียนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินในไหนใครตอบได้บ้างลูกเคยได้ยินคำว่าระยิบระยับในไหนครับจากไหนลูกจากบทร้อยกรองใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วคำศัพท์สละสลวยแบบนี้คำศัพท์ยากแบบนี้มักจะปรากฏในบทร้อยกรองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาทราบเกี่ยวกับโวหารพร้อมกันนักเรียนอ่านพร้อมกันครับ3 4

ซึ่งประเภทของโวหารเนี่ยมีหลายชนิดส่วนจะมีกี่ชนิดนั้นเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้พร้อมกันเขาบอกว่าโวหารเนี่ยก็คือชั้นเชิงหรือสำนวนในการแต่งหนังสือและก็ไม่ได้หมายถึงการเขียนหรือการแต่งหนังสือเพียงอย่างเดียวรวมไปถึงการพูดด้วยอย่างที่ครูโอบอกว่าคนนี้มีศิลปะในการพูดมีโวหารในการพูดแสดงว่าพูดด้วยถ้อยคำภาษาที่ดีแล้วก็

0: สลวยนะครับอย่างเช่นถ้อยคำภาษาที่สละสลวยเนี่ยจะส่งผลให้มีคุณค่าอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าโวหารเนี่ยมีกี่ชนิดคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าโวหารเนี่ยในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ชนิดอะไรบ้างจิรพัฒน์ยกมือเดี๋ยวให้จิรพัฒน์ช่วยตอบอธิบายให้เพื่อนๆฟังสำหรับจิรพัฒน์แล้วคิดว่าโวหารมีกี่ชนิดลูก
1: มี5ชนิดครับ
0: มีทั้งหมด5ชนิดอะไรมาเลยลูก
1: บรรยายโวหารครับพันนาโวหารครับเทศนาโวหารครับสาธกโวหารแล้วก็อุปมาโวหารครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนโวหารในภาษาไทยนะครับก็มีทั้งหมด5ชนิดได้แก่บรรยายพันนาคำนี้อ่านว่าพันนานะลูกต่อมาเทศนาอ่านได้2แบบอ่านว่าเทศนาก็ได้อ่านว่าเทศนาก็ได้2 อย่างนะ1เทศนา2เทศนาต่อมาครับอุปมาแล้วก็สาธกเดี๋ยวให้นักเรียนพูดพร้อมกันโวหารมี5ชนิดได้แก่1บรรยาย2
2: พันนา
0: 3
2: เทศนา
0: 4และ5
2: สาธ
0: ุนักเรียนก็เติมคำว่าโวหารต่อท้ายเข้าไปเข้าใจไหมก็จะได้บรรยายโวหารพรรณนาโวหารเทศนาโวหารหรือเทศนาโวหารแล้วก็อุปมาโวหารสุดท้ายคือสาธกโวหารแล้วนักเรียนทราบไหมว่าโวหารแต่ละชนิดมีความหมายและลักษณะอย่างไรทราบไหมว่าโวหารแต่ละชนิดมีความหมายและลักษณะอย่างไรในใครทราบบ้างยกมือขึ้นถ้าทุกคนยังไม่ทราบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับโวหารที่เราจะเรียนในวันนี้ก็มีทั้งหมด5ชนิดดังนี้นะให้นักเรียนสังเกตดูซิว่าโวหารใดมาก่อนบรรยายโวหารใช่ไหมหลังจากเรียนรู้เรื่องบรรยายโวหารเสร็จก็จะต่อด้วยพรรณนาโวหารเทศนาโวหารอุปมาโวหารแล้วก็สาธกโวหารนะครับไม่เป็นไรลูกให้เรียงตามนี้ตามความสำคัญนะครับต่อมาบรรยายโวหารดูพร้อมกันบรรยายโวหารคือการเขียนเล่าเรื่องหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆที่เป็นตามลำดับเหตุการณ์ขั้นตอนก็ได้เขียนตรงไปตรงมารวบรัดนะครับแล้วก็เขียนอธิบายประเภทต่างๆก็จะมีตัวอย่างเช่นบทความเรื่องเล่าเรื่องเล่าต่างๆก็จะเป็นบรรยายโวหารบันทึกรู้จักเขียนบันทึกไหมเช่นบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆข่าวแล้วก็เหตุการณ์นะเช่นอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ยินมาล้วนแต่เป็นบรรยายโวหารนะครับต่อมาครับเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันพ่อเดินเข้าไปใกล้กอไผ่เลือกตัดลำเท่าขามา2ปล้องทำเป็นกระบอกคัดแต่เห็ดดอกใหญ่ไปล้างน้ำจนสะอาดแล้วบรรจุลงในกระบอกจนแน่นไม่ต้องเติมน้ำเติมเกลือและน้ำพริกลงไปจากนั้นก็ก่อไฟเผากระบอกไม้ไผ่ไม่นานเกินรอเห็ดก็ขับน้ำออกมาเดือดปุดปุดฟังดูแล้วเป็นขั้นตอนเป็นฉากฉากไหมตอนแรกพ่อทำไมเข้าไปใกล้กอไผ่ไปยืนดูแล้วก็เลือกตัดกอไผ่ที่เท่ากับขาของพ่อตัดมากี่ปล้อง2ปล้องแล้วก็คัดเอาเฉพาะเห็ดดอกใหญ่เป็นลำดับขั้นตอนไหมเนี่ยเป็นแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดบรรจุใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็ก่อไฟหลังจากนั้นทำไมเห็ดมันก็เดือดปุดๆมีน้ำออกมาแบบนี้เป็นลำดับเป็นขั้นตอนเป็นฉากฉากเหตุการณ์เรียกว่าบรรยายโวหารต่อมาครับเรามาดูพรรณนาโวหารพร้อมกัน

พันธนาโวหารคือมุ่งให้ความแจ่มแจ้งละเอียดละออละเอียดละออเขียนแบบนี้นะลูกไม่มีสระอะนะตรงคำว่าละออเขียนแบบนี้ถูกต้องแล้วเพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ซาบซึ้งและเพลิดเพลินไปกับข้อความนั้นการเขียนพันธนาโวหารเนี่ยจึงยาวกว่าบรรยายโวหารมากเพราะมุ่งให้เห็นภาพและอารมณ์มักใช้คำเล่นคำเล่นเสียงให้เกิดภาพพจน์จินตภาพจินตภาพอ่านแล้วได้อรรถรสอ่ะจินตภาพจินตะเคยได้ยินคำว่าจินตนาการไหมจินตภาพก็คือภาพของจินตนาการภาพความคิดภายในสมองเราพันธนาโวหารเมื่ออ่านแล้วต้องเกิดภาพแสงสีเสียงรูปกลิ่นรสภายในสมองของเราอ่านแล้วจะมองเห็นธรรมชาติสวยงามมองเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันว่ามองเห็นภาพชัดเจนจริงไหมกลางทุ่งนาสีเขียวสดใสว้าวเห็นภาพยังเห็นท้องทุ่งนาสีเขียวสดใสหรือยังเห็นแล้วนะใครยังไม่เห็นแสดงว่าหลับอยู่หรือง่วงอยู่หลังฝนตกได้ไม่นานต้นไม้ก่อหญ้าดอกไม้ริมทางต่างเปียกชุ่มมองเห็นภาพไหมมองเห็นต้นไม้ก่อหญ้าดอกไม้เต็มชุ่มไหมฝนตกอ่ะลูกเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนฝูงปลาในลำคลองและในน้ำต่างว่ายเวียนวนไปมาเออมองเห็นปลาหรือยังลูกเห็นยังเห็นปลาอันนี้ไม่ได้พาเพ้อเจ้อนะจินตนาการสิลูกปลามันว่ายในลำคลองอ่ะฝนตกใหม่ๆมันก็ชอบว่ายเวียนวนไปมาเสียงกบเขียดร้องระงมไปทั่วร้องระงมไปทั่วท้องนาอบอบอบอบแอดแอดแอดแอดใช่ไหมเคยได้ยินไหมลูกบ้านใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ตามทุ่งนาอยู่ตามป่าตามดงเนี่ยมักจะได้ยินเมื่อฝนซาฟ้าก็ใสเคยได้ยินหรือเปล่าครับฝนซาฟ้าใสก็จะเกิดสายรุ้งใช่ไหมสวยงามแม้มันช่างมีความสุขจริงๆอ่านพันธนาโวหารเนี่ยเพราะฉะนั้นผ่านนะผ่านต่อไปครับเทศนาโวหารหรือเทศนาโวหารฟังแค่ชื่อน่าจะเป็นอย่างไรพุทธังธรรมังสังฆังเป็นการเทศใช่ไหมนึกถึงหลวงพ่อเข้าไว้เทศนาโวหารคือโวหารที่ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่ออบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมเนี่ยเพื่ออบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมจำไว้เลยหรือเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วเกิดความรู้สึกจันโลงใจเหมือนคนอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆก็จันโลงใจโปร่งตกได้ไม่กังวลไม่กลัดกลุ้มไม่เป็นทุกข์แบบเนี้ยจันโลงใจและพบว่างานเขียนประเภทนี้ยังปลุกใจจูงใจให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามลองไปอ่านดูสินักเรียนทุกคนลองไปอ่านหนังสือธรรมะดูสิครับเราจะรู้สึกคล้อยตามกับคำสอนนั้นแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีไหนใครอ่านหนังสือธรรมะแล้วปฏิบัติชั่วเหมือนเดิมยกมือขึ้นโอ้เก่งมากปรบมือให้ตนเองสิลูกศิษย์ครูโอน่ารักทุกคนเลยเนี่ยเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันนะปลายทางดูด้วยนะครับอย่านั่งเฉยนะทำความเข้าใจไปพร้อมกับครูโอแล้วก็ต้นทางทำอะไรก็อย่าทำด้วยความอยากมีอยากเป็นอยากได้แต่จงทำด้วยความตั้งใจเรามีหน้าที่อะไรก็ควรทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์เรียบร้อยและสำนึกในหน้าที่ดังคำกล่าวที่ว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงานสาธุใช่ไหมเมื่อฟังข้อความประเภทเทศนาโวหารแล้วเราจะรู้สึกคล้อยตามจะลงใจปลงตกไม่ต้องไปคิดมากเราจะรู้สึกว่าเออธรรมชาติมันเป็นแบบนี้
ก็คือเขามีเจตนาที่อบรมสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นจำไว้เลยเทศนาโวหารคืออบรมสั่งสอนผ่านนะครับอุปมาโวหารเคยได้ยินคำว่าอุปมาไหมอุปมาก็คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นสวยราวกับนางฟ้าห้องนี้มีไหมปลายทางมีไหมครับอันไหนลองชี้ไปสิชี้ไปยังเพื่อนผู้หญิงที่สวยราวกับนางฟ้าต่อไปชี้ไปยังเพื่อนผู้ชายที่หล่อปานเทพพบทโอ้ต้นทางเลยมีครูโอชี้มาทางครูโอนี่เดี๋ยวให้เกรด4ทุกคนเลยนะครับอ้วนเหมือนหมูเคยได้ยินไหมอุปมาอ้วนเหมือนหมูดำเป็นตอตะโกใจดำเหมือนอีกาเคยได้ยินไหมมีอะไรอีกบ้างใจเสาะเป็นปลาซิวเหมือนปลาซิวแบบนี้ปลาซิวมันใจเสาะนะครับว่านิดเดียวก็ร้องไห้แล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันอุปมาโวหารคือโวหารที่ใช้เปรียบเทียบโดยยกตัวอย่างสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบกันก็คือเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมายด้านภาพพจน์แล้วก็ความรู้สึกชัดเจนมากยิ่งขึ้นอุปมาโวหารมักปรากฏร่วมกับพรรณนาโวหารหาดทรายสีทองสวยราวดังกับดวงดาวระยิบระยับจับขอบฟ้าแสงทองส่องลงมาหาดทรายระยิบระยับเหมือนกับแสงเงินแบบนี้มันคือการเปรียบเทียบซึ่งมันจะมักปรากฏร่วมกับพรรณนาโวหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันหาดทรายที่นี่ขาวสะอาดละเอียดเหมือนผงแป้งน้ำทะเลใสราวกับกระจกพระอาทิตย์ส่องแสงกระทบกับผิวน้ำดูดดังแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าอ่ะหาตัวแทนหาตัวแทนมาวงกลมคำอุปมาก่อนเร็วปลายทางออกมาชี้ได้เลยนะปลายทางก็ออกมาชี้ที่หน้าจอว่าคำใดเป็นคำอุปมาอ่ะนนทพัฒน์ได้ไหมลูกมาก่อนลูกจะช่วยกันหานะช่วยกันเดี๋ยวนนทพัฒน์หันหน้าให้ปลายทางดูหน่อยว่าวันนี้เป็นเลือกโดยครูโอนะเป็นผู้กล้าแต่เลือกโดยครูโออ่ะนนทพัฒน์คิดว่าคำใดที่มันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบของสองสิ่งเช่นเดี๋ยวครูโอยกตัวอย่างให้ก่อนนะหาดทรายที่นี่ขาวสะอาดละเอียดเหมือนผงแป้งผงแป้งละเอียดไหมหาดทรายขาวละเอียดคำอุปมาคือคำว่าเหมือนเดี๋ยวครูโอวงกลมไว้คำว่าเหมือนนี่ครูได้แล้วลองให้นนทพัฒน์ช่วยหาให้เพื่อนหน่อยเร็วเพื่อนๆช่วยบอกได้นะนนทพัฒน์วงกลมคำว่าราวกับมีคำอื่นอีกไหมลูกเดี๋ยวอนนทพัฒน์ไปเก็บไว้ก่อนคนอื่นมาลูกมาพัทริกาพัทริกามาช่วยเพื่อนหาสิครับได้คำไหนลูกคำว่าดุดดังโอ้โหเก่งจังเลยคำอื่นมีอีกไหมหมดหรือยังหมดยังลูกบางคนบอกว่าหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับหาดทรายที่นี่ขาวสะอาดละเอียดเหมือนผงแป้งหาดทรายไงมันละเอียดมันขาวเหมือนผงแป้งเลยเคยเห็นผงแป้งไหมแป้งที่เราทาอยู่ทุกวันนี้มันละเอียดมากน้ำทะเลใสราวกับกระจกแสดงว่าน้ำทะเลเนี่ยทำไมมันใสเหมือนกับกระจกที่เราส่องพระอาทิตย์ส่องแสงกระทบกับผิวน้ำดุดดังแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าพระอาทิตย์ไงแสงพระอาทิตย์มันส่องมากระทบผิวน้ำแล้วมันทำให้ผิวน้ำนั้นมีประกายมีเงาแวววาวเหมือนกับเป็นแสงเงินแสงทองใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำอุปมาก็คือคำที่วงกลมข้อความทั้งหมดเนี่ยก็คืออุปมาโวหารแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำอุปมาคำอื่นๆบ้างมีคำว่าเหมือนประดุดดุดดังดัง
เช็ค

านราวกับคำเหล่านี้นะครับปลายทางดูนะที่ครูโอวงกลมเอาไว้เนี่ยตามจริงยังมีอีกมากมายแต่ครูโอยกตัวอย่างมาเท่านี้ยังมีคำว่าเพียงคำว่าพางคำว่าเฉกเช่นคำว่าอื่นๆก็มีเยอะแยะมากมายลองไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วสาทกโวหารเคยได้ยินไหมยกสาทกสาทกยกตัวอย่างสาทกยกชี้แจงเคยได้ยินไหมทำหน้าเหมือนไม่เคยเป็นคนไทยมาก่อนอย่างนั้นนะลูกมันเป็นภาษาไทยนะที่เราเคยเรียนมานะครับเราต้องอนุรักษ์แล้วก็เรียนรู้เอาไว้เดี๋ยวเรามาดูว่าสาทกโวหารคืออะไรสาทกโวหารคือโวหารที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างจำไว้เลยดอกจันทร์300ล้านดอกสาทกคือการยกตัวอย่างสั้นๆหรือยาวๆก็ได้แล้วแต่เราจะชอบยกนะครับเพื่ออธิบายสนับสนุนความคิดเห็นให้หนักแน่นแจ่มแจ้งและน่าเชื่อถือส่งผลให้งานเขียนนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจำไว้เลยนะสาทกคือการยกตัวอย่างอาจจะยกนิทานมาเล่าอาจจะยกตัวอย่างประเภทอื่นๆมาเล่ามาพูดชี้แจงให้ฟังตัวอย่างนะครับการที่เธอทำกับฉันเช่นนี้ไม่เป็นผลดีเลยฉันอุตส่าห์ดูแลช่วยเหลือเธอเป็นอย่างดีดังจะยกตัวอย่างนิทานเรื่องหนึ่งคือชาวนากับงูเห่าโดยชาวนาเก็บงูเห่าที่ใกล้ตายมาเลี้ยงดูจนหายดีแต่สุดท้ายงูเห่าก็ฉกกัดชาวนาตายนี่คือการยกตัวอย่างเอาพฤติกรรมของเพื่อนใช่ไหมอันเนี้ยมันเหมือนกำลังว่าเพื่อนกำลังว่าใครคนใดคนหนึ่งก็เหมือนกับงูเห่าเนี่ยเก็บมาเลี้ยงช่วยเหลือเป็นอย่างดีสุดท้ายงูเห่าทำไมฉกกัดชาวนาตายแต่ด้วยความเป็นจริงสัญชาตญาณของงูเห่าเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าใครมีพระคุณต่อมันไม่รู้มันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นสัตว์มีพิษมันก็ต้องฉกต้องกัดเอาตัวรอดนะครับเป็นธรรมดาแต่เขาเปรียบเทียบไงลูกเปรียบเทียบคนที่เราเคยช่วยเหลือเจือจุนมาก่อนเปรียบเสมือนกับงูเห่าที่มากัดเราข้างหลังหรือแทงข้างหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเอาลืมซะแล้วโวหารนะโวหารในภาษาไทยซึ่งก็มีทั้งหมดกี่ชนิด5ชนิด1บรรยายโวหาร2พรรณนาโวหาร3เทศนาโวหาร4อุปมาโวหารสาธกก่อนก็ได้และสุดท้ายสาธกโวหารเอาตามครูโอนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลองทำกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้พร้อมกันนะครับลูกกิจกรรมก็คือครูจะให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่ครูโอยกมาให้ตามที่กำหนดแล้วบอกว่าเป็นโวหารชนิดใดสำหรับต้นทางเขียนใส่กระดานไว้บอร์ดแต่ถ้าเป็นปลายทางก็ยกมือตอบคำถามก็ได้นะครับหรือจะมาเขียนที่หน้ากระดานชั้นเรียนก็ได้ได้หมดนะครับข้อความแรกผมตื่นแต่เช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแล้วจึงเดินทางไปโรงเรียนโดยคุณแม่เป็นคนไปส่งเป็นโวหารชนิดใดลูกเขียนได้เลยครับ

ถ้ากลุ่มไหนเขียนเสร็จแล้วออกมาข้างหน้าห้องได้เลยครับบรรยายโวหารกลุ่ม2บรรยายโวหารกลุ่ม5บรรยายโวหารกลุ่ม4บรรยายโวหารแล้วก็กลุ่ม3ก็บรรยายโวหารนะครับกลับเข้าที่คำตอบคือบรรยายโวหารถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อไปข้อความที่2ครับเรือลำน้อยค่อยๆแล่นผ่านกลางแม่น้ำใหญ่ถูกระลอกคลื่นซัดไปซัดมาหน้าใจหายผ่านแสงแรกของอาทิตย์อุทัยช่างสวยงามยิ่งนักเป็นโวหารชนิดใดครับ

หมดเวลามาเลยครับมาเลยกลุ่มที่1พรรณนาโวหารกลุ่มที่2ก็พรรณนาโวหารกลุ่มที่3ก็พรรณนากลุ่มที่5พรรณนาและกลุ่มที่4ก็พรรณนาโวหารทุกกลุ่มเขียนคำว่าพรรณนาถูกต้องหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยที่เหลือกลับเข้าที่ครับเฉลยคือพรรณนาโวหารปรบมือให้ตนเองต่อมาครับดวงเอ๋ยดวงตะวัน1เท่านั้นเยี่ยมฟ้าหน้าพิศวงทำหน้าที่ไม่ลำเอียงแสนเที่ยงตรงเด่นดำรงเป็นหลักจักรวาลแยกทิวาราตรีให้มีอยู่อีกฤดูวนเวียนเปลี่ยนผันผ่านยุติธรรมสุจริตนิจการใครนึกครานดูตะวันเร่งหมั่นเอ่ยเป็นการทำอะไรมาครับให้เราปฏิบัติตนเหมือนใครเป็นการยกอะไรมาให้เราคิดตามปฏิบัติตาม

ได้ไหมได้ไหมกลุ่ม2เทศนากลุ่ม5เทศนากลุ่ม1เทศนากลุ่ม4และกลุ่ม3เทศนาหมดเลยอ่ะทั้งหมดกลับบ้านไปเลยครับลูกกลับบ้านไปเลยนะครูก็บอกว่าเป็นการยกมาให้ปฏิบัติตามอะไรที่เป็นการยกมาคือสาธกโวหารเป็นการยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากจะขยันหมั่นเพียรเนี่ยให้ดูดวงตะวันเป็นตัวอย่างเป็นการยกตัวอย่างไงลูกอ่ะต่อมาครับจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะขันตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูคนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจแม้นจะเรียนวิชาทางค้าขายอย่าปากร้ายพูดจาอัจฉาใสจึงซื้อง่ายขายดีมีกำไรด้วยเขาไม่เครื่องจิตระอิดระอา

กลุ่มที่1เทศนาโวหารกลุ่มที่2เทศนาโวหารกลุ่มที่4ก็เทศนาโวหารกลุ่มที่5เทศนาและก็กลุ่มที่3ก็เทศนาโวหารเช่นเดียวกันนะครับดูซิจะถูกไหมกลับเข้ากลุ่มตนเองไปเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะครับเทศนาโวหารถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาครับความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคะใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว้ก็โลดจากคอกไปบ่ยอมอยู่ณที่ขังอ่านแบบอินทรวิเชียรฉันท์นะครับแต่ฉันทลักษณ์ก็เหมือนกับกาบยานี11ดูซิความรักเหมือนโรคาความรักเหมือนโคถึกโอ้โหมันช่างเร่าร้อนเหลือเกินความรักเนี่ยเหมือนกับโคหนุ่มโคถึกออกมาเลยครับใครตอบเสร็จแล้ว

มาหมดหรือยังอ๋อกลุ่ม2มาไกลเนาะมาอยู่ไกลนะครับทุกกลุ่มเนี่ยตอบเหมือนกันหมดเลยครับปลายทางตอบว่าอุปมาโวหารปลายทางตอบเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมปลายทางก็ตอบเหมือนกันนะครับลูกเข้าที่คำตอบคืออุปมาโวหารตอนนี้ทุกกลุ่มมีคะแนนเท่ากันหมดเลยเพราะผิดเป็น1ข้อต่อมานะครับสุดท้ายแล้วยามค่ำคืนที่พระจันทร์ส่องสว่างคืนนั้นพระจันทร์ทรงกลดเหลืองผ่องท้องฟ้ากระจ่างใสเห็นดวงดาวส่องแสงระยิบระยับจับท้องนภาตามจริงวันที่พระจันทร์ส่องสว่างดวงดาวระยิบระยับไหมดวงดาวส่องแสงไหมลูกไม่เห็นปกติแล้วแต่ว่ามันเป็นพรรณนาโวหารลูกมันเป็นอารมณ์พร่ำเพ้อของกวีนะครับเป็นภาพที่สวยงามติดตาประทับใจ

0: ตอบเหมือนกันหมดเลยก็คือ
1: พันนานาโวหารอ่ะปลายทางคิดเหมือนกันไหมลูกปลายทางคิดว่าเป็นพันนานาโวหารไหมครับปลายทางก็คิดเหมือนกันทุกคนเข้าที่ได้กลุ่ม5มีคนกระซิบว่ากลุ่ม5เขียนผิดมันนี่กดแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวให้ปลายทางช่วยแก้ไขแก้ไขยังไงดีต้องเติมนอหนูใช่ไหมอ่ะกลับไปเติมด้วยนะลูกไม่เป็นไรอ่ะปรบมือให้ทุกคนเลยคำตอบคือเป็นพันนานาโวหารนะครับอ่ะทุกคนนั่งหลังตรงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแมวแมวลืมหรือยังเนี่ยแมลงสาบปลายทางเอ๊ะครูโอสั่งอะไรเนี่ยลืมหรือยังว่าครูโอจะให้ปรบมือเท่ากับจำนวนขาของสัตว์นะครับอ่ะหลังจากที่เอ้ายังไม่หมดคนเราเมื่อมีลาภก็เสื่อมลาภเมื่อมียศก็เสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีคนสรรเสริญก็มีคนนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้แต่โบราณอะตอบครับ

ครูโอบอกได้เลยว่าผิดทุกกลุ่มเลยเดี๋ยวให้ไปตัดสินใจใหม่อีกครั้งครับลูกอ่ะทุกกลุ่มกลับไปตัดสินใจใหม่ลูกตอนนี้มี4กลุ่มตอบเทศนาโวหารและมีกลุ่มที่4กลุ่มเดียวที่ตอบว่าเป็นบรรยายโวหารนะครับอ่ะกลับเข้าที่ได้คำตอบคืออ่านดูไม่รู้หรอกมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีคนสรรเสริญก็ต้องมีคนนินทาของแบบนี้มีมาตั้งแต่โบราณมันดูเป็นการอบรมสั่งสอนเพราะฉะนั้นคือเทศนาโวหารหลังจากที่นักเรียนทุกกลุ่มนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ฝึกทำกิจกรรมวิเคราะห์ข้อความต่างๆเป็นโวหารชนิดต่างๆแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทำใบงานนะครับเป็นใบงานที่2โวหารน่ารู้โดยอ่านข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้แล้ววิเคราะห์ว่าเป็นโวหารชนิดใดนะครับสำหรับปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จก็ส่งให้ครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องใบงานของนักเรียนก็จะมีข้อความกำหนดมาให้แล้วก็วิเคราะห์ว่าเป็นโวหารชนิดใดนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อครับนักเรียน6ข้อเมื่อพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์ข้อความเป็นโวหารชนิดต่างๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่นักเรียนทำนั้นจะถูกต้องเหมือนกับครูโอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยนะครับข้อแรกเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นโวหารประเภทใดครับลูกคำตอบคือเป็นได้ทั้งสองคือ

0: ยายโวหารและพรรณนาโวหารนะครับซึ่งก็มองเห็นภาพนะครับของหญิงสาวคนนั้นเหมือนกันนะเห็นภาพแสงสีเสียงเห็นความชัดเจนเหมือนกันลูกแล้วก็บรรยายไปเป็นฉากๆและขั้นตอนต่อไปข้อที่2นะครับคิดว่าเป็นโวหารประเภทใดครับข้อที่2พันธนาโวหารใช่ไหมมองเห็นธรรมชาติมองเห็นภาพแสงสีเสียงก็คือพันธนาโวหารต่อมาครับข้อที่3คิดว่าเป็นโวหารชนิดใดลูกเป็นบรรยายเป็นฉากขั้นตอนใช่ไหมทำให้เห็นภาพชัดเจนนะครับบรรยายโวหารปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมาข้อที่4ครับลูกผมดำราวกับแมลงผึ้งเห็นไหมผมดำราวกับแมลงผึ้งหน้าเปล่งปลั่งดังดวงจันทร์มีคำว่าดังเนตรประหนึ่งตากว้างจมูกแม้นดอกงาฟันเทียบไข่มุกริมฝีปากเพียงผลตำลึงสุกเสียงหวานปันนกโกกีลาขาคือลำกล้วยเอวเหมาะจ่อไม่อ้วนเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำเหล่านี้เมื่อเห็นแล้วเป็นโวหารชนิดใดอุปมาโวหารนะครับต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะลูกข้อที่5โวหารประเภทใดลูกอ่านดูซิเป็นการยกมาใช่ไหมชาวนาคนหนึ่งเป็นการยกนิทานมาเป็นสาธกโวหารนะครับต่อมาข้อที่6ข้อสุดท้ายเราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้เป็นโวหารชนิดใดโลกเป็นการอบรมสั่งสอนให้เราทำไมใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปสำนวนโวหารในภาษาไทยพร้อมกัน 1. ถ้าเป็นบรรยายโวหารเนี่ยก็คือการอธิบาย 2. ถ้าเป็นพรรณนาโวหารคือทำให้เห็นภาพ 3. เทศนาโวหารคือการสั่งสอน 4. อุปมาโวหารคือการเปรียบเทียบและสุดท้าย5สาธกโวหารคือการยกตัวอย่างนะครับนักเรียนคำถามสรุปบทเรียนการเรียนเรื่องโวหารชนิดต่างๆมีความสำคัญอย่างไรลูกต้นทางและปลายทางลองตอบคำถามดูสิครับมีความสำคัญอย่างไรคำตอบคือทำให้ใช้โวหารต่างๆได้ถูกต้องตามการสื่อสารเช่นทั้งการเขียนแล้วก็การพูดสามารถเขียนอย่างมีโวหารมีชั้นเชิงพูดอย่างมีศิลปะมีชั้นเชิงนะครับนักเรียนสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของโวหารในงานเขียนนะครับแต่เป็นชั่วโมงที่2นะลูกสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานเรื่องเขียนเรื่องราวกล่าวโวหารนะครับแล้วก็แถบประโยคหรือข้อความที่เป็นโวหารถ้ามีก็เตรียมได้นะครับสำหรับวันนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนอยู่เสมอเพื่อที่จะให้เข้าใจในสิ่งที่เรียนในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดี
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเล ดทนไม่กินขนม

0: พ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
0: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3อากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป